0: ประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงรวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานยึดหลักการสื่อสาร1พื้นที่1ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลระดับน้ำและสถานการณ์ที่ถูกต้องเป็นเอกภาพไม่สับสนพร้อมให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือฝนระลอกใหม่ 4-5 ตุลาคมนี้ประเมินความเสี่ยงบุคลากรและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมควบคู่กับการยกระดับศูนย์พักพิงได้มาตรฐานและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
1: สถานการณ์โดยรวมได้มีการปรับเปลี่ยนทางที่ดีขึ้นนะครับจากการประชุมเมื่อวานนี้ผมก็ได้ทราบว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตด้วยความเร่งด่วนมีการบูรณาการการสนับสนุนและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยในวงกว้างและทั่วถึงสิ่งที่อยากจะขอเน้นย้ำก็คือเราต้องใช้ชุดข้อมูลเพียง1ชุดเท่านั้นนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ไม่ต้องเกิดความสับสนและพวกเราทั้งหมดก็จะได้ประเมินสถานการณ์บนพื้นฐานข้อมูลเดียวกัน
0: ด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าสถานการณ์น้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยน้ำในแม่น้ำปิงลดลงกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปริมาณน้ำที่สถานี C2 ลดลงจากระดับสูงสุดเมื่อวานนี้ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้สามารถคงการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อีก 5-6 วันเพื่อรักษาพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมรับฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่ 11-13 ตุลาคมส่วนเขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังมีพื้นที่รองรับน้ำได้ทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อย
2: ในสถานการณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของน้ำเหนือนะครับที่ทุกคนกลัวนะครับต้องเรียนนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมีแต่แนวโน้มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูฝนในช่วงวันที่11-13ที่ทางกรมอุตุให้นะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถระบายได้ต่อเนื่องอย่าง 2,500 เนี่ยก็จะทำให้เรามีที่ว่างพอที่เหนือเขื่อนนะครับที่จะระบายโดยที่จะไม่กระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ
0: สำหรับจังหวัดหรือพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายอย่างครอบคลุมทุกด้านเพื่อช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยให้แยกการดำเนินการเป็น2บัญชีได้แก่ความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมให้ดำเนินการตามกฎระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความเสียหายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปให้ดำเนินการตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและมอบให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประสานสั่งการไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ให้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานระหว่างผู้ประกันและผู้เอาประกันภัยและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหากอยู่ในความคุ้มครองของประกันภัยให้เร่งประสานและดำเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
3: วันนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะจะลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยจะเดินทางไปยังวัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อพบปะประชาชนและมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ระหว่างวันที่20กันยายนถึง2ตุลาคมที่ผ่านมามีพื้นที่ได้รับผลกระทบ14อำเภอ92ตำบล514หมู่บ้าน17ชุมชน 13,013 ครัวเรือนบ้าน 7,190 หลังพื้นที่การเกษตร 111,194 ไร่ขณะที่ภาพรวมการช่วยเหลือทางจังหวัดได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
4: 5กระทรวงและกรุงเทพมหานครเปิดตัวแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมดูแลประชาชนนำร่องแล้ว7จังหวัด
5: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงเปิดตัวระบบทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมภายใต้ความร่วมมือ5หน่วยงานประกอบด้วยกระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เพื่อช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้แพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบและรวดเร็วโดยนำร่องในพื้นที่7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยงานมีความพร้อมในการให้บริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
6: พอระดับน้ำเริ่มลดสิ่งที่ต้องทำก็คือทำความสะอาดเรื่องการซ่อมแซมต่างๆบางส่วนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีประกันนะเราจะมีความจำเป็นที่จะต้องระดมสรรพกำลังเข้ามาทีนี้ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยได้มีการตั้งศูนย์ตรงนี้มาหลายวันละทีนี้ทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะดึงคนที่มีฝีมือเรื่องเกี่ยวกับช่างต่างๆรวมถึงคนที่ช่วยอาสาทำความสะอาดเขาสามารถที่จะเข้ามารวมตัวกันได้
5: ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครกล่าวว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวจะช่วยให้กองทัพและทุกกระทรวงเข้ามาเสริมกำลังและทำงานร่วมกันบนฐานข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินิตยาคุณสิมรายงาน
3: กรุงเทพมหานครเตรียมแผนจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมรองรับการช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดนางสาวพิสมัยเรืองศิลป์รองปลัดกรุงเทพมหานครกำชับให้สำนักสิ่งแวดล้อมเตรียมความพร้อมบริหารจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย17เขตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยให้สำนักสิ่งแวดล้อมจัดทำแผนบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในภาวะอุทกภัยพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และยานพาหนะให้พร้อมปฏิบัติงานโดยปรับวิธีเก็บขนขยะตามระดับน้ำตั้งแต่รถเก็บขยะรถกระบะไปจนถึงเรือท้องแบนในพื้นที่น้ำท่วมสูงนอกจากนี้หลังน้ำลดกรุงเทพมหานครจะระดมกำลังเก็บขยะตกค้างและทำความสะอาดพื้นที่ครั้งใหญ่พร้อมจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำรถสุขาและอุปกรณ์สนับสนุนการฟื้นฟูขณะเดียวกันขอความร่วมมือประชาชนเก็บขยะและสิ่งของเสียหายไว้ในจุดที่สำนักงานเขตกำหนดเพื่อให้การจัดเก็บและฟื้นฟูพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว
4: กระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรีย้ำสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่ติดข้อจำกัดการขนส่งและเข้าถึงพื้นที่ประสบอุทกภัยนางสุภจีสุธรรมพานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้า 7-Eleven บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้ว่าปริมาณสินค้าในระบบยังมีเพียงพอสำหรับเติมเข้าสู่สาขาต่างๆอย่างต่อเนื่องจากสาขาทั่วประเทศประมาณ 16,500 สาขาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ225สาขาซึ่งบริษัทได้เพิ่มปริมาณสต็อกสินค้าเพิ่มรอบรถขนส่งและจัดจุดสต็อกย่อย44จุดในกรุงเทพมหานครเพื่อกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนบางสาขาที่ยังมีสินค้าไม่เต็มชั้นวางหรือมีสินค้าบางรายการไม่เพียงพอมีสาเหตุหลักมาจากข้อจำกัดด้านการขนส่งและการเข้าถึงพื้นที่ไม่ใช่ปัญหาสินค้าในระบบไม่เพียงพอทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะประสานกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการนำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยเร็ว
7: เขามีการเติมสต็อกเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการตั้งจุดในกรุงเทพเนี่ยเพิ่มเติมเป็นสต็อกย่อยอีก44จุดทั่วกรุงเทพส่วนในเรื่องของสินค้าขาดชั้นวางเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่เขาก็เติมทั้งพนักงานเติมรอบรถแล้วก็เติมสต็อกด้วยถ้าเราต้องการรถเข้าในพื้นที่ที่เข้าไม่ได้เราก็จะติดต่อทางกลาโหมนะคะซึ่งมีการประสานกันใกล้ชิดมากนะคะในการที่จะส่งเข้าไปดังนั้นเนี่ยในมุมของกระทรวงพาณิชย์ก็คือพยายามดูแลให้มีความทั่วถึงไม่ขาดแคลนแล้วก็ดูในเรื่องของราคาก
3: ระทรวงการคลังพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศชูมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมซ้อมแผนรองรับอุทกภัย
8: นายเอกนิตินิติธันประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยระบุว่าทางกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามความพร้อมในด้านความปลอดภัยไฟฟ้าและประปารวมถึงซักซ้อมแผนรองรับความเสี่ยงในทุกมิติตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลกซึ่งลงทะเบียนเข้ามาแล้วกว่า 15,000 คนโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดแจ้งยกเลิกการเดินทางสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันนั้นได้มีการหารือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
9: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นคือวันนี้ต้องบอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อม
8: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าในส่วนของการเตรียมรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมได้เตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการประชุมพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนคนไทยให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อใช้เวทีระดับโลกนี้ในการสร้างประวัติศาสตร์และชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศปฏิพลสัทพรมมารายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: ไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์เดิมต้องเข้าแอปเป๋าตังกดยืนยันรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมส่วนร้านค้าต้องยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนมาตรการนี้รัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย 40% โดยรัฐช่วยสูงสุดรวม 1,000 บาทต่อคนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนหรือกดยืนยันใดๆเพิ่มเติมเงินช่วยเหลือ700บาทจะเข้าบัตรอัตโนมัติทำให้ตุลาคมมีวงเงินซื้อสินค้ารวม 1,000 บาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสเปิดเผยภายหลังการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยยืนยันว่าผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะให้มีการระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากคลังสำรองผ่านสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รวม100ล้านบาร์เรลภายในระยะเวลา4เดือนเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลก ผู้นำประเทศกลุ่ม G7 ยังให้คำมั่นว่าจะไม่ดำเนินมาตรการจำกัดการส่งออกพลังงานระหว่างประเทศสมาชิกพร้อมเรียกร้องให้ประเทศผู้ผลิตรายอื่นๆไม่ดำเนินมาตรการห้ามส่งออกพลังงานเพราะอาจทำให้ตลาดพลังงานตึงเครียดมากขึ้นการประกาศดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐบาลสหรัฐมีการเพิ่มแรงกดดันต่อยุโรปให้ระบายน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์และขู่ว่าจะดำเนินมาตรการห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐ
3: นายอันวากากาชที่ปรึกษาทางการทูตของประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเหตุการณ์ที่นักบินผู้ช่วยชาวโอมานของเครื่องบินโดยสารสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FZ1073 จากนครดูไบของ UAE ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลใช้มีดทำร้ายร่างกายกัปตันชาวอินเดียและพยายามทำให้เครื่องบินดังกล่าวตกเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาถือเป็นการก่อการร้ายที่อันตรายและอาจนำไปสู่โศกนาฏกรรมขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเตือนว่ารัฐบาลอิสราเอลจะดำเนินมาตรการตอบโต้อย่างรุนแรงต่อฝ่ายใดก็ตามที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ความวุ่นวายบนเครื่องบินของสายการบินฟลายดูไบแต่ไม่ได้แสดงหลักฐานและเปิดเผยชื่อประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว
4: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่วิพากษ์วิจารณ์กองทัพเกาหลีใต้ที่เรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีเหนือออกมาขอโทษต่อกรณีที่ทุ่นระเบิดของเกาหลีเหนือระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายโดยนางคิมโยจองมองว่าการเรียกร้องดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจถ้อยแถลงดังกล่าวของน้องสาวขอไปครับถ้อยแถลงดังกล่าวของน้องสาวผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออาจทำให้ความพยายามปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เป็นไปได้ยากลำบากมากขึ้นแม้ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้จะเรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับเข้าร่วมการเจรจาเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดทางทหารระหว่างทั้งสองฝ่ายก็ตาม
3: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในพื้นที่7จังหวัดของ DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,018 รายและมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วประมาณ 8,300 รายอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติเพิ่มขึ้นเป็น 2,162 รายขณะที่องค์กรแพทย์ไร้พรมแดนเตือนว่ามีแนวโน้มที่จำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกอาจสูงกว่าตัวเลขที่ทางการรายงานซึ่งเป็นผลมาจากข้อจำกัดในการเฝ้าระวังและการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทำนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีกถึง3เหรียญทองเริ่มจากเรือใบหญิงเดี่ยว Women Dinky Ilka Six โซเฟียเกลมอนโกเมอรี่นักกีฬาสาวลูกครึ่งไทยอเมริกาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขันในรอบไฟนอลโซเฟียทำแต้มเสียเพียง5คะแนนจบการแข่งขันมีคะแนนเสียเพียง26คะแนนคว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้อย่างยิ่งใหญ่พร้อมคว้าตั๋วลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้อีกด้วยวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศธนาวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีรัชยากรก้องพบสรุตตาวดีเข้ามาชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานสู้จากจีนรองแชมป์เอเชียปีนี้ผลปรากฏว่าคู่สาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะที่คู่สาวจีนในเซต3เริ่มมีอาการบาดเจ็บขอพักไปหลายนาทีแต่หลังจากกลับมาลงเล่นทีมนักตบสาวไทยตบทำแต้มเอาชนะไปในที่สุด2-1เซต21-17 13-21 และ15-8คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลชายหาดไทยในรอบ28ปีต่อจากคู่ของรัชนันท์แพงขะกับรัตนาพรอาลัยสุขที่เคยคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันเอเชียนเกม1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงในรอบชิงชนะเลิศนันทิชาจงโปร่งกลางพบกับปังชอนมีนักชกเกาหลีเหนือจนนันทิชาอาศัยช่วงชกที่ยาวดักชกเข้าเป้าได้ดีก่อนยกสุดท้ายเดินหน้าออกหมัดใส่คู่ชกอย่างจ่าแจ้งครบ3ยกกรรมการชูมือให้ตันนิชาจงโปร่งกลางเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป4-1เสียงคว้าเหรียญทองที่15ให้กับทัพนักกีฬาไทยและเป็นเหรียญทองหนึ่งเดียวของสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ เทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศพัชรกันพูนเกิดสู้อย่างสุดความสามารถก่อนจะพ่ายให้กับหมาจิงหยูจอมเก๋าจากจีน0ต่อ2ยกหยุดเส้นทางวิ่งรอบนี้แต่ยังคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมเทควันโดไทยยูยิสุรุ่น52กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงนุชนาถสิงห์ฉลาดนักกีฬายูยิสุทีมชาติไทยโชว์หัวใจสุดแกร่งเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลียคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จจักรยานประเภทลูกรายการคีรินชายนรเศรษฐาดาบุญมาปั่นทำผลงานเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแต่ไปไม่ถึงดวงดาวทำได้แค่อันดับ11ในขณะที่จายอังสุธาสาวิทพลาดท่าตกรอบปั่นรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายหลังการแข่งขันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานกล่าวว่านักกีฬาทุกคนทุ่มเทและทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้วจากนี้จะให้สตาฟโค้ชแต่ละประเภทประเมินผลงานและแก้ไขจุดบกพร่องเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาต่อไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน162เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น71เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้33เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7มี15เหรียญทอง11เหรียญเงิน17เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569ไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งมีผลกระทบทางภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงช่วงวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมรวมถึงน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรืออ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรืออย่างระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อย่างใกล้ชิดพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลานราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมหน่วยโทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:49 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร63ซมเวลา 20:35 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร90ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง46ซม และเวลา 16:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 53 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 น.
15: 1 นาทีกับกปท.สาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่รถยนต์เสื่อมนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุทั้งจากการเสื่อมสภาพตามอายุของตัวแบตเตอรี่เองการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ที่กินไฟมากๆเช่นอุปกรณ์เครื่องเสียงรถยนต์โทรทัศน์ภายในรถยนต์แอร์เป็นต้นส่วนการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ในรถนั้นไม่ส่งผลให้แบตเตอรี่รถเราเสื่อมได้เพราะโทรศัพท์ใช้กำลังไฟไม่สูงมากในการชาร์จจึงไม่ส่งผลต่อการทำให้แบตเตอรี่รถเสื่อมแต่เพื่อความปลอดภัยหากมีความจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ให้ใช้สายชาร์จที่ได้มาตรฐานเพื่อให้การจ่ายไฟได้ดีขึ้นไม่ควรใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงหลายหัวควรสตาร์ทเครื่องก่อนแล้วค่อยเสียบชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์อย่าเสียบสายชาร์จทิ้งไว้เพราะกระแสไฟฟ้าตอนสตาร์ทเครื่องจะกระชากขึ้นลงอาจทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์เสียหายได้หากเป็นไปได้แนะนำให้ใช้ power bank ที่ได้มาตรฐานดีกว่าการต่อชาร์จจากรถยนต์โดยตรงเพราะมีความปลอดภัยกว่าและไม่ทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์ของเราเสื่อมอีกด้วยแต่ข้อควรระวังคือห้ามชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์กับ power bank ทิ้งไว้ในรถขณะตากแดดเพราะอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนการเสียชีวิตของชาวมุสลิมเมื่อชาวมุสลิมป่วยหนักบางรายจะรีบจัดการเรื่องทรัพย์สินหรือภาระผูกพันต่างๆแก่ครอบครัวแล้วรำลึกถึงพระเจ้าให้ทรงเมตตาและอภัยโทษแก่ตนโดยกล่าวคำปฏิญาณเป็นภาษาอาหรับมีความว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์เมื่อเสียชีวิตแล้วจะรีบเคลื่อนย้ายศพไปยังสถานที่จัดการศพตามพิธีจากนั้นจะนำร่างไปฝังที่กุบูตหรือกุโบในมัสยิดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะ
19: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
20: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
21: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
22: ได้เลยเช็คมา
21: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
22: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
21: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
22: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
19: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงศึกษาธิการเร่งดำเนินมาตรการฟื้นฟูสถานศึกษาเกือบ 1,000 แห่งใน29จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเร่งด่วนครอบคลุมการทำความสะอาดการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมเพื่อให้โรงเรียนกลับมาปลอดภัย 100% โดยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นพื้นที่ที่เผชิญปัญหามากที่สุดติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนันทภัทรแสนตุ้มครับ
23: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
24: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะท่านโฆษกคะต้องถามท่านโฆษกค่ะว่าวันนี้เนี่ยมีสถานศึกษากี่แห่งคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็จากการประเมินความเสียหายรวมถึงความพร้อมของอาคารสาธารณูปโภคและอุปกรณ์การเรียนการสอนคะตอนนี้เนี่ยมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
1: ในข้อมูลณวันที่1ตุลาคมนะครับเมื่อวันที่ผ่านมาก็ได้รับรายงานในภาพรวมของสถานศึกษาภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้รับผลกระทบทั้งสิ้น988แห่งครับซึ่งอยู่ใน29จังหวัดที่ประสบปัญหาอุทกภัยครับก็จำนวนก็เยอะอยู่นะฮะแต่ว่าเมื่อแบ่งออกเป็นตามแต่ละโรงเรียนต่างๆก็จะพบว่าเป็นโรงเรียนสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท675แห่งนะครับแล้วก็เป็นของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือที่เรียกกันว่าสช.เนี่ย243แห่งนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา42แห่งและกรมส่งเสริมการเรียนรู้อีก28แห่งนะครับจากทั้งหมดเลยนะฮะ988แห่งนี้ครับถ้าจัดท็อป5ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็เป็นกรุงเทพมหานครของเรานี่เอง188แห่งครับปราจีนบุรี92แห่งสมุทรปราการ90แห่งปทุมธานี85และสระแก้ว80แห่งครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขรายงานล่าสุดเมื่อวันที่1ตุลาคมนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆนั้นก็จะเป็นผลกระทบในเรื่องของอาคารสถานที่บริเวณโดยรอบนะครับแล้วก็รวมไปถึงการมาเรียนมาสอนของคุณครูและนักเรียนที่จะผลกระทบในพื้นที่ด้วยครับ
0: ค่ะค่ะต้องบอกค่ะว่าตอนนี้ก็ยังเป็นเค้าเรียกว่าความโชคดีในความโชคร้ายหรือเปล่าคะที่ตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงปิดเทอม ทีนี้เนี
1: ่
0: ย ในก่อนเปิดเทอมเนี่ยค่ะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีมาตรการในการฟื้นฟูแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานศึกษารวมถึงการดูแลเรื่องของสุขอนามัยหรือการป้องกันโรคหลังน้ำลดอย่างไรบ้างไหมคะเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนและครูที่จะกลับเข้ามาเรียนโรงเรียนเนี่ยจะได้ปลอดภัย
1: ครับต้องบอกว่าเรื่องของแนวทางเนี่ยโชคดีที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับเราออกมาตรการอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเราออกทันทีเลยว่าจะต้องทำอย่างไร1 2 3 4จนมาถึงแนวทางปฏิบัติ4มาตรการที่ผ่านมาที่บังคับใช้กับหน่วยงานทั้งหมดของกระทรวงนะครับโดยการสั่งการแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทรรวงทองนะครับแล้วก็ท่านอัครนันท์ กันกิตินันท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้ง2ท่านนี้ครับให้ความสนใจและใส่ใจกับเรื่องนี้มากๆนะฮะแล้วก็สิ่งที่เราได้กำชับแล้วก็ยังทำงานอยู่จนถึงวินาทีนี้นะฮะก็คือในเรื่องของการช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างทางสปท.เองโรงเรียนของรัฐเองเนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการช่วยเหลือการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบแล้วก็รวมไปถึงให้มีการของงบกลางด้วยนะครับเพราะว่าบางแห่งเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายต้องมีการซ่อมแซมปรับปรุงเพื่อให้พร้อมต่อการทำการเรียนการสอนในเทอมหน้านะครับแล้วก็รวมไปถึงตอนนี้เนี่ยเราได้มีแนวทางนะครับที่ได้ต้องทำงานต่อเนื่องหลังจากที่น้ำลดไปแล้วเนี่ยแต่งานของเรายังไม่สิ้นสุดนะฮะคือการฟื้นฟูโรงเรียนให้ปลอดภัยนะครับก็อย่างที่เรียนไปฮะ1เลยสำรวจความเสียหาย2ทำความสะอาดทำความสะอาดนี่คือก็ต้องทำอย่างเต็มที่นะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางแห่งก็อาจจะมีในเรื่องของเศษปฏิกูลหรือขยะหรือโคลนดินเนี่ยอันนี้ก็จะต้องมีการทำความสะอาดแล้วก็รวมไปถึงการตรวจสอบอาคารครับโดยเฉพาะนะฮะเรื่องระบบไฟฟ้าอุปกรณ์การเรียนแล้วก็พร้อมเร่งจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมครุภัณฑ์ตามความจำเป็นให้ทุกอย่างกลับมาปกติอย่างเร็วที่สุดแล้วก็ปลอดภัย 100% ครับแล้วก็นอกจากนั้นนะฮะก็คือแนวทางที่2ก็คือว่าให้ถ้าที่ใดยังมีเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยก็จะให้ดูแลในเรื่องของการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการสอบนะครับเพราะว่าช่วงของต้นตุลาปลายกันยาเนี่ยบางแห่งอาจจะมีเรื่องของการสอบเข้ามาก็จะให้สถานศึกษาเนี่ยได้ปรับรูปแบบการเรียนตามสภาพจริงยืดหยุ่นได้นะครับมีการจัดการเรียนชดเชยการประสานงานสอบแล้วก็ที่สำคัญที่สุดจะต้องทำการโดยที่ไม่เพิ่มภาระหรือความหนักใจให้กับผู้ปกครองนั่นก็ตัวของนักเรียนเองนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังให้ดูแลครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบนะฮะก็คือการสำรวจความต้องการความเร่งด่วนของนักเรียนคุณครูบุคลากรพร้อมประสานในเรื่องของความช่วยเหลือด้านอาหารอุปกรณ์การเรียนแล้วก็สวัสดิการที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ความโชคดีไปมากกว่านั้นณตอนนี้ครับทางกระทรวงศึกษาธิการรวมทุกหน่วยงานและภาคีเครือข่ายครับช่วยกันฟื้นฟูชุมชนร่วมกับภาคีในการขยายการทำงานของอาชีวะและศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์นะครับในการที่จะช่วยในเรื่องของซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะทุกสิ่งทุกอย่างของอาคารบ้านเรือนและสถานศึกษาการสนับสนุนด้านการทำความสะอาดด้วยนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็เป็นการที่เราทำงานเมื่อน้ำลดแล้วทุกคนกลับมาสัญจรได้แล้วแต่งานของเราก็ยังไม่จบจนกว่าทุกอย่างจะกลับมาคืนสู่สภาพปกติครับ
0: อืมค่ะนี่ก็เป็นมาตรการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้มีการวางแผนแล้วก็ดำเนินการแล้วนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ในสำหรับโรงเรียนที่ยังไม่พร้อมเปิดเรียนแล้วคะรวมถึงนักเรียนหรือครูบุคลากรที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่เนี่ยเราจะมีมาตรการในการช่วยเหลือแล้วก็จัดการเรียนการสอนอย่างไรคะเมื่อเปิดภาคเรียนแล้วแต่ยังประสบปัญหานี้อยู่ค่ะ
1: ในประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่เราได้คาดการไว้บ้างแล้วนะครับว่าในกรณีที่อาจจะเป็นภัยต่อเนื่องหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ใหม่เนี่ยก็ในรูปแบบวิธีการก็คิดว่าเน้นในเรื่องของความยืดหยุ่นเป็นสำคัญนะครับเพื่อให้ได้รับผลกระทบต่อคุณครูกับนักเรียนน้อยที่สุดทั้งเรื่องของการเดินทางความปลอดภัยความสะดวกแล้วก็สุขภาพเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็คงจะใช้หลักการคล้ายๆกับทั้ง 4-5 หลักการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้เคยประกาศไปก็คือว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับโรงเรียนสามารถที่จะตัดสินใจได้เองเลยว่าจะบริหารจัดการภาวะวิกฤตอย่างไรตามเห็นสมควรเช่นถ้าโรงเรียนโดยรอบพื้นที่โดยรอบไม่สามารถเดินทางได้นะครับนักเรียนจำนวนมากไม่สามารถมาเรียนได้หรือบุคลากรได้รับผลกระทบเนี่ยผู้บริหารโรงเรียนนะครับสามารถที่จะตัดสินใจได้เลยว่าจะบริหารจัดการอย่างไรจะปิด 1-2 วันและชดเชยหรือจะการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ร่วมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็อย่างที่บอกก็คือว่าอันนี้คงไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกแล้วผมก็คิดว่าแนวทางของศึกษาธิการเนี่ยเราค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยว่าถ้าเกิดภาวะวิกฤตภาวะอุบัติภัยต่างๆเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยและความยืดหยุ่นเป็นหลักอยู่แล้วครับ
0: ค่ะท่านโฆษกคะเรามีแผนระยะยาวในการยกระดับมาตรการเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ระบบเฝ้าระวังภัยธรรมชาติสำหรับสถานศึกษาในพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยเรามีไหมคะ
1: ตรงนี้ก็เท่าที่เราได้ประชุมกันครั้งล่าสุดนะครับสำหรับเมื่อวันที่ออกมาตรการ4มาตรการเนี่ยเราก็ได้มีการสื่อสารไปยังประชาชนว่ากระทรวงสาธารณสุขการก็ทำงานต่อเนื่องในเรื่องของแผนระยะยาวโดยเฉพาะในการรับมือกับอุทกภัยหรือภัยทางธรรมชาติต่างๆที่อาจจะเกิดจากการแปรปรวนของสิ่งแวดล้อมหรือว่าธรรมชาติเนี่ยนะครับก็หลังจากนี้ผมคิดว่ามาตรการก็คงจะเน้นไปที่ในเรื่องของการให้แต่ละพื้นที่เนี่ยสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วแล้วก็การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็อยากจะให้ทุกภาคส่วนของทางกระทรวงนะครับใช้ช่องทางที่มั่นใจแล้วก็เป็นช่องทางที่เชื่อมต่อกับกระทรวงโดยตรงโดยเฉพาะทัฟฟี่ฟองดูนะครับที่อย่างวันนี้ก็ได้มีการประกาศในเรื่องของว่าหลังจากนี้ถ้ามีภัยอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับธรรมชาติเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ช่องทางนี้ในการแจ้งเรื่องเข้ามาหรือว่าการรับขอความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วได้เลยฉะนั้นผมคิดว่าตัวมาตรการที่จะใช้เป็นระยะยาวแล้วก็เป็นแผนรองรับในทุกๆสภาวะเนี่ยคงจะได้เห็นกันเร็วๆนี้แล้วก็ผมคิดว่าคงไม่แตกต่างอะไรกับปัจจุบันมากนักแต่คงจะต้องมีเรื่องของความเข้มข้นแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ล่วงหน้าครับ
0: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะให้ท่านโฆษกนะคะฝากถึงนักเรียนนักศึกษาค่ะรวมถึงผู้ปกครองครูอาจารย์ที่ตอนนี้แม้จะยังปิดภาคเรียนอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเปิดภาคเรียนเนี่ยเราอยากให้ความมั่นใจในเรื่องไหนเป็นพิเศษบ้างไหมคะ
1: ในเรื่องของความมั่นใจก็อยากจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็ประชาชนนะครับได้ให้ความมั่นใจกับกระทรวงศึกษาธิการเลยว่าเราเป็นกระทรวงหนึ่งที่แม้ว่าจะเกิดภัยอะไรกับสังคมเนี่ยเราอยู่เคียงข้างเคียงคู่ประชาชนเสมอการทำงานของเราไม่ได้ดูแลเฉพาะบุคลากรหรือนักเรียนของทางกระทรวงนะครับแต่เราออกไปช่วยประชาชนทุกคนนะครับโดยการนำของท่านประเสริฐจันทรวงศ์ทองแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะฝากทุกท่านครับว่าในวันนี้จนถึงในช่วงที่พวกเราทุกคนเพิ่งผ่านเหตุการณ์ของน้ำท่วมหรือว่าอุทกภัยครับถ้าท่านใดที่ต้องการความช่วยเหลือจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับสามารถที่จะเข้าไปเซิร์ช ในคำว่าอาชีวะอาสาได้เลยนะครับอาชีวะอาสาเข้าไปเพื่อจะกดขอรับบริการและช่วยเหลือต่างๆได้นะครับตอนนี้ทางกระทรวงของเราได้มีการช่วยเหลือตรงนี้อยู่ทั้งหมด55หน่วยในหลายจังหวัดครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครจังหวัดปริมณฑลจังหวัดระยองสระแก้วนครนายกอยุธยาเป็นต้นก็คือในกลุ่มจังหวัดที่ประสบอุทกภัยนะครับพลังอาชีวะตอนนี้ทั้งครูนักเรียนบุคลากรเนี่ยได้มาช่วยกันนะครับภายใต้โครงการชื่อว่า OVEC We Care นะครับก็จะมีตั้งแต่การตั้งโรงครัวอาชีวะนะครับศูนย์พักพิงสำหรับผู้ที่ไม่สามารถพักอาศัยในบ้านเรือนได้นะครับมีการบริการตรวจเช็คซ่อมเครื่องไฟฟ้าฟรีนะครับตรวจเช็คซ่อมรถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องมือประกอบอาชีพมากมายก็จะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ในวันที่ทุกท่านประสบภัยทางกระทรวงก็ไปอยู่เคียงข้างคอยดูแลและวันนี้เมื่อภัยจบแล้วหลังจากนั้นการเยียวยาฟื้นฟูให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตได้กลับมาประกอบอาชีพได้อาชีวะก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตอนนี้กำลังปฏิบัติงานอยู่แล้วก็จะรองรับทุกๆความช่วยเหลือของทุกท่านจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จครับ
0: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านโฆษกตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ยินดีครับสวัสดีครับ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
23: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
24: ยุคจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
23: จำ3สเต็ปฮิตเอชแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
25: ท่านผู้ฟังคะเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและฟื้นฟูความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดกาญจนบุรีหลังประสบภัยน้ำท่วมภาครัฐได้ระดมสถาบันการเงินของรัฐออกมาตรการช่วยเหลือทางการเงินอย่างครบวงจรทั้งการปรับเงื่อนไขชำระหนี้สินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อซ่อมแซมบ้านเรือนติดตามได้จากรายงานค่ะ
26: ในช่วงที่หลายพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรียังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดภาครัฐให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนทั้งการรับมือสถานการณ์เฉพาะหน้าและการช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายภาระหนี้และสภาพคล่องทางการเงินเพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตและฟื้นฟูความเป็นอยู่ได้หลังสถานการณ์คลี่คลายกระทรวงการคลังได้ประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเตรียมมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งการบรรเทาภาระหนี้เติมสภาพคล่องและสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมบ้านหรือฟื้นฟูการประกอบอาชีพมาตรการครอบคลุมธนาคารออมสินธ.ก.ส.ธ.ผว.และธ.อ.ส.ทั้งสินเชื่อฉุกเฉินสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูและการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยรวมถึงแนวทางปรับเงื่อนไขการชำระหนี้เพื่อช่วยลดภาระและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านนางสาวอภิรดีเกตศรีสังคลังจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าหากที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดและคำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการต่างๆได้จากสำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
27: คือถ้าผู้ประสบอุทกภัยนะคะเรื่องแรกคือเรื่องเยียวยานะฮะก็ขอให้ท่านติดต่อที่เทศบาลหรืออบต.ใกล้บ้านท่านแต่ถ้าผู้ฟังที่เป็นคนกรุงเทพก็ติดต่อที่สำนักงานเขตของท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมภาพถ่ายหลักฐานต้องเก็บนะฮะแล้วก็ติดต่อภายใน90วันนะฮะ90วันท่านจะต้องไปถึงเทศบาลอบต.เพื่อเขาจะได้รวบรวมแล้วก็ตั้งเบอร์นะคะส่วนผู้ที่เป็นเกษตรกรก็ติดต่อที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอเกษตรตำบลนะคะที่ท่านสังกัดอยู่นะคะแล้วก็เขาก็จะมีการขั้นตอนของ
28: การให้ความช่วยเหลือ
27: ให้ความช่วยเหลือของเกษตร เป็นอีกแบบนึงนะคะซึ่งถัดมาคือบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ที่อยากจะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของด้านของธนาคารก็เดินไปธนาคารสังกัดกระทรวงการคลังธนาคารของรัฐที่เรารู้จักธนาคารธกส.ออมสินกรุงไทยนะฮะที่เราพื้นฐานที่เรารู้จัก SME ถ้าเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผู้ประกอบธุรกิจไป SME นะคะแล้วไปได้ทุกธนาคารค่ะท่านนะฮะพร้อมนะฮะธนาคารเฉพาะกิจของกระทรวงการคลังพร้อมให้บริการค่ะท่าน
4: มาตรการเหล่านี้สะท้อนถึงความห่วงใยของภาครัฐที่ต้องการดูแลประชาชนทั้งในช่วงเฝ้าระวังสถานการณ์และระยะฟื้นฟูเพื่อช่วยลดภาระเพิ่มสภาพคล่องและให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติขอให้ติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับผลกระทบเพราะการดูแลประชาชนไม่ได้มีเพียงการรับมือเฉพาะหน้าแต่คือการช่วยให้ทุกคนก้าวผ่านสถานการณ์และกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงอีกครั้งที่ละทิพย์ผอมมะริสวทกาญจนบุรีรายงาน
7: หลังจากปีทำการท่องเที่ยวการดำน้ำในอุทยานแห่งชาติทางทะเล2แห่งของจังหวัดพังงาตั้งแต่วันที่16

0: 170นายชัยพฤกษ์วีระวงศ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันกล่าวว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันมีการเตรียมความพร้อมช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลไว้แล้วทั้งในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกทุ่นจอดเรือการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดซ่อมแซมอาคารห้องน้ำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่เกาะ4และเกาะ8โดยจุดแลนด์มาร์คสำคัญของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันประกอบด้วยอ่าวเกือกหรือโดนันดักเบย์ภายในอุทยานเคยได้รับการประกาศเป็นชายหาดที่ดีที่สุดอันดับ10ของโลกเมื่อวันที่4พฤษภาคม2569และหินเรือใบเกาะ8หรือเกาะซิมิลันเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะซิมิลันซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะซิมิลันโดยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันมีขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวหรือ Carrying Capacity หรือ CC วันละไม่เกิน 3,850 คน
1: หน่วยทหารมาอบรมเจ้าหน้าที่เราประมาณเจ้าหน้าที่ที่อบรมก็ประมาณ20-25คนครับอบรมเป็นไลฟ์การ์ดเพื่อดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งเกาะ4เกาะ8เกาะที่เปิดนะครับจุดดำน้ำต่างๆเนี่ยตอนนี้การติดตั้งทุ่นนี่ก็คือเราติดตั้งตั้งแต่ทุ่นเรือริเวอร์บอร์ดเรือทุ่นเหลืองทุ่นแดงทุ่นไข่ปลานะครับทั้งไข่ปลาเหลืองไข่ปลาแดงเราเตรียมความพร้อมพร้อมหมดแล้วครับส่วนอาคารสถานที่ต่างๆเนี่ยครับผมก็เปลี่ยนปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดทุกอย่างนะห้องน้ำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวห้องพยาบาลแล้วก็เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
0: ขณะที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ก็จะกลับมาเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวโดยสามารถพักค้างแรมและทำกิจกรรมดำน้ำได้ในวันที่15ตุลาคมนี้เช่นเดียวกันนายอาทิตย์ขยันกิจหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เปิดเผยว่ามีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักและห้องน้ำภายในอุทยานไว้แล้วแต่การกำหนดจุดดำน้ำการวางทุ่นจะต้องหารือร่วมกับผู้ประกอบการอีกครั้งเนื่องจากพบว่าปีนี้ประสบปัญหาปะการังฟอกขาวจึงต้องจำกัดการเปิดจุดดำน้ำของนักท่องเที่ยวเพื่อเปิดโอกาสให้ปะการังได้ฟื้นตัว
2: ครับในฤดูกาลท่องเที่ยวที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนะครับเราประสบปัญหาเรื่องนะครับโลกร้อนนะครับอย่างที่เราทราบกันดี
0: ครับ
2: บางแห่งนะครับพื้นที่ดำน้ำตื้นบางแห่งเราอาจจะปิดนะครับปิดเพื่อเขาเรียกว่าให้ปะการังฟื้นตัวนะครับให้ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นตัวซึ่งยังไม่เปิดเต็มที่ 100% อาจจะเปิดเป็นบางจุดและปิดบางจุดนะครับอันนี้ทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ก็ได้ชี้แจงกับผู้ประกอบการไป
0: การเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง2แห่งของจังหวัดพังงาถือเป็นช่วงเริ่มต้นเปิดฤดูการท่องเที่ยวของทะเลฝั่งอันดามันด้วยโดยโรงแรมต่างๆในพื้นที่มีการจัดทำแพ็กเกจร่วมระหว่างการให้บริการห้องพักกับการท่องเที่ยวอุทยานซึ่งจะสร้างความคึกคักและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดพังงาชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
3: ปิดท้ายที่การใช้สารต้องห้ามในวงการกีฬาอาจนำไปสู่บทลงโทษรุนแรงขณะที่กรณีพิงค์พิชามนจุดประเด็นเรื่องการใช้ยาและผลิตภัณฑ์ของนักกีฬาติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: การใช้สารกระตุ้นในการแข่งขันกีฬาถือเป็นการกระทำที่ต้องห้ามตามมาตรฐานการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในวงการกีฬาและนักกีฬาที่ฝ่าฝืนอาจต้องเผชิญบทลงโทษจากองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้าโดยบทลงโทษสูงสุดอาจถึงขั้นถูกพักการแข่งขันเป็นเวลา4ปีในกรณีที่ตรวจพบว่ามีเจตนาใช้สารต้องห้ามที่ผ่านมาในวงการกีฬาระดับโลกมีกรณีการตรวจพบสารต้องห้ามเกิดขึ้นหลายครั้งเช่นกรณีของพอป็อกบาอดีตกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งในปี2024ถูกลงโทษห้ามแข่งขันเป็นเวลา4ปีก่อนที่วาด้าจะลดโทษเหลือ18เดือนหลังพิจารณาว่าไม่มีเจตนาในการใช้สารดังกล่าวขณะที่ประเทศไทยเคยเกิดกรณีเกี่ยวกับการใช้สารต้องห้ามในวงการยกน้ำหนักจนนำไปสู่การถูกลงโทษในช่วงปี2020ถึง2023ล่าสุดเกิดกรณีขึ้นกับพิงค์พิชามนโอภาสนิพัทธ์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยซึ่งถูกพักการแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมชั่วคราวหลังตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซีไมด์ในช่วงก่อนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าจากการพูดคุยกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยทราบว่าฟูโรซีไมด์เป็นยาขับปัสสาวะขณะที่สาเหตุของการตรวจพบสารดังกล่าวในร่างกายอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยารักษาโรค หรือผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

0: บางประเภทซึ่งฉลากผลิตภัณฑ์อาจไม่ได้ระบุส่วนประกอบที่เป็นสารต้องห้ามอย่างชัดเจนทำให้นักกีฬาอาจไม่ทราบและนำมาใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการ
1: ก็พยายามสอบถามว่ายาตัวไหนบ้างให้เอาให้หมดที่ใช้เพื่อจะอย่างน้อยถ้ายาตัวไหนที่เราใช้แล้วมันไปตรงกับสารที่ตรวจพบก็มาดูเหตุผลว่าใช้เพื่ออะไรก็จะเป็นข้อที่จะไปชี้แจงได้ที่ตามโดปปิ้งกำหนดแต่ในสลากไม่มีแล้วเราดันไปใช้ในยาตัวนั้นส่งผลให้เกิดเจอจริงก็จะเป็นข้อที่จะมีเหตุผลได้ว่ารู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าอ่านสลากแล้วไม่ได้มีบอกผมก็ต้องรวบรวมยาที่ใช้ทั้งหมดทุกตัวไปเพื่อเป็นข้อชี้แจงว่าตั้งใจหรือไม่
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงสมาคมกีฬาต่างๆได้มีการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารต้องห้ามแก่นักกีฬาอย่างต่อเนื่องจึงมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นกรณีที่นักกีฬาไม่ทราบถึงส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ขณะเดียวกันกระทรวงจะผลักดันให้มีองค์กรอิสระเข้ามาดำเนินการตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อไป
1: อันนี้กระทรวงทางนี้ก็จะผลักดันให้โดปปิ้งนะครับการตรวจสารกระตุ้นเป็นองค์กรอิสระไม่มีอยู่ภายใต้ครอบงำของกระทรวงหรือกกต.เพราะว่าหน่วยงานนี้จะเป็นต้องมีความอิสระเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะหาว่าไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับก็ทางเป็นแนวทางสอมาอยู่แล้วว่าหน่วยงานโดปปิ้งเนี่ยมันต้องเป็นองค์กรอิสระที่ชัดเจนมันไม่ต้องไม่อยู่ภายใต้ใครนะครับฉะนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุนกันในสิ่งที่ดูแล้วไม่เป็นกลางก็อาจจะไม่ได
0: ้กรณีของพิงค์พิชามนจึงสะท้อนให้เห็นว่าการป้องกันการใช้สารต้องห้ามไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการหลีกเลี่ยงสารกระตุ้นโดยตรงแต่รวมถึงการตรวจสอบส่วนประกอบของยาและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นักกีฬาเลือกใช้เพราะสารบางชนิดอาจปรากฏอยู่ในผลิตภัณฑ์โดยที่นักกีฬาไม่ทราบและอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันรวมถึงบทลงโทษทางวินัยในระดับนานาชาติได้ปริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
1: มงคลที่เกิดขึ้นจากอานุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยดังนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569เช้าวันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษจะมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเช่นเคยนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและในช่องทางพอดแคสต์ด้วยสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับผมครับ
1: เรื่องที่จะคุยกันเช้าวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องน้ำท่วมนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งประชาชนในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในปริมณฑลรวมทั้งประชาชนที่อยู่ตามลุ่มน้ำไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคตะวันออกหรือท้ายสุดนี้ก็ภาคตะวันตกนะครับท่านโฆษกครับน้ำเยอะขนาดนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยอย่างที่หลายๆคนพูดได้หรือเปล่าหรือว่าสาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรกันแน่ครับ
2: เอาเป็นว่าถ้าเกิดคำว่ามหาคือยิ่งใหญ่นะครับมหาอุทกภัยคืออุทกภัยที่ยิ่งใหญ่ถ้าในมุมของประชาชนที่ประสบภัยไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเราคิดว่าปัญหาทุกอย่างของประชาชนคือความยิ่งใหญ่และเป็นปัญหาใหญ่ไม่ว่าปัญหานั้นจะเกิดกระทบกับทั้งประเทศหรือไม่ก็ตามแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี2554
1: ครับ
2: ที่เราเรียกว่ามหาอุทกภัยครั้งนั้นที่มีพายุ 4-5 ลูกรุมกระหน่ำเข้ามาแล้วก็มีน้ำจากทุกทิศทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับตรงนั้นเนี่ยเรียกว่ามหาอุทกภัย
1: ครับ
2: แต่รอบนี้สิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าน้ำที่มาจากทางด้านเหนือนะครับที่มาจากหน้าฝนปกติที่ไหลลงมาตามปิงวังยมหน้าลงเจ้าพระยาหรือแม่น้ำที่ออกมาจากภาคตะวันออกภาคตะวันตกก็ตามเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีปริมาณมากที่จะมารวมกันที่กรุงเทพมหานคร
1: ในช่วงนั้น
2: เราให้เกิดปัญหาน้ำท่วมใหญ่แบบนั้นแต่ว่ารอบนี้เป็นลักษณะของฝนที่เกิดจากการตกแช่ในพื้นที
1: ่
2: แล้วก็วนอยู่ตะวันออกมากรุงเทพกรุงเทพไปตะวันตกแล้วก็วนอยู่แบบนี้อยู่ 4-5 วันลักษณะนี้ครับเป็นลักษณะที่แตกต่างกันกับครั้งที่แล้วและฝนที่ตกแช่อยู่แบบนี้บังเอิญว่าปริมาณน้ำฝนเยอะมาก
1: ครับ
2: ถ้าเทียบเป็นภาพให้เห็นก็คือว่าตกมาวันนึงเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเอาพื้นที่ทุกบริเวณเป็นเหมือนเป็นที่ราบหมดเลยเนี่ย
1: ครับ
2: พื้นที่ที่ราบเนี่ยในกรุงเทพมหานครฝนที่ตกลงมาต่อ1วันเนี่ยประมาณเกือบถึงเข่า
1: โอ้ครับ
2: แต่ระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครที่มีอยู่ตามท่อตามคลองตามอะไรต่างๆเนี่ยตามท่อระบายน้ำเนี่ยระบายได้วันนึงแค่ประมาณสักไม่ถึงข้อเท้า
1: ครับ
2: ไม่ถึงตาตุ่มแสดงว่าตกมาถึงเข่าระบายไม่ถึงตาตุ่มสิ่งที่เหลือคือน้ำที่ยังเหลืออยู่ในแต่ละวันงั้นพอน้ำเหลืออยู่ในแต่ละวันฝนก็ตกซ้ำๆลงมาระบายนิดๆหน่อยก็เลยเป็นที่มาของน้ำท่วมซึ่งข้อดีอีกอย่างนึงของครั้งนี้คือว่าน้ำเหนือไม่เยอะ
1: ครับ
2: น้ำเจ้าพระยาเนี่ยในช่วงเริ่มต้นของการเกิดน้ำท่วมรอบนี้ในกรุงเทพน้ำเจ้าพระยาเหลืออยู่ใต้แนว
1: เขื่อน
2: เนี่ยอยู่ประมาณเกือบ2เมตร
1: ครับ
2: ก็มีพื้นที่ให้รับน้ำไปได้เยอะเราจะเห็นว่าคนกรุงเทพเนี่ยที่อยู่ใกล้น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ที่ใกล้ท่อที่ลงเจ้าพระยาเน
1: ี่
2: ยน้ำจะลดเร็ว
1: สูบได้ไว
2: ลดได้เร็วก็เป็นสิ่งนึงที่หลายๆคนอาจจะไม่ทันสังเกตผมลองให้ย้อนกลับไปนึกดูครับในช่วงที่ฝนตกเยอะๆเลยแล้วก็น้ำท่วมขังเนี่ยรอบนี้ที่ฝนตกเยอะๆและน้ำท่วมขังถึงแม้ว่าน้ำเยอะแต่ยุบในตราที่รวดเร็วพอสมควรทีเดียว
1: เอาล่ะครับมันก็เกิดเหตุขึ้นแล้วรัฐบาลก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับพูดง่ายๆว่าตั้งแต่ตอนแจ้งเตือนเลยแจ้งเตือนยังไงแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมไหมทั้งที่รู้ว่าฝนจะมาน้ำจะมานะครับไปจนถึงเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยบริหารจัดการสถานการณ์ยังไงแล้วก็ที่แน่ๆเดี๋ยวอีกวันสองวันเนี้ยนะครับก็คือเรื่องของการเยียวยาผมเริ่มที่การแจ้งเตือนก่อนแล้วกันครับท่านโฆษกถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะเหมือนกันครับข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงเราจะเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนยังไงรัฐบาลได้ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องนี้ยังไงครับ
2: ก็ก่อนการแจ้งเตือนเนี่ยเราก็มาดูก่อนว่าระบบปัจจุบันเนี้ยเป็นอย่างไรนะครับระบบของการติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศไทยเนี่ยมีจุดวัดน้ำที่เป็นเซ็นเซอร์อัตโนมัติแล้วก็มีการแจ้งเตือนเป็นตัวเลขโดยชัดเจนน้ำหน้าเขื่อนเป็นยังไงปล่อยน้ำแล้วเป็นอย่างไรระดับน้ำแต่ละจุดเป็นอย่างไรตรงนี้เนี่ยมีระบบเซ็นเซอร์ชี้วัดต่างกับเมื่อปี2554
1: ครับ
2: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราใช้ค่าจากประตูน้ำและคำนวณระยะเวลาการไหล
1: ครับผม
2: แต่รอบนี้มีเซ็นเซอร์ทุกตัวทุกจุดอันนี้คือข้อแรกในการประเมินข้อ2คือเรื่องของอุตุนิยมวิทยา
1: ครับ
2: มีข้อติ
1: ฟังไม่เข้าใจ
2: ว่าฟังไม่เข้าใจจริงๆแล้วเป็นศัพท์ของอุตุนิยมวิทยาซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีคำแนะนำว่าให้ปรับละ
1: ครับ
2: ทีนี้ แต่ข่าวสารที่อุตุนิยมวิทยาให้มาช่วงนั้นนะครับเป็นข้อมูลสำคัญ
1: ครับ
2: ที่บอกว่ามันจะมีกลุ่มฝนที่ตกแบบนี้แหละแช่อยู่แบบนี้แหละในพื้นที่หน่วยงานต่างๆที่รับเรื่องนี้ไปอ่ะครับเขาก็ข้อมูลไปแปรผลซึ่งถ้าเทียบกันภาษาหมอเหมือนหมอคุยกับหมอหรือเหมือนหมอคุยกับพยาบาลด้วยภาษาที่กระชับแล้วก็เป็นภาษาทางการที่เราเข้าใจกันเหมือนกับโค้ดคอมพิวเตอร์ที่คอมพิวเตอร์เข้าใจกัน
1: แต่ถ้าจะบอกกับคนไข้
2: แต่บอกกับคนไข้เนี่ยมันต้องแปลเป็นอีกภาษาหนึ่งแต่บังเอิญว่าคนไข้เนี่ยได้ยินภาษานั้นพอดีแต่ตอนนี้กำลังปรับละแต่ว่าในการพูดคุยตอนนั้นก็เลยมีการเตรียมการนะครับ
1: ครับ
2: มีการเตรียมการตรงที่ว่าในกรุงเทพมหานครที่เราคิดว่าจะมีปัญหาก็ได้มีการพร่องน้ำในคลองในคูคลองต่างๆมีการพร่องน้ำซึ่งปกติในหน้าฝนก็จะมีการพร่องอยู่แล้วแต่รอบนี้พร่องมากขึ้น
1: ครับ
2: ข้อสังเกตคือชาวบ้านที่อยู่ตามริมคลองอ่ะครับในช่วงก่อนที่จะฝนตกเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าจะมีเหตุการณ
1: ์
2: เพราะว่าฝั่งอุตุไม่รู้เรื่องแต่ว่าเอ๊ะบน
1: ทาง
2: ที่กทมทำไมท่อเนี่ยมันเหม็นจังทำไมน้ำลดไปเหลือไอ้เวลาที่มีดินมีขี้เลนที
1: ่ตะกอนตกอยู่
2: เป็นตะกอนตกอยู่ข้างใต้มันเหม็น
1: คร
2: ับ ทำไมมีน้ำปุ๊บก็กลิ่นเข้ามาอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตว่าได้มีการพร่องน้ำเตรียมไว้แล้วเพราะว่าฟังจากพยากรณ์อากาศรวมถึงการบริหารจัดการน้ำเราก็พยายามทำระบายน้ำให้ไหลออกด้านข้างไม่เข้ามาในกรุงเทพแล้วก็ระบายทั้งระบบเนี่ยตรงนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ได้เตรียมการไว้แล้วจุดสุดท้ายคือเมื่อเกิดเหตุตรงนี้เป็นจุดสำคัญว่าเวลาเกิดเหตุแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่ามีระบบอย่างไร
1: ใช่หลายคนบอกว่ามันดูเหมือนสเปซสปะจังเลยใครอยากจะเข้าไปช่วยตรงไหนก็ไปจริงๆแล้วระบบมันเป็นยังไงครับ
2: จริงๆแล้วระบบแล้วเนี่ยมันมีอยู่ 3-4 ขั้นนะครับ
1: ครับ
2: ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมันต้องมีระดับ0คือระดับเตรียมการ
1: ครับ
2: นะครับในพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็จะเตรียมการสภาพกำลังอุปกรณ์ต่างๆนานาอยู่ในที่ตั้งระดับ1คือระดับพื้นที่
1: คร
2: ับ ก็คือถ้าเป็นต่างจังหวัดก็อบต.เทศบาลต่างๆเป็นผู้รับผิดชอบนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะเป็นเขตต่างๆรับผิดชอบ
1: ครับ
2: พอภัยมันกว้างขึ้นก็ยกมาสู่ที่ระดับจังหวัด
1: ครับ
2: ระดับจังหวัดก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
1: ครับ
2: ตรงนี้เนี่ยรอบนี้ก็จะต้องเป็นระดับผู้ว่าก็ทำให้ผู้ว่าเนี่ยประกาศเขตประสบภัย
1: ครับ
2: ถ้าผู้ว่าจะคิดว่าหลายๆจังหวัดแล้วเนี่ยมันรวมๆกันแล้วมีปัญหาต้องใช้สภากำลังมากขึ้น
1: ครับ
2: ก็ประกาศเป็นประเทศซึ่งนายรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยมันเป็นระดับขั้นตอนทำไมถึงต้องมีระดับแบบนั้น
1: ครับ
2: เพราะว่าถ้าเกิดเหตุใดๆก็ตามนะครับแล้วไม่มีลำดับแบบนี้เนี่ยเกิดเหตุหนึ่งเล็กแค่นี้แต่ว่าคนไปลุมกันใหญ
1: ่
2: มันก็ทำให้การสั่งการที่เราเรียกว่าซิงเกิลคอมมานด์มันไม่เกิดจะฟังใครนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือว่าในเหตุแต่ละระดับขั้นเนี่ยต้องมีผู้บัญชาการเหตุการณ
1: ์ระ
2: ดับตำบลก็เป็นนายกเทศบาลนายกอบต.ระดับอำเภอก็เป็นนายอำเภอระดับจังหวัดก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดระดับประเทศก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ถ้าภัยสูงสุดก็เป็นนายกรัฐมนตรี
1: สรุปว่าตอนนี้มีความชัดเจนหรือยังครับ
2: มันชัดเจนมาตั้งนานแล้ว
1: ครับ
2: แล้วก็มีแผนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าปัญหาอยู่อย่างนึงนะครับก็คือว่าแผนรับมืออุทกภัยแผนรับมือภัยพิบัติเนี่ยปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยได้ซ้อมแผนทั่วประเทศแต่กรุงเทพมหานครเราไม่ได้ซักซ้อมเพราะว่าเป็นเขตปกครองที่มีความพิเศษกว่าที่อื่
1: น
2: แล้วก็เป็นองค์กรปกครองที่ไม่สามารถสั่งการได้โดยมหาดไทยโดยตรง
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับทีนี้กรุงเทพมหานครก็จะมีการซ้อมของเขาเองนะครับก็เป็นที่ผ่านมาก็เลยมีปัญหาข้อติดขัดในเรื่องของการยกระดับนะครับและอีกอันนึงคือเรื่องของการแจ้งเตือนไปพี่น้องประชาชนเพราะปกติแล้วก็จะเป็นพื้นที่ในการแจ้งเตือนทีนี้มีคำถามว่าเซลบอร์ดแคสหรือว่าระบบแจ้งภัยระดับประเทศเนี่ยทำไมถึงมีการแจ้งเตือนล่าช้าหรืออะไรพวกนี
1: ้ครับ
2: ระบบมี2ทางครับทางแรกคือท้องถิ่นขอขึ้นไปที่ปภ.ปภ.กระจายให้เลยทันทีไม่ว่ามีเหตุอะไรก็ตามหรืออย่างที่2คือปภ.ดูแล้วว่าน่าจะมีปัญหาบอกมาที่ท้องถิ่นยืนยันไหมถ้ายืนยันว่ามีปัญหาใช้คำเหล่านี้ไหมพื้นที่ตรงนี้ไหมท้องถิ่นโอเคยืนยันปภ.ส่งรอบนี้มีปัญหาตรงที่ว่าท้องถิ่นยังไม่ได้ร้องขออันที่2คือปภ.แจ้งไปแล้วท้องถิ่นยังไม่ตอบกลับมามันก็มีช่วงช่องว่างที่กรุงเทพบอกว่ามีช่องว่างตรงนี้นี่เองก็ทำให้เกิดปัญหาผมคิดว่าบทเรียนในครั้งนี้มันก็ทำให้เกิดการแก้ปัญหาในอนาคต
1: อันนี้แหละครับที่สำคัญคือประชาชนยัง จะกังวลต่อปัญหาเหล่านี้อยู่ไหมเพราะว่าเริ่มมีข่าวบางเพจก็เริ่มมีการเตือนจริงบ้างไม่จริงบ้างอะไรต่างๆน้ำเหนือจะมาน้ำทะเลจะหนุนมันจะมีความเสี่ยงอยู่อีกมากน้อยแค่ไหนครับแล้วก็ปัญหาที่โฆษกหมอเอกพูดมาเนี่ยปัญหานี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกใช่ไหมครับ
2: ครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยภัยได้รับการยกระดับไปสู่ระดับประเทศนะครับแล้วก็มีการตั้งศูนย์วอลลุ่มนะครับของรัฐบาลของปภ.เรียบร้อยนะครับโดยใช้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งเป็นหัวโต๊ะประชุมร่วมกันทุกวันส่วนผมเนี่ยทางโฆษกรัฐบาลเนี่ยนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเราก็ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลเรื่องข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะครับในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะนำข้อมูลมารวมกันกองโฆษกเราจะประชุมทุกเช้า 8:00 น.ครับนะครับก่อนที่จะเอาข้อมูลทุกอย่างมาแล้วก็รวมกันไปแถลงตอน 10:00 น.เป็นสรุปรายวันแต่ระหว่างวันเนี่ยก็จะมีการติดตามข้อมูลถ้ามีอะไรที่มีปัญหาหรือว่ามีอะไรต้องแจ้งเตือนในระหว่างวันก็จะมีการแจ้งเข้าไปเพราะฉะนั้นก็จะมีการประสานงานกันระหว่างทีมโฆษกนะครับแล้วก็กระทรวงต่างๆรวมถึงศูนย์ของมหาดไทยที่ปภ.เพราะฉะนั้นจากนี้เนี่ยระบบการแจ้งเตือนมันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับไม่มีความสเปรย์สปาร์กแน่นอนว่าปัจจุบันเนี่ยมีโซเชียลมีเดียมีคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าข้อมูลที่เราจะให้จากกองโฆษกเนี่ยหรือว่าศูนย์ที่เรียกว่า JICC จะเป็นข้อมูลที่รับการคัดกรองกันกรองแล้วถ้ามีการประทับตาว่า JICC อันนั้นคือข้อมูลจริง
1: ครับเอกภาพในการสื่อสารก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกกับคุณหมอเอกภพเพียรพิเศษหลังจากนี้ไปนะครับท่านโฆษกครับก็ต้องคุยกันถึงเรื่องของการเยียวยานะครับคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเห็นบอกว่ามีมาตรการออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยใช่ไหมครับ
2: ครับเมื่อวันที่29วันพุธวันที่30นะครับก็คือวันพุธเนี่ยเป็นวันสุดท้ายของการของปีงบประมาณเพราะฉะนั้นต้องมีการกันงบประมาณไว้ทีนี้รูปแบบของการเยียวยาฟื้นฟูหลังภัยพิบัติเนี่ยแต่เดิมเราใช้เงินทดลองราชการใช้งบกลางนะครับแล้วใช้เงินของท้องถิ่นมาจ่ายนะครับรูปแบบเดิมแบบนี้เนี่ยเนื่องจากปีงบประมาณเดิมเราต้องใช้แบบนี้อยู
1: ่
2: ก็เลยมีการกันงบประมาณไว้ 4,700 ล้านนะครับทีนี้ก็มีการอนุมัติผ่านมติครม.เมื่อหลายเดือนก่อนแล้วนะครับว่ามันจะมีเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติประกันภัยพิบัติแห่งชาติคือยกความเสี่ยงของรัฐและพี่น้องประชาชนเนี่ยไปให้บริษัทประกันเหมือนเราซื้อประกันให้
1: ครับ
2: รัฐบาลจ่ายเงินเพียงแค่ 15,500 ล้านบาทได้วงเงินคุ้มครอง 75,000 ล้านบาทในภัยพิบัติประกอบด้วย3อย่างครับอุทกภัยภัยน้ำท่วมนะครับวาตภัยคือลมนะครับรวมถึงฟ้าผ่าเวลาที่เกิดลมแล้วก็แผ่นดินไหวรวมถึงสึนามิ
1: ครับ
2: 3ภัยเนี่ยถ้าเกิดขึ้นเนี่ยประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็จังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติก็ได้รับการคุ้มครองทันทีเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม
1: หมายความว่าที่เกิดเหตุมาแล้วก่อนหน้านี้
2: เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนวันที่30นะครับคือวันที่30ได้ให้จิสด้าคือที่ดูแลเรื่องดาวเทียมของประเทศไทยเนี่ยถ่ายภาพดาวเทียมพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมอยู่นะครับแล้วก็ประกาศภัยพิบัติแล้วก็มีข้อมูลจังหวัดที่ประกาศภัยพิบัติ
1: ครับ
2: หลังเที่ยงคืนมาถ้าน้ำขึ้นตรงไหนที่ไม่ได้อยู่ขอบเขตเดิมถือว่าเข้ากับโครงการนี้ทันที1ตุลาคมพื้นที่ที่น้ำท่วมใหม่นะครับก็จะได้เข้ากับโครงการนี
1: ้
2: นะครับสิ่งที่จะได้นะครับคือว่าเยียวยาเบื้องต้นจากเดิมที่ระบบเดิมได้ 9,000 บาทก็เป็น 10,000 บาทถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของวาตภัยเรื่องของลมเนี่ยจากเดิมไม่ได้เลยก็ได้เยียวยาเบื้องต้น 5,000 บาท
1: ครับ
2: ถ้าเกิดเป็นสึนามิหรือแผ่นดินไหวเนี่ยเบื้องต้น 5,000 บาทจะเติมไม่ได้เลยแล้วก้อนที่2คือเป็นการซ่อมแซมบ้าน
1: ครับ
2: ซ่อมแซมบ้านจากเดิมเนี่ยมีวงเงินอยู่ไม่เกิน 88,000 บาทก็เพิ่มวงเงินไปนะครับก็เป็น 90,000 หรือ 95,000 บาทนะครับอีกอย่างนึงที่สําคัญสําหรับเรื่องนี้นะครับน้ําล้
1: อม
2: ในกรุงเทพหรือพื้นที่หลายๆพื้นที
1: ่มี
2: ตึกสูงอยู่ชั้น2ชั้น3น้ําไม่เข้า
1: ครับ
2: คิดว่าไม่เสียหายใช่มั้ยแต่ว่าไปไหนไม่ได้
1: ครับ
2: ในการประกันเนี้ยก็ให้ครับว่าถ้ามีน้ำล้อมแล้วก็เกิน7วันให้เงินชดเชย 10,000 บาทแล้วก็ถ้าถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยก็มีคุ้มครองชีวิตอยู่2ล้านบาท
1: ครับ
2: การประกันนี้ก็ทำปีต่อปีทำทุกปีและที่สำคัญคือถ้าเกิดเหตุบางครั้งเนี่ยปีนึงเกิดหลายครั้งนะครับก็จะช่วยเหลือทุกครั้งนะครับ
1: ครับโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเนี่ย ต่ไม่ใช่มาตรการเดียวใช่ไหมครับมีเรื่องอื่นอีกที่รัฐบาลเตรียมช่วยเหลือใช่ไหมครับ
2: ครับก็จะมีเรื่องที่น่าสนใจคือว่าเงินเยียวยาเนี่ยเงินเยียวยาที่ได้ 5,000 9,000 เงินซ่อมแซมบ้านไม่กี่พันเดี๋ยวบางทีก็ดูเหมือนจะน้อยเกินไป รัฐบาลก็ได้เตรียมแพ็กเกจกระทรวงการคลังก็เตรียมแพ็กเกจมาครับว่าจะมีมาตรการนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายถ้าเกิดว่ามีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเนี่ยก็จะมีเงินกู้ให้ดอกเบี้ยพิเศษหรือไม่มีดอกเบี้ยแล้วก็มีการบางรายการหรือบางธนาคารให้ปลอดชำระงวด3เดือนแรกนะครับมีประชาชนที่ผลกระทบจากการหารายได้ก็จะมีเรื่องของการพักชำระหนี้ประนอมหนี้ด้วยนะขยายเวลาหนี้เรื่องของการขาดสภาพคล่องก็จะมีธนาคารมาเติมสภาพคล่องให้นะครับมีภาคธุรกิจที่รับผลกระทบก็จะมีธนาคารมาให้วงเงินสินเชื่อพิเศษนะครับรวมถึงคนที่ทำประกันวินาศภัยแล้วนะครับก็ให้มีมาตรการรองรับว่าให้เร่งรัดการจ่ายสินใหม่ทดแทนตรงนี้เนี่ยเป็นมาตรการของกระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นใครที่มีความสนใจก็ให้ติดต่อหน่วยงานของกระทรวงการคลังที่มีเบอร์โทรติดต่อที่เดี๋ยวจะให้ไว้นะครับได้ครับ
1: เดี๋ยวดูเบอร์โทรติดต่อได้นะครับทางเพจไทยคู่ฟ้าก็ได้นะครับแล้วก็โครงการประกันภัยเนี่ยประชาชนต้องทำยังไงครับ
2: ไม่ต้องทำอะไรเลยครับอยู่เฉยๆเพราะว่า30ล้านหลังคาเรือนคือทั่วประเทศแล้วกระทรวงมหาดไทยจะไปสำรวจแล้วก็สิ่งที่สำรวจคือบ้านที่ไม่มีหลังเลขที่บ้านก็ได้รับการคุ้มครองด้วยนะครับรวมถึงนะครับอีกอย่างนึงคือมีคำถามว่าคนที่เช่าบ้านล่ะคนที่เช่าบ้านได้รับสิทธิ์ครับแต่ว่าในรับสิทธิ์ก้อนแรกคือเยียวยาเบื้องต้นแต่ก้อน2ที่เป็นการซ่อมแซมบ้านเนี่ยจะได้ของเจ้าของบ้านเท่านั้น
1: ครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากให้โฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์หรือว่าสนใจการดำเนินการของรัฐบาลเรื่องไหนเป็นพิเศษนะครับก็ส่งข้อเสนอแนะส่งข้อความมาได้ทางเพจไทยคู่ฟ้านะครับทางทีมโฆษกก็จะนำมาเสนอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางพอดแคสต์รวมถึงช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น FacebookX YouTube แล้วก็ Instagram ของสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณหมอเอกภพเพียรพิเศษและผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

5จุดตายสำหรับการทำพินัยกรรมที่หากว่าผิดพลาดตรงนี้ไปแล้วจะทำให้พินัยกรรมของเรากลายเป็นเศษกระดาษมีอะไรบ้างเพื่อที่ว่าหากว่าเราอยากจะทำพินัยกรรมเองจะได้รู้ว่าตรงไหนคือจุดที่ต้องระวังที่สุดค่ะจุดแรกเลยนะคะคือจุดที่สำคัญที่สุดแต่หลายคนมองข้ามไปก็คือวันที่ที่ทำพินัยกรรมค่ะเพราะว่าวันที่ที่ทำพินัยกรรมเนี่ยหลายท่านเลยนะคะทำพินัยกรรมโดยที่ไม่ได้ลงวันที่เพราะว่าก็เหมือนเขียนไว้ค่ะเฉยๆว่าต้องการมอบอะไรให้ใครแต่ลืมทำวันที่วันที่ในการทำพินัยกรรมนั้นเป็นวันที่สำคัญที่สุดเพราะว่ากฎหมายต้องการที่จะรู้ว่าผู้ทำพินัยกรรมนั้นทำพินัยกรรมในวันที่เท่าไหร่แล้วในวันที่ทำพินัยกรรมนั้นน่ะผู้ทำพินัยกรรมยังมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อยู่จริงหรือไม่ดังนั้นหากพินัยกรรมฉบับใดไม่มีวันที่ที่ทำพินัยกรรมพินัยกรรมฉบับนั้นอาจจะไม่สมบูรณ์นะคะจุดตายที่สองที่ต้องระวังเลยนะคะก็คือในเรื่องของพยานในพินัยกรรมค่ะถ้าสมมติว่าเราทำพินัยกรรมในแบบที่ทำเป็นหนังสือก็คือพินัยกรรมที่ให้มีการใช้พิมพ์หรือมีคนอื่นเขียนให้พินัยกรรมนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้เขียนด้วยลายมือตัวเองทั้งฉบับจะต้องมีพยานลงลายมือชื่ออย่างน้อย2คนซึ่งหากพินัยกรรมฉบับใดที่ทำแบบเป็นหนังสือแล้วกฎหมายบังคับว่าต้องมีพยาน2คนแล้วเราไม่มีพยานเลยหรือมีไม่ครบถ้วนหรือว่ามีครบ2คนแต่1ใน2คนหรือทั้ง2คนนั้นน่ะเกิดมีปัญหาเรื่องความสามารถยกตัวอย่างเช่น1ใน2คนนั้นเป็นคนวิกลจริตก็ทำให้บุคคลที่เป็นพยานในพินัยกรรมที่ไม่ครบถ้วนนั้นหรือครบถ้วนแต่ว่าขาดคุณสมบัติพวกนี้เท่ากับพินัยกรรมฉบับนั้นไม่มีพยานค่ะพินัยกรรมฉบับนั้นก็จะเสียไปนะคะจุดตายจุดที่3ค่ะจุดนี้เจอบ่อยมากค่ะก็คือว่าเราเนี่ยรักมากสมมุติว่าเราเนี่ยรักคนนี้มากเลยเราอยากให้เขาเนี่ยเป็นผู้รับมรดกของเราเรากลัวเขาจะไม่ได้เราก็เลยไปเอาคนที่จะรับมรดกของเราตามพินัยกรรมเนี่ยมาเซ็นเป็นพยานในพินัยกรรมฉบับนี้ค่ะกฎหมายห้ามเลยนะคะถ้าผู้มีสิทธิ์รับมรดกในพินัยกรรมเข้ามาเซ็นเป็นพยานในพินัยกรรมฉบับนั้นเมื่อไหร่พินัยกรรมในส่วนนั้นถือว่าเสียไปจุดตายจุดที่4ค่ะก็คือว่ากรณีที่เราทำพินัยกรรมแล้วอะค่ะบางทีพิมพ์ไปแล้วใช่ไหมคะหรือว่าเขียนแล้วตอนจะลงชื่อเนี่ยมาเห็นว่าเราอยากจะแก้มีความผิดนิดหน่อยเราคิดว่านิดหน่อยไม่อยากทำใหม่เราก็ขีดค่าแล้วเราก็เซ็นไปพินัยกรรมใดก็ตามหากจุดใดมีส่วนที่จะต้องตกเติมแก้ไขมีการขีดค่าอย่าลืมเซ็นกำกับตรงจุดนั้นไว้ด้วยนะคะและจุดตายสุดท้ายนะคะก็คือจุดตายที่5ค่ะก็คือสภาพจิตใจของผู้ทำค่ะโดยหลักนะคะคร่าวๆเวลาเราทำพินัยกรรมเนี่ยเราก็จะเขียนว่าทำที่ไหนทำวันที่เท่าไหร่ตัวเราคือใครและอย่าลืมใส่ข้อความไปสักนิดนึงนะคะว่าขณะทำพินัยกรรมฉบับนี้ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดีทุกประการหากพินัยกรรมฉบับนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าตอนเราทำพินัยกรรมนะเรามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์พินัยกรรมก็ใช้ได้ค่ะแล้วถ้าถามว่าอ้าวแล้วทำผิดไปแล้วทำยังไงดีล่ะดูรายการแล้วกลับไปดูพินัยกรรมที่บ้านเอาทำผิดไปแล้วทำยังไงอีกเราแก้ไขยังไงตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่นะคะแม้พินัยกรรมเราจะทำผิดพลาดเราทำใหม่ค่ะฉบับเดิมแก้ไขไม่ต้องกลับไปแก้ไขฉบับเดิมนะคะฉีกทิ้งขีดค่ายกเลิกไปเลยค่ะแล้วทำฉบับใหม่ทำวันที่ให้อัปเดตแล้วทำให้ถูกต้องพินัยกรรมฉบับใหม่ก็ยังใช้ได้ค่ะอย่ารอนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยพินัยกรรมแก้ไขได้เสมอแต่ถ้าเราเสียชีวิตไปแล้วอันนี้แหละค่ะแก้ไขไม่ได้แล้วแม้กระทั่งว่าพนักงานอัยการหรือแม้กระทั่งท่านผู้พิพากษาก็ไม่สามารถช่วยเหลือเราได้อีกต่อไปถ้าหากว่ามีปัญหาข้อกฎหมายใดๆและอยากปรึกษานะคะสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศใกล้บ้านท่านยินดีให้คำปรึกษาเสมอหรือโทรที่สายด่วนได้นะคะ1157อัยการคุ้มครองสิทธิ์ช่วยท่านได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: จเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ปัจจุบันการกระทำความผิดบนท้องถนนหรือการเกิดอุบัติเหตุมักจะเกิดจากการกระทำสำหรับผู้ขับขี่ที่ไม่เคารพกฎวินัยจราจรจากความประมาทจนทำให้เกิดอุบัติเหตุและเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นได้นั้นตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะเนื่องจากข้อมูลอุบัติเหตุในห้วงที่ผ่านมาของศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่าการขับรถย้อนสอนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้เกิดการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงหลายครั้งซึ่งการขับรถย้อนสอนไม่เพียงแต่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช 2522เท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความประมาทของผู้ขับขี่ที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อผู้อื่นข้อมูลจากศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้ว่าการขับรถย้อนสอนเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของอุบัติเหตุรุนแรงและถือเป็นความผิดอย่างเช่นกรณีบนทางหลวงพิเศษหมายเลข81มุ่งหน้ากาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสามารถสกัดรถที่ขับรถย้อนสอนได้ทันเวลาก่อนเกิดเหตุแปรแรงขึ้นซึ่งการขับรถย้อนสอนบนทางหลวงพิเศษถือเป็นพฤติกรรมอันตรายอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นเส้นทางที่ใช้ความเร็วสูงและมีปริมาณรถจำนวนมากการกระทำดังกล่าวเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงที่อาจนำไปสู่การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินพร้อมย้ำว่าเจ้าหน้าที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้ความผิดฐานขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช 2522มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในทุกกรณีพนักงานสอบสวนจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเสนอพนักงานอัยการพร้อมความเห็นขอให้ศาลพิจารณาปริบรถยนต์ที่ใช้กระทำความผิดเพื่อสร้างมาตรการป้องปรามและยับยั้งพฤติกรรมเสี่ยงอย่างจริงจังไม่ให้ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบนท้องถนนสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนว่าความสะดวกเพียงชั่วคราวจากการฝ่าฝืนกฎหมายอาจนำมาซึ่งโทษทางกฎหมายและความสูญเสียที่ไม่อาจย้อนกลับได้ศูนย์บริหารจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนในการเคารพกฎหมายจราจรใช้เส้นทางอย่างถูกต้องและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญเพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืน
0: ความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันนี้นะครับจะมาเล่าเกี่ยวกับการขอรับบุตรบุญธรรมครับผมการขอรับบุตรบุญธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายครับมันจะมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ครับผม1ก็คือผู้ที่จะขอรับบุคคลอื่นเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยต้องอายุ25ปีบริบูรณ์ครับผมและก็ต้องมีอายุห่างกับผู้ที่จะขอเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย15ปีครับผมแล้วก็จะมีหลักเกณฑ์อีกหลักเกณฑ์1ในกรณีที่บิดาหรือมารดาหรือบิดาและมารดาของเด็กนะครับที่จดทะเบียนสมรสกันต้องให้ความยินยอมครับที่จะให้บุคคลคนนึงมาเป็นบุตรบุญธรรมนะครับการรับบุตรบุญธรรมผู้เยาว์ครับต้องมีการทดลองเลี้ยงครับแล้วก็อย่างน้อยไม่น้อยกว่า6เดือนครับผมอันนี้จะเป็นคณะกรรมการจากพม.ครับที่เขาจะเป็นคนดูแลในหลักเกณฑ์และวิธีการตรงนี้ส่วนมันจะมีข้อยกเว้นครับข้อยกเว้นบุคคลที่ไม่ต้องมีการทดลองเลี้ยงก็คือบุคคลที่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาพี่น้องร่วมปิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันปู่ย่าตาทวดลุงป้าน้าอาหรือที่เราเรียกกันว่าญาติครับบุคคลเหล่านี้จะไม่ต้องมีการทดลองเลี้ยงนะครับก็สามารถขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับบุญบุญธรรมได้เลยครับผมส่วนในกรณีของน้องที่จะเป็นบุตรบุญธรรมหากน้องอายุไม่ต่ำกว่า15ปีขึ้นไปสามารถให้น้องมาให้ความยินยอมได้ครับผมทำไมถึงต้องมีการห่างกันอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปและก็ต้องห่างกับผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม15ปีตรงนี้ครับเพราะเผื่อบางเคสนะครับจะมีกรณีที่ว่ามีคนไปเจอเด็กหน้าตาดีคนนึงหรือเห็นว่าพ่อแม่เขามีทรัพย์สินที่จะพอสามารถนำมาเป็นของผู้รับบุตรบุญธรรมได้ครับอันนี้ครับไม่เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องครับผมอันนี้คือวิธีการจริงๆตามกฎหมายแล้วครับผู้ที่ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิ์ในฐานะทายาทโดยธรรมหรือไม่มีสิทธิ์ที่จะรับมรดกของผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมครับผมแต่ในกรณีของบุตรบุญธรรมเองมีสิทธิ์เสมือนกับทายาทชั้น1หรือทายาทชั้นผู้สืบสันดานนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับ1627ประกอบ1629ครับผมที่มีสิทธิ์เสมือนทายาทชั้นบุตรกรณีอย่างเช่นนาย A นะครับรับนาย B เป็นบุตรบุญธรรมครับผมต่อมานาย A ได้เสียชีวิตลงถูกไหมครับนาย B ก็มีสิทธิ์ในฐานะเป็นบุตรบุญธรรมของนาย A ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบายมาข้างต้นก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกของนาย A แต่ส่วนอย่างไรก็ตามนาย A ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย B ผู้เป็นบุตรบุญธรรมครับอันนี้กฎหมายก็ว่ากันอย่างนี้ครับแล้วส่วนตรงนี้ครับไม่ต้องห่วงครับนาย B เมื่อเป็นบุตรบุญธรรมของนาย A แล้วก็ไม่เสื่อมเสียสิทธิ์กับปิดามารดาเดิมที่จะมีสิทธิ์ได้รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมตามกฎหมายครับผม

0: ดเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ในปัจจุบันพบว่ามีคนไทยจำนวนหลายรายถูกแก๊งค้ามนุษย์หลอกให้ไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านหรืออาจตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ที่มาเกิดขึ้นจากการหลอกลวงใช้กำลังบังคับหรือใช้วิธีการไม่เป็นธรรมในการให้พวกเขาเหล่านั้นต้องตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่พวกเขาไม่ได้เลือกเองตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในส่วนของบริเวณแนวชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่องซึ่งในห้วงที่ผ่านมาพบว่ามีพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางผ่านบริเวณแนวชายแดนเพื่อไปทำงานในองค์กรอาชญากรรมซึ่งมีทั้งผู้ที่เดินทางไปโดยสมัครใจและผู้ที่ถูกหลอกลวงสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอเตือนภัยถึงกลลวงมิจฉาชีพที่หลอกลวงพี่น้องประชาชนให้ไปทำงานในองค์กรอาชญากรรมบริเวณแนวชายแดนดังนี้การเสนอเงินเดือนที่สูงผิดปกติไม่ต้องมีประสบการณ์หรือคุณวุฒิการศึกษาต้องจ่ายเงินล่วงหน้าหรืออ้างว่าต้องจ่ายค่าดำเนินการเช่นค่าตั๋วเดินทางค่าวีซ่าหรือค่าประกันงานก่อนพร้อมใช้ข้ออ้างว่าจะได้เงินคืนเมื่อเริ่มงานรีวิวประสบการณ์ปลอมในการลงรับสมัครงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทำให้ดูเร่งด่วนที่ดูเป็นโอกาสพิเศษที่ต้องรีบตัดสินใจทันทีพร้อมกับการกดดันเหยื่อให้รีบตัดสินใจโดยไม่มีเวลาคิดหลอกว่าทำงานคาสิโนหรือสถานบันเทิงอ้างว่าเป็นงานในคาสิโนหรือสถานบันเทิงที่ถูกกฎหมายแต่เมื่อไปถึงกลับถูกบังคับให้ทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอให้พี่น้องประชาชนประมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่หลอกลวงให้เดินทางไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านเพราะท่านอาจจะถูกบังคับให้กระทำความผิดและตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ได้ทั้งนี้หากท่านพบเบาะแสการหลอกลวงให้เดินทางไปทำงานหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน191หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: เร่งคูออนเร่งคูออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
0: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: อย่าฉวยโอกาสบนความทุกข์ของผู้อื่นการลักทรัพย์ในพื้นที่ประสบภัยไม่ใช่คดีธรรมดาแต่มันคือการซ้ำเติมเพื่อนมนุษย์ที่กฎหมายกำหนดโทษไว้หนักเป็นพิเศษมาเจาะลึกข้อกฎหมายที่ผู้ประสบภัยต้องทราบและบทลงโทษที่หัวขโมยต้องรู้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ลักทรัพย์ในช่วงปฏิบัติผู้กระทำความผิดจะต้องรับโทษหนักขึ้นนะคะเมื่อเดือนพฤศจิกายน2568ที่ผ่านมานะคะทางภาคใต้ของเรานะคะโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมาจากอุทกภัยนะคะซึ่งเป็นเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะในกรณีนี้ก็จะมีคำถามนะคะว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถจะเข้าไปหยิบเอาของกินหรือว่าของใช้ที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อหรือว่าที่พบตามจุดต่างๆอย่างเงี้ยนะคะสามารถจะทำได้หรือเปล่านะคะในกรณีนี้นะคะก็ไม่ได้ให้อำนาจนะคะประชาชนนะคะในการที่จะเข้าไปหยิบหรือว่าเข้าไปเอาทรัพย์สินนะคะจากร้านสะดวกซื้อหรือว่าห้างร้านต่างๆนะคะเพราะว่าถือว่าทรัพย์สินดังกล่าวก็ยังเป็นของเจ้าของร้านอยู่นะคะซึ่งในกรณีที่มีการลักทรัพย์ในเหตุที่มีภัยพิบัติต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุเพลิงไหม้เหตุระเบิดหรือว่าเหตุอุทกภัยนะคะในกรณีนี้ผู้กระทำนะคะก็ต้องรับโทษหนักขึ้นมากกว่าที่กฎหมายบัญญัติไว้ในกรณีของลักทรัพย์ทั่วไปนะคะก็คือโดยลักทรัพย์ทั่วไปนะคะกฎหมายจะบัญญัติทั่วไปว่าจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน60,000บาทแต่ในกรณีที่มีการลักทรัพย์ในเหตุภัยพิบัติต่างๆนะคะกฎหมายได้บัญญัติโทษที่สูงขึ้นนะคะโดยระวางโทษจำคุกนะคะตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทก็จะเห็นความแตกต่างนะคะว่าในความผิดในการลักทรัพย์ในเหตุฉกรรจ์ก็คือลักทรัพย์ในเหตุที่มีภัยพิบัติเนี่ยกฎหมายระวางโทษขั้นต่ำไว้เลยนะคะว่าต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีส่วนในกรณีลักทรัพย์ทั่วไปนะคะกฎหมายไม่ได้ระวางโทษขั้นต่ำไว้นะคะก็คือสามารถจะลงโทษขั้นต่ำเพียงใดก็ได้นะคะกรณีลักทรัพย์ในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัตินะคะกฎหมายก็มีขึ้นเพื่อคุ้มครองประชาชนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติดังกล่าวนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยก็มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติแล้วกฎหมายก็เลยบัญญัติไว้นะคะว่าหากมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับลักทรัพย์เนี่ยผู้กระทำนะคะก็เสมือนกับเป็นการซ้ำเติมนะคะผู้ที่ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆแล้วเป็นการซ้ำเติมให้เขายิ่งได้รับความเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นนะคะกฎหมายก็เลยกำหนดโทษที่สูงขึ้นไว้มากกว่าการกระทำความผิดลักทรัพย์ในเหตุปกติทั่วไปนะคะซึ่งอัตราโทษที่ระวังไว้ก็ค่อนข้างสูงเลยนะคะเพราะว่าให้จำคุกตั้งแต่1ปีเป็นต้นไปเลยนะคะดังนั้นก็ฝากนะคะพี่น้องประชาชนนะคะว่ากรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยค่ะเราก็ต้องมีความเห็นอกเห็นใจกันนะคะไม่กระทำความผิดซ้ำเพื่อเป็นการซ้ำเติมให้ผู้ประสบภัยพิบัติต้องได้รับความเดือดร้อนซ้ำเติมอีกครั้งค่ะ

จเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ความในไลน์ว่าปปง.แจ้งสิทธิ์เงินคืนพร้อมส่งลิงก์ปลอมโทรศัพท์แนะนำตัวอ้างเป็นเจ้าหน้าที่อ้างเลขคดีหรือเลขอ้างอิงปลอมเร่งรัดให้รีบทำภายในเวลาที่กำหนดหากเผลอกดลิงก์จะไปยังหน้าเว็บลงทะเบียนที่มีหน้าตาคล้ายกับเว็บไซต์ของหน่วยงานจริงหลอกให้กรอกข้อมูลเช่นชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์เลขบัญชีและขอรหัส OTP หรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันยืนยันตัวตนหรือตรวจสอบสิทธิ์โดยประชาชนสามารถป้องกันได้นะคะโดยอย่ากดลิงก์และอย่าแอดไลน์ที่ไม่รู้จักอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวโดยเฉพาะเลขบัตรเครดิตเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีหรือ OTP ถ้าเผลอกรอกข้อมูลไปแล้วให้รีบเปลี่ยนรหัสผ่านแอปธนาคารหรืออีเมลและรีบติดต่อกับธนาคารทันทีเพื่อเช็คความผิดปกติและเก็บหลักฐานโดยการแคปหน้าจอข้อความลิงก์เบอร์โทรหรือ ID ไลน์ไว้ใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งความดำเนินคดีทั้งนี้ย้ำว่าหน่วยงานรัฐจะไม่มีการส่งลิงก์ให้ประชาชนกรอกข้อมูลสำคัญและจะไม่ขอ OTP รหัสผ่านหรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันทางแชทหรือทางโทรศัพท์โดยเด็ดขาดค่ะทั้งนี้หากพบเห็นบุคคลใดหรือเว็บไซต์ใดที่มีพฤติกรรมหรือน่าสงสัยว่าอาจเป็นกลุ่มมิจฉาชีพมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนทางออนไลน์หรือหากตกเป็นผู้เสียหายถูกหลอกลวงออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนศูนย์ AOC 1441หรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนศูนย์ AOC 1441หรือแจ้งความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐบาลยกระดับการบริหารจัดการอุทกภัยเป็นระดับประเทศพร้อมเร่งปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยและการสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลอย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นเอกภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐบาลยกระดับการบริหารจัดการอุทกภัยเป็นระดับประเทศพร้อมเร่งปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยและการสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลอย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นเอกภาพ
8: นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้รัฐบาลได้ยกระดับการบริหารจัดการเป็นระดับประเทศพร้อมจัดตั้งวอร์รูมของรัฐบาลและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกวันส่วนกองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะรวบรวมและกันกรองข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเพื่อสื่อสารต่อประชาชนเป็นประจำโดยใช้ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยสถานการณ์น้ำท่วมหรือศูนย์ JICC เป็นข้อมูลกลางเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นเอกภาพสำหรับการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์มีช่องทางทั้งการร้องขอจากท้องถิ่นให้ปภ.แจ้งเตือนและการที่ปภ.ประเมินสถานการณ์แล้วส่งข้อมูลให้ท้องถิ่นยืนยันพื้นที่ก่อนแจ้งเตือนโดยเหตุการณ์ครั้งนี้พบช่องว่างในการประสานงานระหว่างหน่วยงานทำให้บางพื้นที่ได้รับการแจ้งเตือนล่าช้าซึ่งจะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งระดมเครื่องมือบุคลากรและเครื่องสูบน้ำจัดระบบติดตามและช่วยเหลือ4กลุ่มพื้นที่โดยเร่งระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและป่าสักชลสิทธิ์และบรรเทาผลกระทบน้ำท่วมขังนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้จัดระบบติดตามและช่วยเหลือ4กลุ่มพื้นที่ได้แก่ภาคตะวันออกลุ่มน้ำเจ้าพระยากรุงเทพมหานครและปริมณฑลและลุ่มน้ำแม่กลองโดยจัดให้มีการแถลงและถ่ายทอดสดสถานการณ์น้ำทุกวันเวลา 9:00 น.จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทั้งนี้กรมชลประทานจะควบคุมการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและป่าสักชลสิทธิ์รวมทั้งประตูระบายน้ำพนารายบริหารจัดการคลองและสถานีสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำหรืออ่าวไทยและประสานกรุงเทพมหานครในพื้นที่รอยต่อเพื่อเร่งระบายน้ำและลดน้ำท่วมขังโดยได้เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ 1,914 เครื่องเครื่องผลักดันน้ำ7เครื่องและรถขุดตีนตะขาบ2คันพร้อมสนับสนุนหน่วยช่วยเหลือในพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมง กระทรวงมหาดไทยเร่งอำนวยความสะดวกช่วยประชาชนลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมช่วงวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแนะแนวทางเคลมประกันภัยช่วงอุทกภัยสามารถใช้ภาพรวมร่องรอยระดับน้ำเมื่อเข้าพื้นที่ได้โดยไม่ต้องเสี่ยงลุยน้ำไปถ่ายภาพขณะน้ำท่วม
9: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยแนวทางการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนสำหรับผู้ประสบอุทกภัยโดยเน้นย้ำให้ประชาชนยึดหลักความปลอดภัยมาก่อนแจ้งบริษัทไว้ก่อนและเก็บหลักฐานเท่าที่ทำได้ซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ควรเสี่ยงอันตรายเข้าไปในพื้นที่เพื่อถ่ายภาพจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยสำหรับกรณีรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมห้ามเดินเครื่องยนต์โดยเด็ดขาดและให้ตรวจสอบความคุ้มครองตามประเภทกรมธรรม์ขณะที่ความเสียหายของบ้านพักอาศัยให้บันทึกภาพรวมและรายละเอียดทรัพย์สินพร้อมร่องรอยระดับน้ำเมื่อเข้าพื้นที่ได้ทั้งนี้คปภ.ได้สั่งการให้บริษัทประกันภัยเตรียมเครือข่ายอู่ซ่อมรถยกและผู้สำรวจภัยให้พร้อมโดยกรณีที่สามารถพิสูจน์ความเสียหายได้อย่างชัดเจนบริษัทจะเร่งจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนภายใน7วันพร้อมอำนวยความสะดวกด้วยการจัดทำศูนย์รวมช่องทางเคลมประกันภัยทุกบริษัทผ่านเว็บไซต์ www.oic.or.th และช่องทาง LINE @oic connect ตลอดจนสายด่วนคปภ.1186บริการตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสถาปมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ม99.5 สู่ Megahertz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล
1: ้อพิรุณโปรยปรายจากฟ้าฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการอปมช.สัมพันธ์ค่ะ
3: ชสัมพันธ์สารพันเรื่องราวข่าวสารของรัฐสู่พี่น้องประชาชนเชิญติดตามรับฟังค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านก็แล้วกันเนาะก่อนเข้ารายการนี้จะเงียบไปเงียบไปสักพักหนึ่งนั่นแหละนะนะครับเพราะว่ามันไม่ประจวบเหมาะกันนะนะครับมาเกี่ยวกับที่จะลิงสัญญาณนะนะครับถ่ายทอดสดในประมาณนั้นนะนะครับคุณผู้ฟังเอ๊ะรายการอปมช.นี่สดหรือเปล่าทำไมกึกๆกักๆประมาณนั้นเลยเหมือนจะใส่เทปบ่แม่นเด้อพี่น้องเนาะนะครับรายการอปมช.อปมช.สัมพันธ์เป็นรายการสดนะครับปี69นี่แหละเอานะเพิ่งทำรายการสดปี69เนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยชัดทันเหตุการณ์นะครับมิดกับมิดไปเลยนะประมาณนั้นแหละเนาะนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังกันแล้วกัน9นาฬิกาโดยประมาณประมาณ10กว่านาทีนี่แหละน้องสวทขอนแก่นนะครับมาขึ้นความถี่99.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับมาอยู่ที่ขอนแก่นนี่แหละน้องนะครับมาขอนแก่นแล้วก็ลิงก์สัญญาณไปในช่องทางต่างๆนะครับว่าน้อยมีเครือข่ายวิทยุนี้ตั้งนะครับหลายความถี่น้องนะครับมาสี่บอกว่าเป็นร้อยก็สิคุยหรือเปล่าประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละมีเยอะอยู่นะครับแต่ก็ว่ามีบางคลื่นนี่แหละนะครับรับลิงก์สัญญาณนะครับก็บอกในสถานีนี่แหละถ้าจะลิงก์สัญญาณวิทยุก็เอาพอร์ตเดิมนะครับมาพอร์ตของจิรวัตรเรดิโอนี่แหละนะครับบางท่านจะไปที่เพจของสวทขอนแก่นนะครับมาสวัสดีไทยเฮานี่ก็ใช่นะครับนะขอบคุณกันแล้วกันน้องนะครับเพื่อที่จะส่งมอบสาระข่าวสารต่างสาระข่าวสารและก็ความสุขให้กับคุณผู้ฟังนี่แหละระยะเวลานะครับสัปดาห์นะครับสัปดาห์นึงเจอกันแค่วันเสาร์เนี่ยวันเสาร์วันเดียวนะครับ9นาฬิกาโดยประมาณถึง10นาฬิกานะครับรายการอปมช.สัมพันธ์อปมช.คุยข่าวนะครับเป็นผู้ที่ทำข่าวนะครับอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนนี่แหละเนาะนะครับความสุขเป็นของคุณผู้ฟังก็แล้วกันเนาะวันนี้เราเจอกันวันนี้วันที่3นะครับ3เดือนตุลาคมเดือน10แล้วพี่น้องนะครับปีพุทธศักราช2569นี่แหละซึ่งก็วันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์แล้วน้องวันนี้วันเสาร์แรม7ค่ําเดือน10ปีมะเมียนี่แหละก่อนที่จะนําข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆมาพูดคุยคุณผู้ฟังครับอันนี้เป็นเรื่องของเราท่านนะครับเกี่ยวกับโครงการ60-40หรือโครงการไทยช่วยไทยพลัดนี่แหละเราใช้เพลินมาตั้ง4เดือนแล้วน้องนะครับเดือนละพันเดือนละพันรัฐจ่ายให้เรา 60% แล้วก็จ่าย40จะกินจะทานจะใช้อะไรก็เหมือนว่าอยู่ได้น้องทำให้เศรษฐกิจนะครับเงินหมุนเวียนนะครับในแต่ละแห่งแต่ละโซนแต่ตลาดนี่ม้วนกุบพี่น้องถือว่าเป็นโครงการดีๆน้องนะครับแปลว่าถ้าเกิดไม่มีโครงการนี้เราก็ใจหายน้องนะครับแต่ว่า2เดือนสุดท้ายนี่แหละนะครับมาโครงการก็จะไปเลยเดี๋ยวไปน้องนะครับมาตุลาพฤศจิกานี่มั้ยนะครับมาเพิ่นให้มา 1,000 บาทนะครับบริหารจัดการเอาแต่ว่าจะเอาจะได้สิทธิ์ก็ต้องไปกดนะครับมายืนยันเดี๋ยวพี่น้องเหมือนเดิมอย่าลืมอย่าเพลินอย่าเกินวันที่15เหมือนวันที่3แล้วเนาะอย่าเกินวันที่15ตุลาคมนะครับเข้าไปกดยืนยันแต่ว่ายอดคนไปกดนี่บู๊ยอ่อนซ่อนหลายพุ่งเลยนะครับนะครับมันสะท้อนอะไรเนี่ยสะท้อนมันก็ไม่มีเงินนี่แหละเนาะนะครับมายิ่งเศรษฐกิจนะครับมาทุกวันนะครับมาทำงานบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับมาขนาดบริษัทใหญ่ๆนะครับไม่ใช่ว่าจะมั่นคงเมงนะครับมาจู่ๆมาดึกปุ๊บปั๊บเห็นไหมนะนะครับมาข่าวน้ำท่วมกรุงเทพน้องนะนะครับมาสวนสยามแม่นะนะครับเพิ่นจะปิดตั้งครึ่งปีเพิ่นมูลค่าความเสียหายเป็น500ล้าน600ล้านเพิ่นไปพี่น้องแต่สิแล้วนะนะครับมาแทนที่จะมั่นคงนะครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นี่แหละเพราะฉะนั้นนะนะครับมาเงินทองการใช้การจ่ายเผื่อด้วยนะครับเวลานะครับหาเงินมันเข้ามาเร็วเข้ามาง่ายเฮาก็ใส่ใจแบบปุ๋ยกับมวลไปนำนะครับย่ำบ่เข้ามาเฮ็ดจังได๋ก็บ่เข้าเฮ็ดจังได๋ประมาณเอาเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัดก็แล้วกันเนาะนะครับเพิ่นก็บอกว่ายอดกดรับสิทธิ์นี่ละพุ่งตั้ง23ล้านคนแม่มอเหรอเด้พี่น้อง จาก10นะครับสิทธิ์ที่มีเท่าไหร่นี่ 30.7 ล้านคนด้านนะครับกระทรวงการคลังก็ย้ำขั้นตอนนะครับที่จะกดยืนยันผ่านเป๋าตังถึงวันที่15ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับอนุย้ำให้ก็แล้วกันผู้สื่อข่าวก็รายงานนี่แหละทางบรรยากาศการใช้นะครับการจ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เฟสใหม่นะครับในวันแรกก็สุดคึกคักแล้วครับอย่าคือคักไรเดอร์นะครับยอมใส่แน่นะครับว่าพันเดียวทั้ง2เดือนบ่ได้ภายหลังกระทรวงการคลังนี่แหละเพิ่นก็เปิดให้ยืนยันสิทธิ์นะครับว่าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็ถุงเงินเพื่อที่จะรับวงเงินสนับสนุนร่วม 1,000 บาทโดยล่าสุดนะครับณวันที่2ตุลาคมวานนี้เนาะ2569เวลา 9:00 นซึ่งก็มีประชาชนนี่แหละเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์รวมกว่าตั้ง23ล้านคนนะครับซึ่งก็แบ่งเป็นกลุ่มนะครับผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิมที่เข้ามาลงทะเบียนแล้ว 21.63 ล้านคนคิดเป็น 87% นะครับจากจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์กลุ่มเดิมทั้งหมด 24.78 ล้านคนในขณะที่กลุ่มมีสิทธิ์รายใหม่เนาะขณะที่กลุ่มนะครับผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่ซึ่งเป็นผู้ที่ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69เนี่ยนะซึ่งก็เข้ามากดยืนยันรับสิทธิ์คืออกหักจากบัตรสวัสดิการนะครับมาอกหักมาแล้วเพิ่นก็เขามายืนยันสิทธิ์แล้วก็เป็นล้านดิพี่น้อง1.35 ล้านคนเมจากจำนวนนะครับมาผู้ที่มีสิทธิ์นะครับกลุ่มใหม่นะครับมาที่เพิ่นไม่ผ่านนะครับมาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับมากลุ่มใหม่นี่มีสิทธิ์ตั้ง 5.91 ล้านคนนี่ครับด้านนายวินิจนะครับวิเศษสุวรรณภูมินะครับผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลังซึ่งก็ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเพิ่นก็กล่าวนี่แหละบอกว่าประชาชนที่มีคุณสมบัติตามโครงการก็สามารถนะครับกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแบนเดอร์นะครับในแอปเป๋าตังค์ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคม69นะครับย้ำให้1ถึง15ตุลาคม69นะครับอย่าเพลินนะครับส่วนผู้ประกอบการรายเขาเรียกว่าร้านค้ารายเดิมนี่แหละซึ่งก็บอกว่าสามารถกดยืนยันสิทธิ์นะครับมาผ่านแอปถุงเงินได้นะครับถึงวันที่เท่าไหร่นี้30ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปน้อง30พฤศจิกายน69โดยในโครงการในเฟสนี้ก็จะไม่มีการเปิดรับสมัครร้านค้ารายใหม่เพิ่มเติมด้วยพี่น้องนะครับมาพูดให้ฟังน้องนะครับที่นี้มาดูเกี่ยวกับข่าวนี้ก็แล้วกันไฟช็อตนะครับน้ำท่วมไฟช็อตอะไรประมาณนั่นแหละระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับข่าวนี้เอาน้อยยกมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจนี่นะอะไรมันเกิดมาลึบปึบปับน้องลูกสาวก็อุ้ยร้องไห้ใจนะครับใจจะหลุดใจจะขาดใจจะสลายนี่แหละเกี่ยวกับไฟรั่วนะครับไปช็อตแม่สาหัสนี่แหละน้องนะครับเกี่ยวกับน้ำท่วมนี่แหละรถหกล้อลุยนะครับเพื่อลุยน้ำท่วมที่เพื่อที่จะไปส่งคุณแม่นี่แหละไปส่งโรงพยาบาลนะครับแต่ว่ามันสายเกินไปนี่แหละน้องระมัดระวังอะไรที่มันมากับน้ำมั่งโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเท้าเปื่อยนะครับกากเกินนะครับเท้าเหม็นนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับอาหารการกินด้วยน้องระมัดระวังนะครับที่สำคัญไฟเนี่ยแหละพี่น้องไฟช็อตนะครับเอาข่าวนี้เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่2ตุลาคมนะครับมาทางด้านพันตำรวจโทประเสริฐเดชนะครับเดชสุภาสวัสดิ์นะครับสอบสวนสภ.เมืองฉะเชิงเทรานี่แหละเพิ่นได้รับแจ้งนะครับมีคนนะครับมีหญิงถูกกระแสไฟฟ้าช็อตบริเวณหน้าบ้านนะครับพื้นที่หมู่7นะครับตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรานี่แหละเนาะญาติก็ได้นำตัวขึ้นรถ6ล้อลุยน้ำไปน้ำท่วมนี่พี่น้องนะครับแต่ก็ไม่ถึงโรงพยาบาลนะครับเสียชีวิตในเวลาต่อมานี่แหละนะครับทีนี้ลูกสาวน้องนะครับนางสาวประภาพันธ์เล่าว่านะครับช่วงเช้าพ่อแม่ไปเดินดูเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมนี่แหละบริเวณถนนด้านนอกบ้านซึ่งขณะนั้นน้ำมันท่วมถนนแล้วน้องกระทั่งแม่สังเกตนะครับเห็นสายไฟบริเวณกล่องไฟนะครับบนเสาไฟฟ้าเส้นหนึ่งมันตกลงไปในน้ำท่วมมันเล่าย่านนะครับย่านว่ามันสิเป็นนั่นเป็นนี่ป่ะหรือมันมีไฟเนาะแกก็คือมันหย่อนไปแล้วตกไปแล้วแกคิดว่ามันไม่มีไฟดอกก็เลยว่าหามันมีแล้วเสียเอาไปข้างไว้ประมาณนั้นแหละจึงใช้มือจับนะครับเพื่อจะยกนะครับสายไฟขึ้นจากน้ำหวังดีเลยพี่น้องแต่ปรากฏว่าสายไฟนั่นแหละมันมีไฟรั่วมีกระแสไฟฟ้าได้ช็อตร่างในล้มลงกับพื้นเลยน้องโอ้ยเอินรถหกล้อไปซอยนะครับแล้วก็ท่านอะไรก็ตามนะครับ อย่าคิดว่าใส่ไฟมันก็ต้องมีไฟแล้วเนาะอย่าคิดว่าบ่มีหยังอย่าใส่มือจับนะได้กับว่าหาไม้หาหยังจริงๆถ้าเกิดไม่มีความรู้นะได้กับบ่ทราบก็อย่าไปมอประมาณนั่นแหละเอาเตือนภัยไว้ก็แล้วกันเนาะนะครับอ้าวต่อคราวนี้ก็แล้วกันนะครับเกี่ยวกับข่าวนะครับข่าวนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะนะครับมาเตือนก่อนนะครับมาเกี่ยวกับทางกรมอุตุนิยมวิทยานี่แหละออกประกาศเตือนนะครับเป็นฉบับที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยน้องนะครับมาน่าจะ3น่าจะ4แล้วแหละนะครับมาเกี่ยวกับอากาศแปรปรวนซึ่งก็จะเริ่มวันมื้ออื่นนะครับพรุ่งนี้นี่แหละ4ถึง7ตุลาคมนี่แหละบอกว่าจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนี่แหละบอกว่าวันที่4ตุลาคมนะครับภาคเหนือภาคเหนือตอนบนแล้วก็ด้านตะวันออกภาคอีสานนะครับวันที่4เด้อส่วนวันที่5ถึง6ตุลาคม69ภาคเหนือภาคกลางวงเล็บไม่รวมนะครับกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนส่วนภาคอีสานนะครับก็จะมีฝนลดลงนะครับลมหนาวก็จะมาแล้วเด้อพี่น้องนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ฟ้าร้องสั่งบึ้มบึ้มแล้วน้องสั่งว่าสิไปทางไหนครับผมห่วงว่าสิไปแล้วมั้งนะครับบางแห่งบางที่อย่างบึงกาฬนี่ลมอ่วยเลยน้อง
1: นะ
0: ลมเริ่มเปลี่ยนทิศโอ้ยอันนี้ก็อยากเบานำนะครับไม่ตั้งนะจ้าในวันที่7ตุลาคมนะครับ69ด้านตะวันตกของทางภาคเหนืออันนี้เตือนนะครับ4ถึง7วันที่7ตุลาคม69ด้านตะวันตกของทางภาคเหนือและภาคกลางภาคใต้นะครับส่วนภาคอื่นๆนะครับฝนจะลดลงแล้วนะครับมันก็เริ่มลดแล้วครับเกี่ยวกับน้ำท่วมน้ำขังเนาะตอนนี้ก็ลำบากเลยยิ่งลำบากเนาะฝนราศีสบายคือมันแห้งแล้วนะครับตอนนี้น้ำก็ขังก็ท่วมก็ลดบางแห่งบางที่มันก็เริ่มเน่าแล้วระวังกันแล้วกันนะครับทีนี้มาพยากรณ์อากาศก่อนกันแล้วกันนะครับพยากรณ์อากาศวันนี้จากทางกรมอุตุนิยมวิทยานี่แหละซึ่งก็บอกว่าวันนี้วันที่3ตุลาคม2569นะครับคุณผู้ฟังพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งก็บอกว่าประเทศไทยตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงนี่แหละและอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนทางภาคใต้ตอนล่างก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนนะครับในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายนะครับเกี่ยวกับฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลมนะครับในช่วงนี้ลมมันสิอ่วยลมมันสิปะทะลมสิเปลี่ยนทิศแล้วก็ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยในขณะที่มีลมใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและก็อ่าวไทยนี่แหละครับคุณผู้ฟังพยากรณ์อากาศนะครับไปทางภาคเหนือภาคเหนือบอกว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนบริเวณนะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็ที่เพชรชบูรณ์อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34ถึง38องศาเซลเซียสสูงสุดนะครับภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และก็ที่อุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34ถึง36องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งก็ส่วนมากบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็ที่นครปฐมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35ถึง37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ที่ตราดนี่แหละอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ถึง35องศาเซลเซียสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งก็บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาแล้วก็ที่นราธิวาสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ถึง35องศาเซลเซียสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งก็บริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่แล้วก็ที่ตรัง อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-34องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้านกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-36องศาเซลเซียสนะครับมาดูที่ราคาทองคำวันนี้ก็แล้วกันน้องเดี๋ยวก็มีการปรับราคาขึ้นลงนี่แหละปรับขึ้นลงประมาณ17ครั้งแต่ว่าสุดท้ายก็ปรับลดลง100บาทนะครับราคาทองคำแท่งนะครับรับซื้ออยู่ที่66,200บาทขายออกอยู่ที่66,400บาทราคาทองรูปพรรณซื้อนะครับ64,869.64 บาทขายออกนะครับ67,200บาทนะครับราคาน้ำมันดีเซล B20 อยู่ที่ 37.19 บาทต่อลิตรดีเซล B7 นะครับอยู่ที่ 42.19 บาทต่อลิตรนะครับด้านกลุ่มเบนซินเบนซินแก๊สโซฮอล์91ก็อยู่ที่ 40.32 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95นะครับอยู่ที่ 40.69 บาทต่อลิตรนะครับคุณผู้ฟังทีนี้เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำน้องในหลวงนะครับแล้วก็พระราชินีนะครับซึ่งก็ทรงห่วงใยนะครับมีพระราชทานนะครับอาหารสิ่งของบรรเทาความทุกข์นะครับแก่ผู้ประสบภัยนี่แหละพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพนครนะครับจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารและก็เครื่องอุปโภคบริโภคโดยมอบหมายนะครับให้กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนนะครับได้นำสิ่งของพระราชทานนี่แหละป้ายแจกจ่ายแก่ประชาชนนะครับมาผู้ซึ่งประสบอุทกภัยนี่แหละเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็เป็นขวัญกำลังใจนะครับในยามที่มีปัญหาประสบภัยนี่แหละเมื่อวันที่1ตุลาคมนะครับ2569กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งก็น้อมรับพระราชกระแสรับสั่งและจัดกำลังพลนะครับได้นำอาหารและก็เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานได้ไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่นะครับที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่หมู่บ้านการเกหะร่มเก้าอาคารที่11-21แขวงคลองนะครับ2ต้นนุ่นเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครนี่แหละตำรวจตะเวนชายแดนนะครับก็ร่วมกับนะครับทางตำรวจน้ำที่ก็ได้นำเรือนะครับนำเรือลำเลียงนะครับสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยอาหารปรุงสำเร็จนะครับ 1,000 กล่องน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะครับเพื่อไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในช่วงที่ประสบนะครับประสบภัยนี่แหละยังคงความปลื้มปิตินะครับแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับแก่ประชาชนผู้ที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือเนาะนะครับเกี่ยวกับข่าวนี้เนาะเอาสักข่าวก็แล้วกันนะนะครับทางด้านนายกนะนะครับเพิ่นก็ประชุมนะเนาะนะครับเพื่อที่จะติดตามน้ำท่วมต่อเนื่องเป็นวันที่3นะนะครับแล้วก็สั่งทุกจังหวัดนี่แหละพร้อมนะครับรับมือวันที่4นะครับ5 6 7ประมาณนี่แหละเร่งระบายน้ำนะครับช่วยประชาชนเต็มกำลังนะครับพร้อมที่ออกเร่งนะครับเกี่ยวกับสำรวจความเสียหายแยกเกณฑ์นะครับในความเดือดร้อนนะครับก่อนหลังประมาณนั้นแหละเนาะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี่แหละนายกนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็เป็นประธานนะครับในการประชุมกองบัญชาการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอยู่ที่ห้องบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งก็มีการผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นี่แหละเพื่อที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะครับและการให้ความช่วยเหลือประชาชนนี่แหละซึ่งนายกก็กล่าวนะครับว่าทุกหน่วยงานนี่แหละได้รับทราบนะครับได้รับทราบข้อมูลภาพรวมนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์แล้วก็เร่งดำเนินการนะครับตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตนี่แหละโดยให้ความสำคัญนะครับกับการเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและก็ทั่วถึงนี่แหละพร้อมจัดทีมปฏิบัติการนะครับเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือนะครับในทุกมิติรวมทั้งกำชับนะครับให้ทุกหน่วยงานนี่แหละยึดหลักนะครับหลักการสื่อสาร1พื้นที่1ข้อมูลว่าไงอย่าสับสนเนาะนะครับสับสนปนเปื้อนอะไรได้เพื่อให้ประชาชนนี่แหละได้รับข้อมูลระดับน้ำและก็สถานการณ์นะครับที่มันถูกต้องแม่นยำนี่แหละเป็นเอกภาพลดความสับสนพร้อมกำชับนะครับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือฝน อีกระลอกใหม่นะครับในช่วงของวันที่4 5 6 7นี่แหละตุลาคม2569ให้ประเมินความเสี่ยงและเตรียมนะครับบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์อาหารน้ำดื่มและก็แผนเผชิญเหตุให้พร้อมรวมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่แหละนำข้อมูลพยากรณ์อากาศนะครับไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์นะครับล่วงหน้ากำชับนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งลงพื้นที่แล้วก็ไม่ลงพื้นที่แล้วก็ดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงให้ได้มาตรฐานเดียวกันเสมอเหมือนประมาณนั้นน่ะบริหารจัดการมวลนะครับมวลชนด้วยความอดทนอดกลั้นสร้างความเข้าอกเข้าใจรวมทั้งเร่งระบายน้ำและก็ออกจากพื้นที่ท่วมขังโดยใช้เครื่องสูบเนาะเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำนี่แหละอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สถานการณ์นะครับกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วทั้งนี้ก็ได้มอบหมายนะแล้วก็ให้ทางกระทรวงมหาดไทยปภ.และก็ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับให้ทำการศึกษาทำความเข้าใจนะครับในเงื่อนไขกรรมธรรม์นะแล้วก็มากรมธรรม์นี่แหละกรรมธรรม์เนาะอย่างละเอียดนะนะครับอันนี้ผู้ว่าก็ยังสับสนอยู่เนาะตกลงวันหลังหนึ่งหรือก่อนหนึ่งหรืออะไรประมาณนั่นแหละสร้างความเข้าอกเข้าใจนะครับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆนะครับของกรมธรรม์นี่แหละตามระบบประกันนะครับเกี่ยวกับภัยพิบัติแห่งชาตินี่แหละเพื่อให้มีความเข้าใจในกรมธรรม์นะครับและสามารถดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างถูกต้องและก็รวดเร็วพร้อมกันนี้นะครับขอให้นายเอกนิติธรรมประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนี่แหละให้ประสานเนาะประสานแล้วก็สั่งการไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับแล้วก็ส่งเสริมนะครับการประกอบธุรกิจประกันภัยให้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเพื่อเกิดความเป็นธรรมระหว่างผู้ประกันและก็ผู้เอาประกันภัยรวมถึงกรณีรถยนต์รถจักรยานยนต์และก็ทรัพย์สินที่มันได้รับความเสียหายนะครับจากน้ำท่วมนี่แหละนะครับบอกว่าหากอยู่ในความคุ้มครองนะครับของการประกันก็ให้เฝ้าให้เร่งนะครับประสานดำเนินการช่วยเหลือตามนะครับขั้นตอนต่อไปพี่น้องโอ้ยนั่นนะครับบ่เคยพอก็เคยเห็นนะนะครับมาถามว่านะครับบางเทือกับ10ปีมาเทือนึงนะนะครับเอาไปเอามานะครับว่า4สู่ปีหรือ3ปีหรือจังไดกับบ่ฮู้แล้วเนาะเพราะนั้นนะครับเราก็ต้องเตรียมตัวแล้วเนาะนะนะครับมาถามว่าน้ำท่วมนี่มันจะหายไปหรือเปล่ากับบ่รู้นะครับอนาคตเนาะแต่ว่าเขาเรียกว่าบางประเทศนี่เขาบ่ป้องกันนะครับเขาบ่ว่าเฮ็ดจังไดนะครับเวลาน้ํามากก็อยู่กับมันว่าซั่นนะนะครับแล้วก็พยายามให้มันอยู่แล้วหาที่อยู่ให้มันประเทศเขาเรียกว่าประเทศตั้งประเทศดอกว้าเนาะมาบอกสู่ฟังนะนะครับส่วนประเทศไทยนะครับจะมีมาตรการอย่างไรเฮาสิมารุมมาตุ่มกันสุปีจังสิเฮ็ดจังได๋นะครับเกี่ยวกับโครงการที่มันยั่งยืนนะครับเกี่ยวกับน้ํานี่เราจะแก้ไขยังไงนะครับเพื่อให้เป็นรูปธรรมนี่แหละหาหมองยูมันได้บ่ได้จังน้ําเนี่ยหรือหาทางมันไปเร็วๆได้บ่ได้จังได๋อยู่คุณผู้ฟังกันแล้วกันเนาะอ่ะทีนี้เราจะมาพักฟังเพลงเนาะนะครับมาเกี่ยวกับบทเพลงนี่แหละเนาะนะครับพ่อจ๋าแม่จ๋านี่แหละเพิ่นก็อยากฟังนะครับลูกกรุงว่างั้นนะนะครับมาตั้งใจในลูกก็เปิดมวนๆนะประมาณนั้นนะกำลังใจนะครับทุกท่านเหมือนเดิมนี่แหละรายการอปมชสัมพันธ์นะครับมาโมเมนต์ของผู้จัดเด้มันของสวทเด้ของคุณผู้ฟังนะครับทุกท่านก็แล้วกันข่าวสารที่น้อยนำมาเสนอนะครับไม่เข้าใจตรงไหนนะครับอยากฟังข่าวอะไรสกิดสเกาได้เลยนะครับน้อยขอรับใช้นะครับเวลาตรงนี้หน้าที่ตรงนี้เด้มอบให้กับคุณผู้ฟังนะครับหมายเลขโทรศัพท์ผู้จัดเบอร์น้อย0817170598โทรได้สุมือพี่น้องนะครับบังแม่บอกว่าโทรเราก็รับให้แม่ละลูกไส้หลานรับอยู่แล้วเนาะนะครับมาพ่อจ๋าแม่จ๋าโทรมาได้นะครับพี่ป้านะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับมีเรื่องอะไรอยากจะประชาสัมพันธ์ข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเขตชุมชนตำบลหมู่บ้านของท่านนะครับจะเป็นข่าวดีข่าวร้ายข่าวเตือนภัยต่างๆได้หมดนะครับโทรมาน่ะนะครับอยากฟังเพลงอยากมีความสุขในช่วงของวันเสาร์บอกมาประมาณนั่นแหละอ่ะพักฟังเพลงสักครู่เดียวนะครับ

ครับหวังว่าคงถูกอกถูกใจนะครับแล้วก็มีความสุขไปด้วยเนาะนะครับในช่วงของวันเสาร์เจอกันแค่วันเดียวชั่วโมงเดียวเองเนาะนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังนะครับมาข่าวสารต่างๆเสียงเพลงบทเพลงจากคำขอคุณผู้ฟังเนี่ยนะครับก็คงจะทำให้มีความสุขไปด้วยได้รับข้อมูลข่าวสารไปด้วยอยู่ด้วยกันนี่นะน้อยนัดต่อได้เด้อนะครับวันเสาร์หน้านะครับอย่าลืมนี่แหละนะครับมาติดตามรับชมรับฟังนะครับมาฟังลูกไส้ลาวอลซูฟังนี่แหละเนาะที่ดีนะครับน้อยมองดูเวลาแล้วแหละนะครับมาท่านที่รอฟังเพลงที่ขอมาอยู่แป๊บหนึ่งนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์เนาะนะครับฝนสิมาอีกนะครับ4-7 4-5-6-7เนี่ยนะครับบางท่านก็เป็นห่วงว่ากรุงเทพมหานครเป็นยังไงเหมือนนะครับเพิ่นเหตุหยังแล้วเพิ่นนี่มาตรการหยังประมาณนี่แหละเกี่ยวกับข่าวนี้2ตุลาคม69นายชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับเพิ่นก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายพรพรมนะครับณนะครับสวิกฤตเศษเนี่ยรองผู้ว่าราชการจังนะครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนาะนะครับแล้วก็นายคุณานุพเลิศไพวันอันนี้เป็นเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนี่แหละได้ออกมาเปิดเผยนะครับถึงสถานการณ์น้ำท่วมนะครับการบริหารจัดการขยะจากมาจะใส่น้องขยะทำไมน้ำท่วมแล้วมันเยอะจังมันผุดมันออกหรือมันหลบซ่อนอยู่ตรงไหนน้ำมาท่วมเลยจะเป็นขยะลายปนีเนาะตัดหญ้าคือกันนะครับมาตัดหญ้าริมทางนี่แหละนะครับไปยังชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์นี่แหละตัดไปเดี๋ยวจักโผล่พี่จักโผล่เดี๋ยวไปทิมว่าเป็นที่เป็นทางนะครับที่ปัญหาน้ำท่วมเนาะนะส่วนหนึ่งก็ขยะไปอุดไปตันตามท่อการไหลนี่แหละจะเป็นหลายแห้งอ่อนซ่อนเนาะโอ้ปัญหาขยะนี่โลกแตกจริงๆเพราะคนมักง่ายมักง่ายอย่าว่าบ่มีหม่องทิมเนาะขนาดนั่งอยู่ในขยะตั้งอยู่ข้างๆก็ยังไม่เอาไปทิ้งเนี่ยห่อนซ่อนจักสิเมิดเมิดความสิบอกสิเว้าแล้วล่ะซอยกันได้เป็นยังนะครับคิดใหม่ทำใหม่เนาะน้องห่อนซ่อนเนี่ยนะครับนิ้วกุดนิ้วกุ้มในแม่พูดถิ่มขยะบ่เป็นที่เป็นทางเนี่ยเนาะอ่ะเกี่ยวกับบริหารจัดการขยะและมาตรการช่วยเหลือนะครับเยียวยาประชาชนนี่แหละกรุงเทพนะครับเพื่อนก็ตั้งศูนย์ควบคุมป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครสำนักระบายน้ำนะครับเขตดินแดงนะครับเร่งพร่องนะครับน้ำคลองหลักเพื่อที่จะรับมือฝนนะครับมา4-5-6-7-8ที่แล้วนะครับมาจากการคาดนะครับของทางกรมอุตุนิยมวิทยาที่แล้วนะครับทางผู้ว่าชาติชาติเพื่อนก็บอกว่าการคาดการนะครับที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นลักษณะเป็นฝนตกเป็นช่วงไม่เหมือนที่ผ่านมานะครับอาจจะอุ้ยตก2-3 วันเหมือนเดิมไม่น่าใช่ประมาณนั้นแหละจึงยังไม่ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลนะครับทางผู้ว่าบอกนี่นะนะครับแค่บอกว่าสามารถนะครับถ้าสามารถเร่งพร่องน้ำในระบบคลองให้มีพื้นที่ที่จะรองรับน้ำให้ได้มากที่สุดรับแล้วกันมันไปประมาณนั้นแหละนะครับคงจะแก้ปัญหาได้เพิ่นบอกเนาะนะครับอันนี้เกี่ยวกับอะไรนี่เนี่ยนะครับทัฟฟี่นะครับทัฟฟี่อะไรนี่เขาบอกว่าศูนย์สร้างนะครับไม่ใช่ศูนย์เนาะซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมนี่แหละนะครับกรุงเทพเพื่อนก็ตั้งเข้ามาเป็นโครงการนี่แหละน้องนะครับเกี่ยวกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นี่แหละนายอัครนันท์นะครับมากันกิตินันท์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับพร้อมผู้แทนหน่วยงานเพื่อนประชุมกันเนาะนะครับ

เข้ามาฝนมาช่วงท้ายๆก็ท่วมได้เมนะนะครับประมาณนั่นแหละระมัดระวังเด้อทีนี้นะครับมาที่ขอนแก่นอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิน้ำพรมแล้วก็น้ำในพื้นที่การเกษตรนะนะครับมันบอกว่ายังไงนี่ข่าวดีเนาะบอกว่าน้ำมันลดลงว่างั้นนะนะครับตอนน้ำนะนะครับก็คือลดลงต่อเนื่องนี่แหละการเกษตรนะครับคือท่วมแล้วก็ลดลงนี่แหละก็สั่งหน่วยงานรัฐนี่แหละนะครับออกไปสำรวจนะครับเกี่ยวกับความเสียหายนะครับเพื่อที่เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับที่ชัยภูมิน้องนะครับที่ไหนอีกทีนี้ทางศูนย์นะครับปภ.ป้องกันภัยเขต6เลยแหละเพิ่นก็เสริมกำลังนะครับมาเข้าช่วยเหลือนะครับเรือนจำกระบินบุรีน้ำท่วมเรือนจำเลยพี่น้องนายศิริศักดิ์นะครับสกุลโสรัจจะนะครับผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6อยู่ขอนแก่นเรานี้นะครับซึ่งก็เปิดเผยนะครับหลังจากที่ศูนย์ป้องกันภัยเขต6ขอนแก่นเพิ่นก็ได้จัดกำลังเจ้าที่พร้อมยานพาหนะแล้วก็ทรัพยากรสาธารณภัยนี่นะเพื่อที่จะเข้าช่วยเหลือนะครับในพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยนะครับในจังหวัดปราจีนบุรีโดยในวันนี้นะครับเป็นเจ้าที่ก็ได้เข้าสนับสนุนภารกิจเคลื่อนย้ายดักโทษผู้ต้องขังนี่นะน้องจากเรือนจำอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อรองรับสถานการณ์นะครับและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่เกี่ยวกับน้ำนี่แหละขณะนี้ระดับน้ำก็ได้ท่วมสูงจนเขาว่าทำให้เร่งมีการเร่งขนย้ายผู้ต้องขังและเป็นการเร่งด่วนนี่นะน้องพ่อซอยกันใดก็ไปซอยโดยความสำคัญนะครับกับความปลอดภัยสิทธิมนุษยชนนี่แหละแล้วก็หลักมนุษยธรรมซึ่งก็เป็นหลักในระหว่างอพยพผู้ต้องขังโดยมีเจ้าที่ของเรือนจำอำเภอกบินบุรีคอยดูแลนะครับซึ่งต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังเนื่องจากระดับน้ำมันสูงนะครับเมตรยี่สิบเนาะ1.20 เมตรนี่แหละพร้อมกับกระแสน้ำที่มันไหลเชี่ยวซึ่งก็ทำให้การปฏิบัติการปฏิบัติงานเต็มไปด้วยความยากลำบากนี่แหละเนาะไปซอยกันพี่น้องนะนะครับผู้ต้องขังนี่อุ้ยมันต้องให้ความระมัดระวังนะครับแม่อย่างสูงด้วยนี่เนาะเอาข่าวสุดท้ายก็แล้วกันนะครับจังหวัดขอนแก่นรับมอบนโยบายนะครับเกี่ยวกับกรมธรรม์นะครับประกันภัยพิบัตินะครับเพื่อที่จะให้ครอบคลุมประชาชนทุกหลังคาเรือนว่างั้นเกี่ยวกับข่าวนี้นะครับ1 ตุลาคม 2560เวลา8:30 นนี่นะซึ่งก็มีการประชุมนะนะครับที่ห้องประชุมแก่นภูมิ2สารกลางจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่จังหวัดขอนแก่นก็มีนายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายนะครับในการจัดทำกรรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนนี่แหละผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลนะครับโดยมีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่แหละซึ่งก็เป็นประธานนะครับในการรับมอบนโยบายจากที่ว่าการอำเภอบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการผ่านเขาเรียกว่าผ่านระบบ VCS นี่แหละน้องระบบวิดีโอทางไกลนี่แหละการประชุมดังกล่าวนะครับบอกว่าจัดขึ้นตามนโยบายนะครับของทางรัฐบาลในการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนเพื่อสร้างหลักประกันและก็ลดภาระความเสียหายของทางประชาชนนี่แหละที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและก็แผ่นดินไหวพี่น้องโดยมุ่งนะครับมุ่งให้หน่วยงานและผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้รับทราบนโยบายนำข้อราชการนะครับสำคัญนะครับไปดำเนินการได้อย่างถูกต้องแล้วก็ให้เป็นไปเขาเรียกในทิศทางเดียวกันนี่แหละน้องแล้วก็ติดตามนะครับพี่น้องเนาะนะครับอะไรที่มีหลักประกันอะไรที่มันลดความเนี่ยนะครับสูญเสียนะครับบางคนเนี่ยอู้นะครับไปคิดบอกนะครับบางเที่ยวก็นั่งซื่อๆมันจุกมันตันมันไปใส่พวกเปลี่ยนเดี๋ยวน้องนะครับอ่ะข้อมูลข่าวสารนะครับวันนี้นะครับมาคงจะเพียงพอนี่แหละน้องนะครับอน้อยนัดต่อเสาหน้านะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมติดตามเสาเจอกันนะครับ9:00 นโดยประมาณ10 กว่านาทีนี่นะถึง10:00 นสวทชขอนแก่นนะครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์ต่างๆฟังย้อนหลังไ
นะครับไม่ว่าจะเป็นเพจอน้อยจิรวัตรไม่ว่าจะเป็นเพจทางสวทสวัสดีไทยเฮาไม่ว่าจะฟังนะครับระบบ FM

9.5นะครับสวทขอนแก่นนะครับแล้วก็ AM 621กิโลเฮิรตซ์นะครับขอบคุณนะครับผู้อำนวยการนะครับสวทขอนแก่นเจ้าที่นะครับส่วนเกี่ยวข้องนี่แหละนะครับที่เขาดูว่าอู้ซอยเห็ดดันที่นี่นะครับเพื่อที่จะลิงก์รายการนี่แหละนะครับขอบคุณประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับน่าจะเป็นคนใหม่แล้วน้องนะครับเราเห็นแบบอยู่ก็จำซื้อเรามาได้เนี่ยนะครับจริงๆแกย้ายมาจากทางบุรีรัมย์ประมาณนั้นแหละยังพอกันพอกันยังไงจังสิจื้อก็ได้จำกันได้ประมาณนั่นแหละเนาะขอบคุณผู้ดูฟังที่น่ารักทุกท่านก็แล้วกันบทเพลง2ผลงานเพลงนี้จะทันหรือเปล่าท่านบ่ท่านก็จะว่ากันเด้อนะครับเอาเป็นว่าเนาะถ้าไม่ทันเราก็จะยกยอดนะครับยกยอดไปเป็นนะครับไปเป็นเสาหน้าก็แล้วกันนะครับมีอะไรก็บทเพลงนี้ก็แล้วกันเนาะเพลงนี้คงจะจบส่วนเพลงที่2จบบ่จบบ่ว่ากันนะครับเสาร์หน้าเจอกันนะครับขอให้คุณผู้ฟังโชคดีมีความสุขนะครับทุกข์ก็อย่าทุกข์ลืนนะครับสุขก็อย่าสุขหลายโพด เอากลางๆไว้เนาะเสาร์หน้าเจอกันนะครับน้อยไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐบาลย้ำถึงมาตรการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพิ่มวงเงินเยียวยาน้ำท่วมและการดำเนินชีวิตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ดูแลที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: รัฐบาลเดินหน้ามาตรการประกันภัยพิบัติแห่งชาติจัดสรรงบประมาณ 10,000

0: 5,500 ล้านบาทวงเงินคุ้มครองรวม 75,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยสูงสุด 10,000 บาทพร้อมคุ้มครองชีวิตกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติ2ล้านบาท
1: นายแพทย์เอกภพเพ็ญพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกถึงมาตรการเยียวยาประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่ารัฐบาลได้ดำเนินมาตรการประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยจัดสรรงบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อบริหารความเสี่ยงผ่านระบบประกันภัยและให้มีวงเงินคุ้มครองรวม 75,000 ล้านบาทครอบคลุมภัยหลัก3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและฟ้าผ่ารวมถึงแผ่นดินไหวและสึนามิเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับอุทกภัยผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพิ่มจากระบบเดิมที่จ่าย 9,000 บาทขณะที่ผู้ประสบภัยจากวาตภัยแผ่นดินไหวและสึนามิจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 5,000 บาทนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านที่ปรับเพิ่มวงเงินรวมถึงกรณีบ้านไม่ได้ถูกน้ำท่วมโดยตรงแต่ถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถเดินทางหรือดำเนินชีวิตตามปกติหากอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวเกิน7วันจะได้รับเงินชดเชย 10,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติจะได้รับความคุ้มครองชีวิตวงเงิน2ล้านบาทชวิษาประทุมมารายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์น้ำท่วมปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่26จังหวัดกระทบประชาชนกว่า3ล้านคนเร่งให้การช่วยเหลือทุกพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับสู่ภาวะปกติเร็วที่สุด
2: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่26จังหวัดรวม162อำเภอ1254ตำบล9219หมู่บ้านและกรุงเทพมหานครประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,175,292 ครัวเรือนประชาชน 3,244,091 คนทางนี้ปภ.ได้เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เพื่อเร่งระบายน้ำเปิดเส้นทางและลดระดับน้ำที่ท่วมขังพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางก่อนเป็นลำดับแรกทั้งการขนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยการนำอาหารน้ำยารักษาโรคและสิ่งจำเป็นเข้าไปแจกจ่ายถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่ที่น้ำลดปภ.จะเร่งสำรวจบ้านเรือนและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเพื่อรวบรวมข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมแจ้งเตือนสถานการณ์และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
0: กรมเจ้าท่าออกประกาศแจ้งเตือนควบคุมการเดินเรือบริเวณทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันและประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกรมเจ้าท่าออกประกาศฉบับที่223/2569แจ้งเตือนนายเรือผู้ควบคุมเรือและชาวเรือในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเป็นพิเศษในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนี้สืบเนื่องจากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรกรมเจ้าท่าจึงขอความร่วมมือกับผู้ควบคุมเรือตรวจสอบสภาพอากาศและเส้นทางก่อนออกเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าไปในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรเพิ่มความปลอดภัยเป็นหลักโดยหลีกเลี่ยงการออกจากฝั่งหรือเดินเรือในพื้นที่เสี่ยงตลอดช่วงวันดังกล่าวพร้อมขอให้ติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมเจ้าท่าอย่างใกล้ชิดเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: แอนกัสการ์ดผ้าสูงเมกะเฮิร์ตสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานคือเบิร์ดแท้บึงข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แม้เจ้าไปด้วยอีหยังมา
3: เอ้ากะตั้งแต่น่ะซาดค่าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียครอบบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสมือกะย้อนวีโซล่าเซล
2: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลเอิ้นหาวีโซล่าเซลโทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369 สินำไปแก้ให้ฮอดมากพุ่นเด้อ

0: ู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ายสูงส่งจุดประสงค์ที่ก็ตั้งหวังเรียนได้ดอกปลายสน
1: พี่น้องเอ้ยให้เฮามาค่อยเพียรสร้างเสมอแต่นแต่นซอให้เฮามาสร้างก่อสืบไว้เสมอเพิ่งสืบหั่งทุกเช้าเสาร์อาทิตย์เป็นโอกาสใหม่ที่เฮาสามารถสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองบ้านเมืองและสังคมกับรายการธรรมะย่ามเช้าดำเนินรายการโดยบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น
0: เฝ้าหลับให้เฝ้าตื่นพัฒนาคนให้รับใจ

0: แต่ความคิดวัดถูกประสงค์ต่างต่างความหวังเพื่อประสงค์ให้เจริญขึ้นการศึกษาต้องมาก่อน
1: กราบนมัสการพระมหาเถระพระมัชฌิมเถระตลอดถึงภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยเจริญพรพุทธศาสนิกชนทุกท่านวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 วันนี้ขอนมัสการพระคุณท่านทุกรูปทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังอยู่ที่ทางบ้านแล้วก็พุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับวันนี้ได้มาพูดคุยพบปะกับทุกท่านทุกรูปนะครับในยามเช้าของวันนี้นั้นนะครับเพื่อโอกาสอันดีงามแล้วก็เป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับวันนี้ไม่ได้มาท่านเดียวนะครับวันนี้มาอีกกับท่านหนึ่งนะครับก็คือท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิเทศสนันนารีนะครับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นครับ
2: ครับนมัสการท่านพระมหากิติเมธีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรมและการประกันคุณภาพการศึกษามชรวิทยาเขตขอนแก่นด้วยความเคารพครับนมัสการพระคุณเจ้าพระเถรานุเถระตลอดจนจุลินทร์เรียนท่านพุทธศาสนิกชนนะครับทุกท่านนะครับที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ครับ
1: ครับผมวันนี้นะครับจะเดินพรท่านอาจารย์เราได้มาพูดคุยเกี่ยวกับในเรื่องของธรรมยามเช้านะครับมาโดยพระคุณท่านหนึ่งรูปแล้วก็เป็นคารวาสหนึ่งท่านนะครับในปัจจุบันนี้นะครับเราก็ได้รับชมรับฟังข้อความอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับทางด้านโซเชียลมีเดียแล้วก็สื่อออนไลน์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับวิกฤตของประเทศไทยในตอนนี้ก็คือในเรื่องของน้ำท่วมหลายๆสถานที่นะครับทางด้านจังหวัดขอนแก่นนะครับมหาสารคามร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ก็ยังไม่ได้มีข่าวน้ำท่วมอย่างที่เป็นทางการ
2: ปลอดภัยอยู
1: ่ยังปลอดภัยอยู่นะครับวันนี้ก็เลยมาพูดคุยกับทุกท่านครับเอาสาระธรรมะในวันนี้นะครับก็คือธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ของคนเราเกิดมากรรมสักโวเรามีกรรมเป็นของตนกรรมกายาทัวเรามีกรรมเป็นผู้ให้ผลกรรมโยนี่เรามีกรรมเป็นแดนเกิดกรรมพันธุเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังคริสามิจะทำกรรมอันใดไว้กัลยาณังวาจะเป็นกรรมดีก็ตามกัลยาณังวาจะเป็นกรรมชั่วก็ตามปัตตกายาโทปฏิกริสามิทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปจึงได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับในเรื่องของคำว่ากรรมกรรมในตรงนี้ก็คือการกระทำนะครับเราจะแบ่งออกเป็นสองอย่างก็คือเป็นกุศลธรรมนะครับแล้วก็อกุศลธรรมแต่วันนี้เรามาพูดเรื่องกุศลกันน้อยจันเนาะมาพูดเรื่องกุศลนะครับกุศลในคราวครั้งนี้เนี่ยก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทยของชาวจังหวัดขอนแก่นให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาเล่าเรียนเกี่ยวกับหลักพระไตรปิฎกหรือที่เราเรียกกันว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่อยู่กันได้ตราบเท่าทุกวันนี้ก็คือในเรื่องของคำสอนนะครับถ้าเราจะพูดอีกอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือในลักษณะของกุศลกรรมเมื่อมาพูดในเรื่องของกุศลแล้วนะครับกุศลหรือว่ากุศละเนี่ยแปลว่าความฉลาดท่านอาจารย์ครับแปลว่าความฉลาดความฉลาดของคนเราเนี่ยมันก็มีอยู่ความฉลาดหลายๆอย่างความฉลาดทางด้านแง่คิดก็เรียกว่า EQความฉลาดในทั้งด้านการพูดก็เรียกว่า EQ IQ ประมาณนี้มันอาจจะเรียกต่างๆที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกันแต่ว่าลักษณะของที่สุดแล้วก็คือกรรม
2: ครับ
1: กรรมจัดสรรเราเคยได้ยินคำนี้กรรมจัดสรรกรรมจัดสรรนะครับอย่างเช่นเราสองท่านรูปนี้ได้มาร่วมกันก็เพราะกรรมก็คือกิจกรรมก็คือกรรมนั่นเองครับผมนะครับได
2: ้ท่านทำร่วมกันเน
1: า
2: ะ
1: การกระทำร่วมกันนะครับวันนี้นะครับในท่ามกลางของหน้าฝนก็คือลักษณะของการที่ต้องเดินทางออกไปสถานที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปส่งลูกไปโรงเรียนพุทธศาสนิกชนบางท่านนะครับบางคนก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับกสิกรรมกสิกรและหลายคนหลายท่านเราก็อยู่ภาคอีสานเพราะฉะนั้นแล้วก็หนีไม่พ้นในเรื่องของกสิกรรมกสิกรต่างๆนะครับวันนี้ก็เลยให้อาจารย์ท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเทศสนันนารีนะครับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้ปรารภอีกสักนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับ
2: ครับก็ขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหากิตตินะครับแล้วก็ขอบคุณทางผู้บริหารของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะครับ FM 99.50 MHz นะครับที่ให้โอกาสทางผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นได้มีโอกาสมานำเสนอในส่วนของโครงการกิจกรรมการดำเนินงานตลอดถึงสาระธรรมในทางพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ด้วย
1: นะครับ
2: เพราะว่าวิสัยทัศน์ของเราก็คือศูนย์กลางพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาปัญญาและคุณธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่คือวิสัยทัศน์หรือวิชั่นของมจร.วิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมาถึงณวันนี้ก็รวมอายุอานามของมจร.วิทยาเขตขอนแก่นเริ่มตั้งแต่วัดธาตุพ.ศ.228จนถึงปัจจุบันพ.ศ.219คือวันพรุ่งนี้เกิด3ตุลาคม2528แล้วก็จะถึง3ตุลาคม2519ก็รวมแล้วก็41ปีกำลังเป็นหนุ่มเต็มที
1: ่กำลังเป็นหนุ่ม
2: กำลังจะย่างเข้าสู่วัยกลางคน
1: กลางคน41ปี
2: ครับเพราะฉะนั้นในวันนี้สิ่งที่เราได้พูดคุยกันอย่างที่พระอาจารย์ได้เกริ่นในเบื้องต้นก็คือพูดถึงเรื่องของธรรมะนะธรรมะหรือธรรมชาตินะครับหรือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็มีทั้งเรื่องของสภาวะธรรมที่เราเผชิญนะครับทั้งรูปธรรมนามธรรมเรื่องของความสุขความทุกข์ความไม่สุขความไม่ทุกข์นะครับตลอดถึงกฎธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตานะครับหรือธรรมชาติของสิ่งที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเรียกว่ากฎของปฏิจจสมุปบาทนะครับสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมมีเหตุ1เกิดขึ้นอาจจะส่งผลต่อ2 2เกิดขึ้นอาจจะเป็นผลต่อ3เรียกว่าเป็นไม้ผลัดซึ่งกันและกันนะครับแล้วอีกความหมายหนึ่งก็คือกฎธรรมชาติเราพูดถึงน้ำท่วมแผ่นดินไหวไฟไหม้เกิดอุบัติเหตุทางธรรมชาตินะบ้านเมืองก็เกิดภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นก็เรียกว่าเป็นไปตามของกฎธรรมชาติแต่อันนึงที่สำคัญก็คือที่พระคุณเจ้าได้พูดเมื่อสักครู่นี้ท่านพระมหากิตติได้พูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือเราเรียกว่ากรรมที่เกิดจากการกระทำหรือแอคชั่นของเราหรือกรรมของเรานะครับซึ่งกรรมตัวนี้เนี่ยเกิดจากบุคคลตัวตนของเราที่มีองค์ประกอบสำคัญก็คือองค์ประกอบเรื่องของรูปธรรมแล้วก็นามธรรมหรือเรียกว่ามีจิตที่สำคัญที่สุดก็คือความคิดนะความคิดความอ่านความรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราได้มีโอกาสพบปะเจอกันนะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจะดำเนินไปในอนาคตก็เกิดจากการกระทำร่วมกันเจอการเกิดจากความคิดร่วมกันเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึง41ปีของมจร.วิเขตขอนแก่นพูดถึงปรากฏการณ์ทางสังคมไทยที่เกิดขึ้นนะครับก็เรียกว่าเกิดจากเราทำกิจกรรมร่วมกัน
1: กิจกรรมร่วมกัน
2: ทำโครงการร่วมกันรัฐบาลก็ทำกิจกรรมร่วมกันกับรัฐมนตรีรัฐบาลก็ทำงานร่วมกับประชาชนประชาชนก็ไปเลือกรัฐบาลเลือกส.ส.เลือกส.ว.นะครับประชาชนก็รอความช่วยเหลือจากรัฐบาลนะประชาชนก็เรียกว่าแสดงความคิดเห็นเพื่อให้คำแนะนำต่อรัฐบาลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อองค์กรต่างๆก็เพื่อที่อยากจะให้การกระทำร่วมกันกิจกรรมร่วมกันนั้นไปสู่เป้าหมายบรรลุเป้าหมายร่วมกันอันนี้เรียกว่าจะเรียกได้ว่าเป็นกรรมประเภทที่สี่ที่ถือว่ามีความสร้างสรรค์
1: มีความสร้างสรรค
2: ์มีความคิดร่วมกัน
1: Action.
2: ความคิดร่วมกันกำหนดเป้าหมายร่วมกันดำเนินการร่วมกันและก็รับผลของการกระทำร่วมกันอาจจะเป็นประโยชน์อาจจะเป็นความสุขอาจจะเป็นความเจริญนะครับหรือถ้าเราร่วมกันแล้วเรามีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นมาเราก็รับความผิดพลาดด้วยกันแล้วก็เอามาถอดบทเรียนแล้วก็ปรับปรุงพัฒนานะไปตามกระบวนการ PDCA นะพระอาจารย์นะครับก็เสริมพระอาจารย์ในเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนนะครับผมคร
1: ับ อาจารย์เจริญพรอาจารย์เราก็ได้พูดคุยกับท่านอาจารย์แล้วท่านอาจารย์ก็บอกว่าการกระทำของมนุษย์เรานั้นน่ะก็คือต้นเหตุของทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะครับมนุษย์เกิดมาก็เพื่อต้องการที่จะได้รับข่าวสารได้เสพข่าวสารได้รับสิ่งอะไรใหม่ๆนะเราจะมองในเรื่องของวัฏจักรไม่ว่าจะเป็นทางด้านบวรพระพุทธศาสนา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเจ้าได้กล่าวกับพระอนุนว่ากรรมทำทั้งหลายที่เราแสดงไว้แล้วแก่เธอทั้งหลายทำเหล่านั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายคำว่าศาสดานั้นก็คือผู้นำนะครับผู้นำในลักษณะของจิตวิญญาณก็ดีผู้นำในลักษณะของคำพูดผู้นำในลักษณะของการกระทำผู้นำในลักษณะของความคิดเราก็มาพูดในเรื่องของความคิดกันมาก่อนนะครับคนเราเนี่ยมันชอบไม่เหมือนกันอะไรทุกอย่างที่จะให้เหมือนกันไปหมดไม่มีขนาดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแท
3: ้
1: ก็ยังออกขนวดเพราะคิดต่างความคิดต่างก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาท่านเห็นปฏิจสมุปบาทและก็เห็นอิทัปปัจจยตาสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการมันก็เปรียบเสมือนกับเป็นการหมุนเวียนกันอยู่ตลอดเวลาวัฏจักรของมนุษย์ครับท่านอาจารย
3: ์
1: วัฏจักรของมนุษย์ยกตัวอย่างในเช่นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งแต่ก่อนเป็นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในราชนูปถัมภ
2: ์ในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ในพระบรมราม
2: ราชูปถัมภ์
1: อยากจะทราบครับท่านอาจารย์ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์มจร.แล้วก็ผมก็เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ตั้งแต่ตอนเรียนปริญญาตรีแล้วก็ตอนเรียนปริญญาโท
3: ครับ
1: ผมก็เลยอยากทราบความเป็นไปเป็นมาว่าล้นเก้ารัชกาลที่5เนี่ยในการกระทำหรือลักษณะของกรรมในลักษณะนี้ท่านต้องการให้เกิดอะไ
3: ร
1: ฟีดแบ็กอะไรกับคณะสงฆ์ไทยทำไมต้องให้พระสงฆ์ต้องจบปริญญาอันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายนะอาจารย์แต่ก่อนผมเป็นสามเณรอายุประมาณ 16-17 ปีผมก็ยังคิดอยู่ภิกษุสามเณรเรียนปริญญาได้ด้วยเหรอแล้วปริญญานี้จะเอาไปใช้อะไรยังไงแต่พอผมได้มาเรียนจริงแล้วก็คือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอัตลักษณ์เลยก็คือพระไตรปิฎกพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกซึ่งตั้งแต่ก่อนนี่ไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยได้ยินตอนสมัยเป็นเนนเคยได้ยินอยู่แต่ลักษณะเมื่อมาท่องเลยกับพระสุตตันตปิฎกก็คือเรื่องเล่าของพระพุทธเจ้า
3: คร
1: ับ เรื่องเล่าของพระพุทธเจ้าพระวินัยปิฎกก็คือเป็นข้อห้ามพระอภิธรรมก็คือทำอันลึกซึ้งทำอะไรก็ตามที่เป็นองค์ประกอบของการดำเนินชีวิตคือการอันลึกซึ้งก็เลยอยากจะให้ท่านอาจารย์ได้เล่าเกี่ยวกับประวัติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่เกี่ยวกับคณะสงฆ์
2: ครับผมนี่ถือว่าเป็นคำถามเป็นประเด็นสำคัญที่จะเชื่อมโยงกับมจร.วิเขตขอนแก่น
1: จุฬาลงกรณ
2: ์41ปีของมจร.วิเขตขอนแก่นว่าเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไรซึ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ด้วยเป็นพระราชดำรินะครับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับเรียกว่าแรงบันดาลใจของพระองค์เนี่ยส่วนสำคัญก็คือในช่วงรัชสมัยของพระองค์เนี่ยนะครับพระองค์ได้เสด็จประพาสยุโรปนะครับเสด็จประพาสยุโรปแล้วก็เจริญสัมพันธไมตรีนะครับเพื่อรักษาเอกราชของสยามนะครับก็ส่งผลให้พระองค์ก็ได้มีโอกาสไปศึกษาไปดูงานไปเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีการเมืองการศึกษาของประเทศในยุโรปเพราะฉะนั้นการที่ไปเห็นความเจริญก้าวหน้าไปเห็นการศึกษาไปเห็นระบบการเมืองการปกครองเนี่ยนะครับนะสิ่งหนึ่งที่พระองค์ได้ก็คือได้แนวคิดแล้วไปเห็นโครงสร้างไปเห็นการพัฒนาของในต่างประเทศเนี่ยพระองค์ก็เกิดการตั้งคำถามว่าถ้าจะอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาจะอุปถัมภ์ให้ความทนุบำรุงศาสนาเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับก็เป็นที่มาว่ามีพระราชดำรินะครับที่จะจัดตั้งสถาบันการศึกษาของสงฆ์ขึ้นนะครับโดยเฉพาะแห่งแรกก็คือถ้าในพ.ศ. 2430เนี่ยก็ถือว่าตั้งอยู่ที่วัดมหาธาตุนะครับเรียกว่าเป็นการก่อสร้างอาคารสังฆิกะเสนาธิราชวิทยาลัยนะครับแล้วก็ให้พระนามในเบื้องต้นว่าเป็นเรียกว่าเป็นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญเพราะนั้นแนวคิดหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับมจร.ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2430เนี่ยนะครับก็คือเรียกว่าเปลี่ยนแปลงจากกระบวนทัศน์สำนักเรียนแบบเดิมนะครับก็เรียกว่าไม่ได้จำกัดอยู่แค่พระปริยัติธรรมหรือพระ พระไตรปิฎกที่อยู่ในสำนักการศึกษากุฏิเล็กๆหรือสำนักเรียนเล็กๆนะครับแต่ว่าได้นำแนวคิดนะครับจากการที่พระองค์ได้ไปทอดพระเนตรเห็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นออกฟอร์ดไม่ว่าจะเป็นแคมบริดจ์นะครับซึ่งในทางคริสต์ศาสนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิทยาลัยศาสนาแล้วก็เรียกว่าเป็นเทววิทยาของทางด้านคริสต์ศาสนาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์รัชกาลที่5ได้เห็นความสำคัญก็คือปรับเปลี่ยนจากการศึกษาพระปริยัติธรรมแบบเดิมนะครับให้เป็นมหาวิทยาลัยหรือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นสูงนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระองค์ตั้งใจจะให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกพระอาจารย์เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและมีคำว่าและด้วย
3: และ
2: วิชาชั้นสูงสำหรับใครสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ
3: ์
2: นี่คือเรียกว่าเป็นพระราชปณิธานของพระองค์ก็คือต้องการให้การศึกษาในวัดการศึกษาที่อยู่ในพระปริยัติธรรมระบบพระปริยัติธรรมเนี่ยยกระดับขึ้นมาเป็น
3: อ
2: ุดมศึกษานะครับคำว่าอุดมศึกษาก็คือเป็นการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยของสงฆ์ซึ่งก็เกิดขึ้น2แห่งทั้งมจร.ก็คือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วก็มหามกุฏราชวิทยาลัยหรือมมร.เพราะนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญในพระราชปณิธานก็คือทำให้เราได้มีมจร.วิเขตขอนแก่นมีมจร.อีก11แห่งรวม12แห่งในปัจจุบันนี้นะครับถ้าเป็นวิทยาเขตนะอันนี้ยังไม่รวมถึงวิทยาลัยสงฆ์ต่างๆจำนวนมากแล้วก็หน่วยวิทยาบริการด้วยรวมถึงสถาบันสมทบในต่างประเทศด้วยเนี่ยเกิดจากพระราชดำริหรือแนวคิดของพระองค์นะครับที่ต้องการให้เกิดเราเรียกว่าต้องการให้มหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกอย่างเป็นรูปแบบก็คือศึกษาคำสอนของพุทธเจ้าเหมือนที่พระคุณเจ้าได้พูดเมื่อสักครู่เนี่ยว่าเมื่อพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเรียกว่าสืบต่อหรือว่าจะเป็นศาสดาของพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะครับเหมือนที่พระคุณเจ้าได้กล่าวไว้เนี่ยเหมือนที่ว่าพระองค์ได้ตรัสกับพระอานนท์นะครับว่าดูก่อนอานนท์ธรรมะและวินัยใดที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายธรรมและวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของเธอโดยการล่วงไปแล้วแห่งเรานะครับเมื่อพระองค์ได้ปรินิพพานไปแล้วเนี่ยศาสดาก็คือพระธรรมคำสอนพระธรรมคำสอนที่สำคัญที่เป็นระบบมากที่สุดก็คือพระไตรปิฎกเพราะนั้นรัชกาลที่5สมเด็จพระปิยมหาราชเนี่ยจึงต้องการให้มหาวิทยาลัยสงฆ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง
3: และวิชาชั้นสูง
2: คำว่าวิชาชั้นสูงนี้ไม่ได้หมายความว่าพระไตรปิฎกไม่ใช่วิชาสูงนะครับวิชาพระไตรปิฎกเนี่ยสูงโดยอัตโนมัติ
3: อยู่แล้ว
2: แต่ที่เราใช้คำว่าวิชาชั้นสูงเนี่ยหมายถึงวิชาที่อยู่ในอุดมศึกษาวิชาที่เป็นศาสตร์สมัยใหม่เป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์หลักเป็นศาสตร์หลักซึ่งมีอยู่แล้วเรียกว่าอุดมะหรืออุดมศึกษาก็เรียกว่าวิชาชั้นสูงส่วนพระไตรปิฎกเนี่ยมาก่อนอยู่แล้วนะเป็นศาสตร์ที่จะต้องเรียนอยู่แล้วซึ่งสอนเรื่องของพระอภิธรรมปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระวินัยปิฎกอะไรเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นหลักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือจะเรียกว่าที่ไปที่มาทำให้เกิดมจร.นะครับเพราะว่ารัชกาลที่5สมเด็จพระปิยมหาราชต้องการให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ความหมายก็คือต้องการให้เกิดความมั่นคงของพุทธศาสนาต้องการให้เกิดความมั่นคงของคณะสงฆ์เพราะคณะสงฆ์จะมั่นคงได้ก็คือพระภิกษุสามเณรต้องมีการศึกษาและพระภิกษุสามเณรเมื่อมีการศึกษาแล้วก็สามารถที่จะให้การศึกษากับกุลบุตรกุลธิดาให้การศึกษากับพระภิกษุสามเณรให้การศึกษากับประชาชนทั่วไปได้ด้วยและเมื่อประชาชนมีการศึกษาทั้งพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงนั่นคือก็จะเป็นที่มาของความสันติสุขเป็นที่มาของโลกที่สงบสุขเป็นที่มาของการเป็นประเทศที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมนะครับอันนั้นคือเป้าหมายสูงสุดอันนี้คือภาพใหญ่ๆที่เรามองว่าที่เราทราบนะทราบกันว่าเกิดมจร.ได้อย่างไรแล้วเกิดเพื่ออะไรและที่สำคัญก็คือปรัชญาของมจร.ณวันนี้ก็คือปัญญาลูกัสมิปโชโตป
3: ั
2: ญญาเป็นแสงสว่างในโลกเพราะฉะนั้นมหาจุฬาเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อให้เป็นแสงสว่างแก่โลกและชัดเจนเลยว่าวิสัยทัศน์ณปัจจุบันก็คือ มชรของเราภาพรวมทั่วประเทศเนี่ยมีวิสัยทัศน์ว่ามหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสร้างพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมอันนี้เรียกว่าเป็นปรัชญาของมชรซึ่งก็จะมาสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมชรวิเขตขอนแก่นเราด้วยวิสัยทัศน์ของมชรวิเขตขอนแก่นในช่วงแผนพัฒนาที่13นี่ก็คือศูนย์กลางพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาปัญญาและคุณธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ก่อนที่จะส่งต่อให้พระอาจารย์ขอแถมไทยนิดนึงในช่วงนี้ก็คือปรัชญาการศึกษาก็เกิดขึ้นแล้วในปี2569นะครับหมายความว่าเกิดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรเขียนตามระบบของการประเมินของ AUNQAนะครับการประเมินแบบอาเซียนเนี่ยนะครับแต่จริงๆถามว่าปรัชญาการศึกษาเรามีหรือยังเรามีมานานแล้วนะครับเรามีมานานแล้วว่าคำว่าปรัชญาการเรื่องของปรัชญาการศึกษาเรื่องของอุดมการณ์ทางการศึกษาแต่ว่าเขียนอย่างเป็นรูปธรรมก็คือณวันนี้นะครับเท่าที่ผมจำได้ก็คือมันเป็นการนำหัวนำท้ายของปรัชญาการของปรัชญามหาวิทยาลัยช่วงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่12นี่ก็คือจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่และใช้พุทธนวัตกรรมที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ได้บัณฑิตที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1: ครับผม
2: ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเพียบพร้อมด้วยปัญญาและคุณธรร
1: ม
2: เพียบพร้อมด้วยปัญญาและคุณธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นคีย์เวิร์ดเลยครับว่าปรัชญาการศึกษาของมชรก็คือเมื่อจากการศึกษาเนี่ยต้องใช้พุทธนวัตกรรมในการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้และบัณฑิตมชรเนี่ยจะมีองค์ประกอบสำคัญอยู่2เรื่องถ้าดูจากปรัชญาการศึกษานี้นะครับก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: ต้องมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1: อ
2: ันนี้ที่1เลยและที่2ก็คือเพียบพร้อมด้วยปัญญาและคุณธรรมนะครับอันนี้อันที่2แต่ว่า2อย่างนี้ยังไม่พอมีต่อท้ายอีกนะเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมแสดงว่าบุคลากรหรือนิสิตของมชรเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วเนี่ยมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตบวกด้วยปัญญาและคุณธรรมไม่จบอยู่แค่นั้นครับแต่บัณฑิตของมชรจะต้องนำความรู้ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตนำเรื่องของปัญญาและคุณธรรมไปพัฒนาสังคมชุมชนในหลายๆระดับเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมให้เกิดชุมชนสังคมสันติสุขนั่นเองครับอาจารย์ครับ
1: เจริญพรอาจารย์จะมองเรื่องของอดีตตั้งแต่ผ่านมา
2: ครับผม
1: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็คือเป็นแหล่งเรียนรู้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง
2: ใช่คร
1: ับ
2: ใช่คร
1: ับ ที่เราจะมองเห็นอยู่ก็คือพระภิกษุหนุ่มเนรน้อยตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็คือสอดคล้องกับแนวคิดของพระพุทธเจ้า
2: ครับ
1: จารัตถะภิกขเวพระหุงิตายะพระหุงสุขายะโลกานุกัมปายะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: คือนำหลักของพระพุทธเจ้าไปใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือจึงได้เกิดมีโครงการต่างๆนะอาจารย
2: ์ครับผม
1: แต่ก่อนเนี่ยเอาจริงๆถ้าไม่มีโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนนี่ผมก็ไม่ได้มีโอกาสได้เรียนหนังส
2: ือเหมือนกันเลยครับ
1: โครงการต่างๆก็เกิดมาจากปณิธานของล้นข้าวราชการที่5ก็จึงถือว่าพระพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาสงเคราะห
2: ์ครับ
1: สงเคราะห์อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสงเคราะห์ให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายท่านสงเคราะห์ท่านบอกว่าในหลักของพระพุทธศาสนาที่แท้จริงแล้วนี่ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตา
2: ครับ
1: เมื่อรวบรวมกันแล้วก็คือหลักความไม่ประมาท
2: ครับผม
1: เนี่ยก็คือความไม่ประมาททีเนี้ยหลักของความไม่ประมาทนี่มันจึงมาพร้อมกับในเรื่องของกิจกรรมทางบวรพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเนี่ยเริ่มเผยแพร่มาตั้งแต่2000ตั้งแต่พ.ศ.2000ไม่ใช่2232 234ประมาณเนี้ย
2: ครับผม
1: เมื่อ200กว่าปีในลักษณะนี้ที่เราจะมองว่าแต่ก่อนพระพุทธศาสนาไม่ได้เจริญอยู่ที่ประเทศอินเดีย
2: คร
1: ับ ประเทศอินเดียเป็นประเทศที่เป็นบ่อเกิดแห่งทุกๆศาสนา
2: ครับผ
1: มแล้วก็เป็นบ่อดับแห่งเกือบทุกๆศาสนาเราจะมองว่าพระพุทธศาสนาเราเนี่ยไปเจริญอยู่ที่อินเดียไม่ใช่แต่เจริญตามหลักคำสอนก็คือสาวกท่านอาจารย
2: ์ครับผม
1: สาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ออกไปจารถะภิกเวพหุหิตายะพหุสุขายะโลกานุกัมปายะออกไปสถานที่ที่ไม่มีร่องรอยเกี่ยวกับคำว่าคุณธรรมเราจะมาดูเด็กสมัยทุกวันเนี่ยคำว่าร่องรอยคุณธรรมเนี่ยอะไรที่มันเกิดขึ้นลักษณะของฟีดแบ็กเราจะมองเห็นเรื่องข่าวต่างๆไม่ว่าจะเป็นลูกฆ่าพ่อฆ่าลูกฆ่าแม่ฆ่าลูกเกิดมาจากในเรื่องของปัญหาของยาเสพติด ยาเสพติดแต่ถ้าเราเอาพระพุทธศาสนาไปบำบัดคำว่าบำบัดนี้ไม่ใช่ว่าให้หายขาดนะท่านอาจารย์เราจะมองอยู่เป็นประจำว่าการที่ใช้อะไรก็ตามคำว่าบำบัดเช่นบำบัดทุกบำรุงสุขเหมือนกับเราในตอนนี้บางครั้งเราก็มีความทุกข์ใช่ไหมท่านอาจารย
3: ์
1: บางครั้งเราก็มีความทุกข์เป็นเรื่องปกติของมนุษย์โลกเราบางครั้งเราก็มีความสุขแต่ตอนที่เราสุขนี้เราต้องรู้ว่าเราสุขมาจากอะไรแล้วเราทุกข์มาจากอะไรมันจึงเกิดเป็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเราต้องหาต้นเหตุของความทุกข์เมื่อหาต้นเหตุของความทุกข์แล้วเนี่ยสมุทัยคือวิธีการยังไงเอาวิธีการยังไงมาพูดเอาวิธีการยังไงมาหล่อหลอมเอาวิธีการยังไงมาแก้ไขปัญหาเราเคยได้เรียนตั้งแต่สมัยก่อนครูบาอาจารย์เนี่ยท่านจะให้ท่องเนาะอาจารย์เนาะให้ท่องหนังสือเหมือนกับท่านอาจารย์สอนผมเหมือนกันตอนนั้นผมจำได้เลยตอนที่ท่านอาจารย์สอนอาตมาเนี่ยโอ้นะครับอาจารย์ได้ให้อ่านให้อ่านแล้วก็ออกไปเขียน
3: ครับ
1: จับประเด็นได้แต่ละคำออกไปเขียนจับประเด็นได้แต่ละคำออกไปเขียนจับประเด็นได้แต่ละคำออกไปเขียนแล้วอาจารย์ก็ให้พวกผมลบแล้วก็จำประเด็นนั้นได้เนี่ยคือทักษะเลยนะอาจารย
3: ์ครับผม
1: ทักษะเลยว่าอ๋อการที่เราจะจำเนี่ยมันต้องลงมือก่อน
3: ใช่ครับ
1: อยู่เฉยๆเราจะไปจำมันก็จำได้แต่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์เมื่อนำไปเขียนอาจารย์ก็ให้ลบแล้วก็เขียนแล้วจำไม่ได้ใช่ไหมเขียนใหม่ครับพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าเขียนแล้วลบนะพระคุณเจ้าลบแล้วเขียนใหม่นะประมาณนี
3: ้
1: ทำไมต้องย้ำคิดย้ำทำอย่างนี้ครับอาจารย์เป็นหลักยังไงครับ
2: ครับในส่วนของ
1: คารวะญาติโยม
2: ถือว่าเป็นเทคนิคหรือเป็นวิธีการอาจจะเทียบแล้วก็เหมือนกับเป็นมุขปาฐะที่แบบหนึ่ง
1: เจริญพร
2: ผมเนี่ยผมประทับใจมากตอนเรียนอยู่ชั้นน่าจะเป็นป.3หรือป.4น่าจะป.3นะก็คือคุณครูเนี่ยจะสอนเรื่องของการคัดภาษาไทยแล้วก็ให้ออกไปเขียนหน้ากระดานแข่งกันนะครับเขียนคำศัพท์เขียนภาษาไทยนี่แหละครับเขียนแข่งกันเพราะเรามักจะมีการชอบสะกดผิดมีคำหนึ่งที่ผมออกไปเขียนแล้วชนะเพื่อนก็มีความสุขพานโรงนี่แหละครับเขียนคำว่าพานโรงนี่แหละหลายคนก็จะพอพานสารานอหนูบ้างพอพานสารพอสัมพอสารานอเนียนบ้างหรือเขียนอะไรสารพัดแหละแต่มีผมที่ออกไปเขียนพอพานพอสัมภาสระอาลอเรือสระโอลอเรือพองูผ่านวงนะก็เขียนถูกอยู่คนเดียวนะครับก็ตรงนี้กำลังจะถอดบทเรียนว่าถ้าเราอยากพูดเก่งเราก็ต้องฝึกพูดเหมือนเราจะสอนให้เด็กเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่ใช่สอนเด็กให้ท่องจำอย่างเดียวแต่มันต้องมาทักษะการพูดก็คือโดยธรรมชาติเนี่ยมนุษย์เกิดมาไม่ได้เขียนก่อนนะมนุษย์เกิดมาไม่ได้อ่านก่อนแต่มนุษย์เกิดมาคือพูดก่อนเพราะฉะนั้นทำยังไงจะสอนให้เขาพูดโดยธรรมชาติสอนให้พูดสอนให้อ่านสอนให้ก็เรียกว่าถ่ายทอดออกมาคำพูดเรียกคำว่าพ่อเรียกคำว่าแม่โต๊ะเตียงตังอะไรต่างๆพวกนี้ให้พูดก่อนนะครับเพราะนั้นการสอนที่ดีก็คือสอนด้วยการพูดแต่ว่าลำดับต่อมาก็คือเพื่อกรีดลงในหยักสมองให้มากขึ้นเนี่ยอ่านอย่างเดียวมันไม่พอสังเกตดูว่าหลักของนักปราชญ์ก็คือสุจิปุริ
1: ปินิ
2: มุตโตใช่ไหมครับสุก็คือฟังจ
1: ิ
2: ก็คือคิดไปด้วยปุก็คือถามถ้าไม่เข้าใจก็ถามแต่อันสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากลิขิตเวลาเราเขียนลงแต่ละครั้งเนี่ยมันจะเหมือนกรีดรอยหยักขึ้นในสมองเราอ่านไปด้วยพูดไปด้วยเขียนไปด้วยผมไปเรียนอินเดียเนี่ยใช่ไหมครับพระคุณเจ้ากระดาษฟูสแกปเนี่ยเตรียมสอบหนึ่งข้อเนี่ยต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษให้ได้อย่างน้อยคนอินเดียเนี่ยนักนิสิตนักศึกษาอินเดียเขาเขียนได้เป็น10แผ่นคนไทยเนี่ยมาตรฐานคนไทยเนี่ยเขียน1ข้อตอบกระดาษให้ได้ประมาณ 5-6 แผ่นเพราะฉะนั้นในแต่ละเดือนเนี่ยผมไม่ทำอะไรก็ไปเรียนอินเดียเรียนปริญญาโทผมซ้อมเขียนนะครับซ้อมเขียนบางคนเนี่ยตั้งกระดาษเป็นขนาดนี้ตั้งกระดาษสูงประมาณเนี่ยท่วมหัวตั้งบนโต๊ะเขียนเนี่ยนั่นแหละเขียนนะซ้อมเขียนอ่านแล้วก็มาโน้ตแล้วไม่พอก็เขียนอีกซ้อมเขียนนะครับพอไปสอบเนี่ยไหมครับมีเพื่อนบางท่านบอกว่าโอ้สมองเร็วกว่ามืออีกหมายความว่าจำได้เยอะไงครับ
1: จำได้เยอะ
2: ยิ่งอ่านเยอะเขียนเยอะขีดเขียนเยอะความทรงจำมันก็เข้าไปในรอยหยักไม่ต้องท่องไม่ต้องท่องก็ได้ไม่ต้องท่องแต่ว่าการท่องอีกแบบหนึ่งก็คือท่องด้วยการเขียนอ่านแล้วก็เขียนอ่านแล้วก็เขียนอ่านแล้วก็เขียนฝึกเขียน เนี่ยถึงตรงกับที่พระคุณเจ้าว่าการให้ออกไปเขียนมันก็จะทวนไปด้วยว่าหนึ่งการสะกดคำถูกไหมสองก็คือมันช่วยกรีดความทรงจำขึ้นในรอยหยักสมองของเราด้วยเพราะนั้นหลักการศึกษาอันหนึ่งก็คือเรื่องของการฟังการพูดพูดนะพูดฟังอ่านเขียนนี่แหละครับพูดฟังอ่านเขียนแต่ถ้ามาถึงณวันนี้เนื่องจากอันนี้เป็นประเด็นที่อาจจะดิสคัสกันก็คือพิปายกันก็คือมาถึงณวันนี้แหล่งเรียนรู้มันเยอะพระอาจารย์อินเทอร์เน็ตก็
1: ม
2: ี AI ก็
1: ม
2: ี
1: AI ก็
2: ม
1: ี
2: แหล่งค้นคว้าอะไรต่างๆมีหมดเลยคือพูดง่ายๆว่า Big Data หรือ Information เนี่ยมันเยอะมากแต่สิ่งที่เราจะต้องแลกเปลี่ยนกันก็คือวิธีการเลือกข้อมูลวิธีการศึกษาแล้วก็วิธีการภาษาทุกวันนี้เราเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าสะท้อนคิดจริงๆมันก็คือติ้งนั่นแหละถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือติ้งหรือทอทหรือคอนซิเดอร
1: ์
2: การพิจารณาแต่ภาษาอังกฤษที่เราเอามาใช้กับวงการการศึกษาคือเราใช้คำว่า reflection ก็คือสมมติว่าผมพูดต่อหน้าชั้นกับนิสิต10รูป21รูปเนี่ยหรือพูดต่อหน้าเพื่อนๆเนี่ยสอนเนี่ยบรรยายสมมติว่าผมบรรยายเสร็จหรือพระอาจารย์บรรยายเสร็จเนี่ยพระอาจารย์บรรยายเสร็จสรรพเรียบร้อยบรรยายสัก30นาทีเนี่ยพระอาจารย์ก็จะถามลูกศิษย์ครับที่ฟังไปเมื่อกี้เข้าใจว่าอย่างไรนั่นแหละครับการให้เขารีเฟคชั่นออกมาหรือแม้แต่เขาเอางานมาส่งเราเนี่ยเขาทำรายงานมาส่ง20หน้า30หน้าหรือเขาทำ PowerPoint มาให้เราเนี่ยเป็นไปได้ไหมให้เขาออกไปพูดหน้าชั้นแล้วให้พูดจากความเข้าใจโดยไม่ต้องมีสคริปต์โดยเดี๋ยวนี้เด็กสมัยใหม่ก็เก่งเหมือนพวกเรานี่แหละครับมี PowerPoint ไม่พอนะมีสคริปต์อยู่ในมือด้วย
1: มีสคริปต์อยู่ในมือ
2: มีสคริปต์มีคำพูดทุกอย่างเรียบร้อยอยู่ในมือแต่ถ้าไม่มีสคริปต์เนี่ยเราจะให้เขา reflection แบบเขาชำเลืองมอง PowerPoint แป๊บเดียวเขาสามารถพูดต่อไปได้เขาชำเลืองมองแค่หัวข้อเดียวเขาพูดต่อไปได้เขาชำเลืองมองแค่บรรทัดเดียวเขาพูดต่อไปได้นั่นแสดงว่าเรากำลังให้เขา reflection ให้เราฟังเราก็จะประเมินได้เลยโอ้ยคนนี้มันเข้าใจจริงเฮ้ยคนนี้มันเรียนรู้มาจริงเฮ้ยคนนี้มันทำรายงานทำมาจริงเราก็จะรู้เลยว่าเขาเข้าใจแต่ถ้าเมื่อไหร่ส่งรายงานมาอย่างสวยหรูนะครับทำรายงานมาอย่างสวยหรูส่งPowerPointมาอย่างสวยหรูแต่พอออกให้ไปพูดไปไม่เป็นเลยพูดไม่ได้เลยไม่รู้ว่าจะพูดเรื่องอะไรท็อปิกนี้จะพูดว่าไงจะอธิบายว่ายังไงอย่างนี้ก็แสดงว่าทำให้เรารู้เพราะฉะนั้นหลักการประเมินว่าเด็กสมัยนี้นิสิตสมัยนี้หรือว่าผู้คนสมัยนี้เนี่ยเขาเข้าใจสิ่งที่เราสื่อสารออกไปไหมเนี่ยบางทีเราก็ต้องให้เขาสะท้อนกลับมาเหมือนเราพูดคุยกันแหละพระอาจารย์เราคุยกันในที่ทำงานเนี่ยสมมติว่าประธานนั่งหัวโต๊ะเนี่ยพูดเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยลองให้คนที่ฟังเขาพูดหน่อยสิเขาเข้าใจในสิ่งที่ท่านประธานพูดไหมหรือเข้าใจในสิ่งที่เราเสนอไหมสมมติว่าเราเป็นคนเสนอ presentation ในห้องประชุมเนี่ยเสนอเสร็จไปแล้วเนี่ยลองพูดหน่อยสิเข้าใจว่ายังไงหรือมีประเด็นไหนจะถามถ้าเขาถามเป็นถามได้หรือสะท้อนกลับมาโอ้คนที่นำเสนอก็จะมีความสุขว่าโอ้เพื่อนสนใจในสิ่งที่เรานำเสนอเขาสนใจในสิ่งที่เราต้องการนำเสน
1: อ
2: หรือบางทีถามมาก็ตรงกับสิ่งที่เราพูดอยู่ในสโคปที่เรานำเสนอไม่ใช่ว่าเราพูดอย่างหนึ่งถามไปอีกเรื่องนึงหรือบางทีสะท้อนกลับมาไปคนละเรื่องกับที่กำลังอยู่ในเวทีเดียวกันเลยประมาณนี้ก็จะทำให้เกิดการเขาเรียกว่า reflection เพราะนั้นการเขียนถือว่าเป็น reflection นะอาจารย์เพราะฉะนั้นผมคิดว่าณวันนี้เนี่ยการออกข้อสอบปรนัยก็จำเป็นอยู่กรณีนิสิตเยอะๆแต่ว่าการออกข้อสอบอรรถนัยหรือการให้เขียนเนี่ยเหมือนสอบนักธรรมก็ต้องมีวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรร
1: ม
2: หรือวิชาเอเซ่เนี่ยยังต้องมีอยู
1: ่
2: เพราะสิ่งเหล่านี้จะสะท้อนได้เลยว่าเขาเข้าใจไหมฟิงของเขา reflection ออกมาหลังจากที่เขาเรียนพุทธอนุพุทธพุทธประวัติพุทธะกระทู้พุทธะธรรมวินัยเรียนมาแล้วอ่ะเวลาเขามาเขียนออกมาเขาเขียนเป็นไหมเขียนได้ไหมเขียนได้จริงๆไหมอะไรพวกนี้หลักสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นหลักการสะท้อนคิดครับอาจารย์ครับเพื่อเราจะได้ประเมินว่าเขามีความเข้าใจตรงมากน้อยขนาดไหนครับ
1: การศึกษาก็คืออาวุธที่ทรงพลังที่สุด
2: ใช่ครับ
1: ก็คืออาวุธในตรงนี้แม้จะมองไม่เห็นแต่อาวุธในตรงนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าไปฟาดฟันอุปสรรค
2: ใช่ครับ
1: ผ่านอุปสรรคองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธิยานเจ้าเนี่ยใช้ลักษณะของความนิ่งสงบสยบทุกความเคลื่อนไหว
2: ใช่คร
1: ับ อะไรก็ตามที่มันเป็นธรรมชาติน้อยสัตว์เนาะอย่างที่ท่านอาจารย์ได้พูดมาเมื่อครู่เนี่ยคือธรรมชาติทั้งหมดธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของคนธรรมชาติของสัตว์ธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราแต่ธรรมชาติอีกอย่างนึงก็คือธรรมชาติในเรื่องของการกินของเวลาต่อไปเนี่ย เราก็ยังคิดอยู่เลยนะว่าการเรียนการสอนจะเป็นยังไง
2: ครับ
1: เด็กรุ่นใหม่สมัยใหม่เจนใหม่เขาจะคิดยังไงวัฒนธรรมประเพณีมันจะยังสืบคงเดิมอยู่หรือเปล่าเห็นหลายๆวัฒนธรรมในตอนนี้ก็เริ่มกลืนไปแล้ววัฒนธรรมที่เริ่มหายไปแล้วนะครับในเรื่องของการศึกษาต่อไปเนี่ยอาจจะเหมือนกับยุโรปทางยุโรป
2: ครับ
1: ยุโรปในการศึกษาเนี่ยจะมองเลยว่าการศึกษานี่เป็นเรื่องที่ศึกษาอยู่ตลอดเวลา
2: ใช่ครับ
1: นี่คือล้นเก้ารัชกาลที่5แล้วก็พระพุทธเจ้าท่านก็บอกอยู่ว่าชีวิตคือการศึกษา
2: ใช่ครับ
1: ศึกษาในตรงนี้ก็คือศึกษาในเรื่องของการเกิดการแก่การเก็บการตายทีนี้อาตมาก็เลยมีความสงสัยท่านอาจารย์
2: ครับ
1: ในลักษณะของเมื่อคืนเนี้ยหรือวันก่อนๆเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปนิมนต์โยมได้มานิมนต์โยมได้มานิมนต์เนี่ยพอนิมนต์ปุ๊บเราก็พูดกันตั้งแต่ก่อนว่าเวลานิมนต์นี่ก็คือมาเรียนเชิญพระคุณเจ้าพร้อมคณะ
2: ครับ
1: เพื่อที่จะไปสาธยายทำอะไรก็ว่าไปครับประมาณนี้แต่เมื่อมายุคใหม่สมัยใหม่แล้วการคำมานิมนต์ก็คือพระคุณเจ้าประมาณพระมหาได้เบอร์พระมหาไหมนิมนต์นะนิมนต์นะนิมนต์สวดนะก็เลยมาคิดอยู่ในใจว่าอันนี้ประเด็นแรกเลยก็คือเราก็ตังหิดก็เลยว่าขันนิมนต์เนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยเราเป็นเด็กนะอาจารย
2: ์
1: มีขัน5มีขัน8นิมนต์เป็นทางการ คนที่เรียกว่าสิ้นกรรมไปหมดกรรมไปอายุเท่าไหร่มีฐานะทางครอบครัวเป็นยังไงอยากจะให้ทางวัดช่วยเหลืออะไรประมาณนี
2: ้
1: ซึ่งทุกวันนี้เราก็เลยไม่รู้เลยว่าคำว่านิมนต์ในตรงนี้ก็คือไปในรูปแบบไหนไปในรูปแบบไหนเคยมีโอกาสครั้งนึงเขานิมนต์อยู่จำนวน9รูปแต่ด้วยวัดบ้านนอกนะอาจารย
2: ์
1: วัดบ้านนอกอ้าวนิมนต์พ่นมาแต่แม่พระพ่นมาไปไปฮับแล้วซุ่มไปฮับแล้วคนไปฮับก็ไปฮับแล้วพอไปถึงบ้านเจ้าภาพอ้าวคือเอามาเก้ารูปนึงคนมายังใส่อีกหลายรูปจะเอากลับขึ้นไปทำไมเอามายังหลายรูปไปเอากลับขึ้นไปอาจารย์ครับบางครั้งพระก็คนเนาะการที่จะได้ฉันการที่จะได้ขบได้ฉันนี่ก็ต้องอาศัยคารวะญาติธรรมจำเป็นพระก็ต้องนั่งรถกลับไม่ใช่พระเป็นสามเณรเป็นสามเณรเอาแต่พระว่าก็เลยว่ามันแตกต่างกันไหมอาจารย์ว่าในยุคปัจจุบันนี้มันจะค่อนข้างเป็นยังไงนะครับในเรื่องของประเพณีอาจารย
2: ์ครับแสดงว่าเรื่องการอันนี้ถ้าพูดตามหลักของการบริหารจัดการในองค์กรก็คือเรียกว่าเป็นการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนเป็นเรื่องการสื่อสาร
1: ที่ไม่ชัดเจนที่มันชัดเจน
2: นะครับถ้าการสื่อสารที่ชัดเจนสมัยก่อนก็คือก็มีดอกไม้ธูปเทียน
1: ดอกไม้ธูปเทียน
2: ฮะไปนั่งลงไปนิมนต์ที่วัดนะไม่ใช่นิมนต์ทางโทรศัพท์นะ
1: ครับ
2: ไม่ใช่นิมนต์ทางไลน์นะก็คือไปขี่มอเตอร์ไซค์หรือขี่จักรยานหรือจะเดินจากบ้านไปก็แล้ว
1: หรือมอบให
2: ้หรือมอบให้ใครก็ได้แล้วก็ไปหาไปนั่งกราบเรียบร้อยมีผ้าขาวม้าพาดไหลเสียงไหลไปด้วยแล้วก็กราบแล้วก็ยื่นดอกไม้ธูปเทียนให้ก็รัตนากี่ลูกไปสวดมนต์เย็นด้วยไหมเย็นนี้แล้วก็พรุ่งนี้เช้าฉันเช้าต้องชัดเจนอีกนะ
1: ชัดเจน
2: ต้องชัดนะว่าสวดมนต์เย็นแล้วมีฉันเช้าไหมหรือนิมนต์เฉพาะตอนเช้าไม่ต้องสวดมนต์เย็นก็ต้องให้ชัดอีกนะ
1: ต้องให้ชัดอีก
2: และที่สำคัญต้องนิมนต์ให้ถูกอีกนะว่ากี่รูป
1: กี่รูป
2: กี่รูป5หรือ7หรือ9ถ้าเป็น

0: ายกันก็คือสมมติว่านิมนต์ไปสวดมนต์5ลูกฉันเช้า5ลูกสมมติว่าที่วัดมี10อีก5ลูกก็ไม่ได้อดนะโดยหลักการ
1: ใช่ครับ
0: จะมีมาตอนเช้าด้วย
1: จะมีมาตอนเช้า
0: ถึงแม้ว่าไม่ได้ไปฉันในบ้านแต่ก็จะได้ฉันที่วัดในเวลาเดียวกันพร้อมกันด้วย
1: อาวาสญาติโยมท่านก็จะ
0: เอามาให
1: ้บอกง่ายๆขึ้นแดงคนมา
0: แดงคนมา อันนี้คือหลักการไม่ว่าจะนิมนต์ด้วยวิธีไหนก็ทำเพราะนั้นหลักการก็คือญาติโยมนี่แหละผมว่าบางทีพระก็ต้องฟีดแบ็กกลับไปนะเวลานิมนต์แบบคลุมเครือพระก็ต้องควิชชั่นกลับไปอาจิรูปล่ะ
1: อาจิรูปล
0: ่ะมีเอาพระทั้งเบิดบ่หรือโยมด้วยหรือไม่ใช่โยมหมายถึงสามเณรด้วยไหมแล้วพระที่อยู่วัดเนี่ยใครจะให้ใครมาดูแลท่านอะไรดูแลท่านนะอะไรประมาณนี้มีอะไรก็มาดูแลท่านแต่ว่าอยู่ในวัดก็ประมาณนี้เรื่องรูปแบบการนิมนต์เนื่องจากว่าปัจจุบันมันไม่ได้มีปัญหาบางทีก็ส่งไลน์ก็ได
1: ้
0: แต่ขอว่านิมนต์แล้วอย่าลืมก็แล้วกันแล้วแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นงานเป็นทางการที่เขาตั้งใจจัดอยู่แล้วเนี่ยถ้าไม่ได้มาจะมาหลอกว่าจะนิมนต์พระไปจำนวนเท่านั้นเท่านี้พอถึงวันงานไม่มีเลยอะไรไม่ได้จัดงานหรือลืมไปแล้ววันนิมนต์พระ
1: นิมนต์พระ
0: แล้วตัวเองก็ไม่จัดงานอย่างเงี้ยผมว่าอาจจะเกิดขึ้นน้อยมากเพราะส่วนใหญ่ถ้าจะนิมนต์อย่างผมเนี่ยถามว่าเคยไหมเคยโทรศัพท์ไปไหมเคยโทรไปอย่างเช่นโทรไปหาอันนี้เอ่ยชื่อได้ก็ไม่ได้เสียเรื่องเสียโทรไปหาอาจารย์พระครูศรีปริยัติบัณฑิตท่านอาจารย์พระมหาประพลเอ่ยชื่อท่านได้ท่านเมตตาผมมากผมปลูกต้นไม้ที่วัดเทพกุณารามท่านก็ดูแลรักษาต้นน้ำต้นไม้จนเติบโตบางทีผมก็โทรไปพระอาจารย์อยู่ไหมหลวงพ่ออยู่ไหมหลวงพ่อพระราชกุลอยู่ไหมครับวันนี้ผมกับครอบครัวจะไปถวายสังฆทานนะจะไปทำบุญถวายเพียรนะอะไรเงี้ยแค่นี้ก็จบแล้วนะส่วนพระมีเท่าไหร่ผมถามด้วยนะพระมีเท่าไหร่เนรมีเท่าไหร่ประมาณนี้เราก็จะได้เตรียมไงว่าพอดีไหมหุงข้าวกี่หม้ออะไรกี่หม้อนี
1: ่
0: คืออินฟอร์เมชันต้องม
1: ี
0: ข้อมูลต้องชัด
1: สื่อติดต่อสื่อสาร
0: นะครับแล้วก็มีสังฆทานกี่ชุดเราก็ต้องบอกด้วยนะมีสังฆทานกี่ชุดถวายซองไหมอะไรไหมถวายกี่ท่านอาหารเป็นยังไงอะไรไงมีอาหารรูปแบบไหนบางทีก็ต้องถามด้วยอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คือความชัดเจนส่วนวิธีการสื่อสารไม่ได้เป็นปัญหา
1: ไม่ได้เป็นปัญหา
0: จะโทรศัพท์จะไลน์จะอะไร Facebook หรือจะวิดีโอคอลมาที่คนก็ได้อะไร
1: คือยุคนี้สมัยใหม่นะครับความอะไรที่มันก้าวกระโดดไป
0: คร
1: ับ บางครั้งเราแต่ก่อนเนาะ
0: ขอแค่ให้ชัดเจน
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วนิมนต์กลับเนี่ยองค์ผมว่าช่างไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่
1: แม้แต่คนธรรมดาก็ไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่
0: คือถ้าไปถึงแล้วเนี่ยถ้าเป็นผมนะยังไงเจ้าภาพก็สู
1: ้
0: มาเลยมาแล้วก็มาเลยครับนิมนต์เต็มที่อะไรทำนองนั้นครับอาจารย์
1: กับนี่แหละก็เลยเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาก็ไปด้วยนะครับแล้วก็ศาสนพิธีนี่แหละที่ได้คุยกับอาจารย
0: ์ครับ
1: ก็คือศาสนพิธีในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นงานมงคลหรืองานอมงคลถ้าเราจะมองจริงๆแล้วนี่งานทุกงานล้วนแต่มีความสำคัญ
0: ใช่
1: ต่อสังคม
0: ใช่ครับ
1: สังคมนี่เกิดหล่อหลอมอยู่ได้ก็อย่างเช่นงานศพอย่างนี้ครับอาจารย์เนาะคนบ้านใกล้เรียนเชียงพี่น้องอะไรก็ต้องมาช่วยกัน
0: คร
1: ับ อาตมาก็เลยมาคิดในใจว่างานประเภทงานอมงคลเนี่ยไม่ควรต้องไปเรียนเชิญถึงบ้าน
0: อ
1: ันนี้บอกหยุดได้ญาติโยมตลอดเวลา
0: ครับ
1: ถ้าอยู่บ้านใกล้เรียนเคียงหรือสามารถไปได้นี่ให้ไปเลย
0: ครับ
1: ไม่ต้องให้เขาไปเชิญบอกว่าเขาไม่เชิญโอ้ยไม่เคยเชิญสักทีก็เลยไม่ได้ไปอันนี้คืองานประเภทนี้เป็นงานที่เจ้าภาพก็คือเศร้าโศกเสียใจอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: พอเจ้าภาพเศร้าโศกเสียใจอยู่แล้วคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยคือผู้ที่อุ้มชูก็คืออุ้มชูทางด้านจิตใจมันก็เลยเป็นพี่บ้านเหนือเกลือบ้านใต้ดูแลซึ่งกันและกันอันนี้ก็เกิดมาจากพระพุทธศาสนามหาจุฬาอีกนะท่านอาจารย
0: ์ครับผม
1: นะครับคือประเภทนี้ทุกอย่างเนี่ยมันจะมีจำกัดอยู่ในวิชาเทศกาลและประเพณีเนี่ยวิชาทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยมันคือการตอบโจทย์ชีวิตเลยชีวิตเนี่ยที่ดำเนินไปตามปกติของมนุษย์โลกเราเนี่ยอะไรก็ตามที่มันตอบโจทย์ชีวิตเนี่ยทุกอย่างมันจะดำเนินไปได้ดี
0: ครับ
1: แต่วัฒนธรรมหลายๆอย่างก็เริ่มกลืนกินไป
0: ครับ
1: ข่าวสารบ้านเมืองอะไรก็มาปุ๊บข่าวเรื่องพระเรื่องเจ้าบ้านนอกก็เลยเอิ้นว่าปลาตัวเดียวเน่าหมดของ กลายเป็นกระแสนิยมอะไรที่เขาเอาไปล้อเลียนกันก็เลย
0: ครับ
1: เห็นนักวิชาการท่านนึงท่านออกมาพูดท่านออกมาพูดว่าโอ้ทุกวันนี้เห็น AI ทำเป็นรูปภาพแล้วก็ออก

0: ว่าโน่นนี่นั่นมันถึงสมัยนี้แล้วเหรอ
1: ครับ
0: คือคนเรามันมองแต่ละมุมมองนะอาจารย์เนาะแต่ก่อนก็มีพระวิทยากรก็มีให้ความรู้ก็มีเป็นพระวิปัสสนาจารย์ก็มีแต่ว่าในยุคนี้ในยุคปัจจุบันนี้ท่านอาจารย์คิดว่าต่อไปนี้เนี่ยในฐานะที่อาจารย์เป็นดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์ลองสังเคราะห์ดูครับว่า AI กับพระพุทธศาสนามันจะไปด้วยกันได้ยังไงท่านอาจารย
1: ์ครับก็เป็นยุคสมัยเป็นยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงนะครับมันดิสรัปเรานะครับมันมาเกี่ยวข้องกับเราและถ้าเราจะไม่ใช้เลยเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเราจะทำงานไม่ทันคนอื่นเราจะไม่ทันคนอื่นแล้วก็เราก็จะเป็นคนตกยุคตกสมัยด้วยเพราะนั้นผมคิดว่าเราอาจจะต้องปรับตัวนะพระสงฆ์สามเณรพวกเรานักวิชาการในมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาก็ดีหรือแม้แต่เยาวชนก็ดีประชาชนก็ดีแต่ก็ต้องอยู่ในวิธีการที่สมดุลเหมาะสมก็คือพูดง่ายๆหลักมัชฌิมาปฏิปทานี่แหละครับอันไหนควรใช้ AI ไม่ควรใช้ AI นะครับหรือถ้าใช้แล้วเราจะตรวจสอบอย่างไรตรวจสอบความเหมาะสมอย่างไรเหมือนกับเราให้มันเจเนเรตเราบอกมันว่าช่วยทำการ์ดใส่ภาพเป็นอินโฟกราฟิกให้หน่อยมีรูปญาติโยมสาธุชนมีรูปพระสงฆ์อยู่ในนั้นด้วยพอมันเจเนเรตออกมากลายเป็นว่ามีภาพของพระติดกับโยมผู้หญิง
0: อ
1: ันนี้เราก็ต้องสั่งมันใหม่นะไม่ใช่ใช้ตามนั้นเลยนะไม่ใช่ว่ามีเจเนเรตภาพออกมาเป็นภาพพระกับโยมผู้หญิงติดกันเราก็ต้องสั่งมันใหม่เลยว่าให้โยมผู้ชายมาอยู่ติดกับพระส่วนโยมผู้หญิงให้ไปอยู่ติดกับเด็กหรือเยาวชนอีกฝั่งนึงก็ต้องสั่งมันใหม่ไม่ใช่ว่ามันทำอะไรออกมาเราทำตามนั้นทั้งหมดเราต้องมาสังเคราะห์เราต้องมาวิเคราะห์ด้วยว่ามันเหมาะสมไหมและที่สำคัญก็คือถ้าเราใช้ AI ออกมาแล้วเนี่ยนะมันช่วยการเผยแผ่ได้ไห
0: ม
1: ถ้ามันช่วยได้มันก็ดีนะครับขอแค่ว่างานที่ออกมาเป็นเรื่องของความสร้างสรรค์แล้วก็มันเจริญศรัทธาเจริญสติแล้วทำให้คนเนี่ยเกิดความรู้นำไปสู่การปฏิบัติแล้วก็มีความสุขกับการดำเนินชีวิตกับการใช้ชีวิตขอแค่อย่าไปใช้ AI ในทางที่เป็นอาชญากรร
0: ม
1: หรือใช้ AI ไปหลอกลวงนะครับหรือใช้ AI โดยที่ไม่รู้เท่าทันเหมือนกับที่เราทราบนั่นแหละครับบางทีใช้ AI ดูโดยไม่รู้เท่าทันผมก็ไม่ได้เขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยมาใส่ชื่อว่าผมเขียนอะไรเงี้ยหรือว่าผมไม่ได้เป็นคนทำหรือผมไม่ได้อยู่มหาลัยแห่งนี้แต่บอกว่าผมไปอยู่มหาลัยแห่งนี้อะไรเงี้ยนะอะไรที่มันเออร์เลอร์แล้วเรียกว่ามันหลอนภาษา AI เขาเรียกว่า Hallucination ก็คือมันคิดเองเป็นตู่เป็นตะสร้างขึ้นมาเองมันเจเนเรตขึ้นมาเองนะครับเพราะนั้นเราก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบเพราะนั้นผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นเราก็ดีในวงการพุทธศาสนาก็ดีเด็กเยาวชนก็ดีผู้ใหญ่ก็ดีคนทำงานก็ดีผมคิดว่าถ้าคิดในหลักการเชิงระบบเนี่ยผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับตัว
0: อ
1: ินพุตที่เราใส่เข้าไปเราจะใส่อะไรเข้าไปให้เหมือนเราสั่งลูกน้องอ่ะเราให้ข้อมูลอะไรลูกน้องถ้าสมมติว่า AI มันเป็นลูกน้องเรามันเป็นผู้ช่วยเรามันเป็นเลขาเราเราจะให้ข้อมูลอะไรกับเขาถ้าเราใส่พระไตรปิฎกให้เขาแสดงว่าเขาต้องอ่านพระไตรปิฎกถ้าเราใส่หนังสือเล่มนี้เข้าไปแสดงว่าเราต้องการให้เขาอ่านหนังสือเล่มนี
0: ้
1: นะครับหรือถ้าเราใส่ตำราเล่มนี้เข้าไปถ้าเราบอกเขาว่าเราตีกรอบให้เขาว่าตำราเล่มนี้นะหนังสือเล่มนี้นะใบลานชุดนี้นะกรุณาอ่านจากนี้เท่านั้นแล้วช่วยสร้างเป็นวิดีโอพอดแคสต์ขึ้นมาหน่อยจากพระไตรปิฎก 2-3 เล่มนี้จากหนังสือ 2-3 เล่มนี้ตีกรอบให้แล้วพอเขาสร้างขึ้นมาเราก็ลองฟังดูหน่อยว่ามันใช่ไหมมันตรงกับสาระที่เราให้ไหมเราก็มาตรวจสอบถ้ามันดีมันใช่มันถูกผมว่าเกิดประโยชน
0: ์
1: นะครับก็จะทำให้แทนที่เราจะมานั่งบันทึกวิดีโอตั้งกล้องถ่ายทั้งวันก็ยังไม่เสร็จนะครับหรือเราจะมาทำเขียนงานสักเรื่องทำบันทึกข้อความสักเรื่องนั่งพิมพ์อยู่ตรวจทั้งวันแล้วก็ถึงตอนเย็นก็ยังไม่เสร็จอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นงานไหนที่มันทำให้เราเกิดสปีดเกิดความรวดเร็วได้มากขึ้น
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรตัญญาครับนายกรัฐมนตรีสั่งเตรียมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่4ถึงวันที่10ตุลาคมนี้เฝ้าระวังมวลน้ำจากทะเลจีนใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
7: เร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
8: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่4ถึงวันที่10ตุลาคมนี้พร้อมเฝ้าระวังมวลน้ำจากทะเลจีนใต้และติดตามสถานการณ์พื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิด
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงความมุ่งมั่นของหน่วยงานภาครัฐในการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีวันหยุดเพื่อสร้างความมั่นใจและลดความวิตกกังวลให้แก่ประชาชนสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางและภาคตะวันตกเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่ามีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมนี้และยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำก้อนใหญ่จากทะเลจีนใต้ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาซึ่งอาจส่งผลกระทบในช่วงเวลาดังกล่าวนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังพิเศษในพื้นที่ภาคใต้โดยเบื้องต้นได้มีการประสานงานเชิงรุกกับแม่ทัพภาคที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรส่วนหน้าภาค4และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์แบบครบวงจรทั้งการป้องกันการเยียวยาและการอพยพประชาชนอย่างทันท่วงทีพร้อมสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมอุบัติภัยทางธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวปฏิพลสถาพมารายงาน
3: เช่นเดียวกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนระวังอากาศแปรปรวนในช่วงวันที่4ถึงวันที่6ตุลาคมนี
10: ้นางจอมขวัญสักกมาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าในช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักวันที่4ตุลาคมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีวันที่5ถึง6ตุลาคมนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วย กรกฎภูมิสวทอุบลราชธานีรายงาน
3: กองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนอ้างว่ามีนักรบของกลุ่มกบฏฮูตีประมาณ 1,540 รายได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากปฏิบัติการทางทหารในหลายพื้นที่ของเยเมนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของพันเอกมาเจดอับดุลเลาะอัลนาซิลีโฆษกกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนโจมตีเป้าหมายทางการทหารของกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ของเยเมนซึ่งรวมถึงเมืองตาอิสในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่งผลให้นักรบของกลุ่มกบฏฮูตีประมาณ 1,540 รายได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้นอกจากนี้ยังทำให้ยานพาหนะทางทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์อื่นๆถูกทำลายรวม216รายการโฆษกกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนยังอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวสามารถสกัดการรุกคืบของกลุ่มกบฏฮูตีในเมืองตาอิสได้สำเร็จอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงล่าสุดของกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานในระยะยาวจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: SM 995 0 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไ
3: ทยมันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อชุดเดียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติค่ะ

การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติรวมพลังสร้างชาติด้วยมิติวัฒนธรรมในรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ดำเนินรายการโดยดร.สมยงแก้วสุพรรณประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นและประธานสภาวัฒนธรรมภาคอีสาน

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติกันเช่นเคยนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์เวลาก็นี่แหละสัก10โมง11โมงไม่ใช่10โมง10โมงประมาณ10นาทีนะครับท่านผู้ฟังครับก็จะเป็นรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้ท่านดร.สมยงค์ กสุพรรณประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นวันนี้ไม่อยู่ครับไปประชุมที่กรุงเทพมหานครท่านผู้ฟังไปประชุมเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแกส่งมาให้ด้วยไปประชุมเสริมสร้างพลังความร่วมมือทางวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมนะครับก็จะไปวันที่2ถึงวันที่4นี่แกก็จะลาวันนี้กับพรุ่งนี้ด้วยนะไม่ได้มาก็คงต้องฟังผมคนเดียวไปก่อนการประชุมนี่ก็ไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วล่ะนะครับแล้วก็มีหัวข้อที่น่าสนใจก็คือเรื่องการแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ถอดบทเรียนการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมแล้วก็การนำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเงี้ยนะครับแล้วก็มีสภาประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยก็จะมีการนำเสนอผลงานต่างๆอะไรเหล่านี้แหละนะครับมีภาคต่างๆก็นำเสนอผลงานของวัฒนธรรมจังหวัดต่างๆนะครับส่วนวันที่4ก็จะมีการประชุมปรึกษาหารือการได้มาซึ่งคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับก็คงจะหาวิธีการเกี่ยวกับการเลือกประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแหละนะครับก็จะสมัครกับเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะดร.สมยงค์แก้วสุพรรณเอ้าแกเป็นคนขยันนะครับเป็นคนขยันเป็นคนที่ขอให้มีอะไรเถอะกันรับใช้ตลอดไปตลอดนี่ดร.สมยงค์แก้วสุพรรณเป็นคนขยันจริงๆนะครับก็ผมก็ยินดีด้วยนะเห็นแกเป็นประธานตรงนู้นตรงนี้แกทำงานจริงจังนะครับแกเป็นประธานตรงนู้นตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นประธานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสภาวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแกก็เป็นนะเป็นรองประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยก็เป็นเนาะเป็นอะไรนะอนุกรรมการเป็นรองประธานอะไรนะอะไรนี่แหละจำไม่ได้แล้วก็หลายตำแหน่งเหลือเกินนะครับก็นี่ก็ไปทำงานแล้วก็โทรมาเมื่อเช้านี้นะครับโทรมาเมื่อเช้านี้แหละโทรมาบอกว่าเดี๋ยวสักประมาณสัก11โมง10นาทีประมาณนี้จะโทรเข้ามาแต่น่าจะโทรเข้ามาไม่ได้หรอกเขาเงียบไปแล้วนี่เพราะว่ามันเลย10นาทีมาแล้วก็น่าจะเข้าประชุมนะฮะน่าจะกำลังเข้าประชุมถ้าโทรมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็จะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วก็เช่นเดิมเช่นเคยนะครับเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเพื่อประโยชน์ของคนไทยเพื่อประโยชน์ของสังคมไทยเนี่ยก็ยังคงรับยังคงรับฟังความคิดเห็นของท่านผู้ฟังกันเช่นเคยแต่ว่าก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบขอให้ท่านผู้ฟังที่ส่งโทรศัพท์ ที่โทรศัพท์เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะครับเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งถ้าท่านพูดถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งแล้วก็ท่านจะพูดยังไงก็ไม่ผิดหรอกครับเนาะคือใจเราเนี่ยเรามองเอาประโยชน์ของประชาชนของประเทศชาติเป็นหลักนะครับพูดยังไงก็ไม่ผิดแต่นะต้องแต่คือผิดคือไปด่าเขานั่นแหละอย่าให้บุคคลที่สามเดือดร้อนนะเราก็เอาอ้างอิงไปว่ามันมีเหตุอะไรมีผลอะไรอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นอย่างไรอะไรที่มันเป็นผลเสียต่อประเทศชาติต่อสังคมอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ท่านก็พูดนะครับคิดก่อนนะ บางคนโทรมาเอาไอ้โทษติดตะกอนบ่ทันได้ขึ้นดอกว่าสิเว้าหยังก็มีนะ โทรมาบ่มีหยังดอกก็มี นะครับ อยากให้รายการนี้เป็นรายการที่สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนนะให้กับสังคมไทยให้กับประเทศไทยนั่นคือสิ่งที่ผมอยากให้ท่านผู้ฟังได้ น่าจะเป็นท่านดร.สมยงไหม น่าจะใช่นะเอาผมลองดูสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมผู้ว่าจ่าไก่บ้านน้องกูตำบลบ้านภูมินะครับ
0: บ้านได้ก่อครับ
1: บ้านน้องกูครับ
0: บ้านน้องกู
1: อ๋อตำบลบ้านทุ่มคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ตำบลบ้านทุ่มบ้านน้องกูบ้านกูน้ำถ้วยในบ่อ
1: เมียงครับ
0: อ๋อเอาวามีเน่าใดเนาะ
1: ผมเหมือนอยู่ข้างมาไอ้ยื้อเพิ่นขับรถนะครับจากบ้านกูน้ำถ้วยมาบ้านน้องกูครับมันเสาไฟหักได้ดูแล้วเลยครับคือไม่มีหน่วยงานใดติดครับ
0: เสาไฟฟ้าเสาใหญ่เลยเจ๊
1: ยุ่งหนทางถนนไม่รู้บ้านอย่างนะครับยุ่งหมู่จุดยูเทิร์นครับ
0: อ๋อจุดยูเทิร์น
1: ครับจากบ้านคุณนั่งคุยมหาบ้านปากทาง
0: มันต้องสองจุดทางการไฟฟ้าก็ฟังด้วยนะทางการไฟฟ้า
1: ความหมายคือว่าผมมาอ่านประเด็นคนรับผิดชอบคร
0: ับ ครับผม
1: จะอยู่อะไรเป็นปีแล้วนะครับ
0: อ๋อเหรอ
1: คร
0: ับ เ
1: พ
0: ื่อ
1: น
0: ผม
1: ม
0: ี
1: ก
0: ฎ
1: หม
0: าย
1: ติ
0: ดการไฟฟ้า
1: การรู้คร
0: ับ เอารับทราบนะครับขอบคุณมาก
1: ครับสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับพอดีท่านดร.เข้าไปด้วยท่านดร.สุยงค์โทรเข้ามาเอาก็จะโทรมาอีกไหมเอาก็รอหน่อยนึงนะครับท่านดร.สุยงค์ว่าจะรายงานเข้ามาเอาโทรเข้ามาเมื่อสักครู่นี้สายไม่ว่างท่านผู้ฟังโทรเข้ามาก็ฝากไปยังการไฟฟ้าด้วยนะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเมื่อกี้ท่านผู้ฟังรายงานมาบอกว่าเสาไฟฟ้ามันหักมาเป็นปีแล้วเนี่ยมันโค่นมันล้มมาเป็นปีแล้วเนี่ยมันอยู่ได้ยังไงแล้วสายไฟทั้งนั้นระบบไฟทั้งนั้นมันไม่เสียหายหรือยังไงเนาะเอาฝากไปถึงการไฟฟ้าด้วยก็แล้วกันครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านสายยันครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ขออนุญาตพิม
0: พ์ครับ
2: ผมเสรีภาพนะคร
0: ับ
2: ผมอยากจะถามจริงๆแล้วรายการของเราเนี่ยมันเป็นความคิดแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันขนาดผัวเมียอยู่ด้วยกันยังทะเลาะกันครับเรื่องความคิดแต่วันนี้ผมอยากจะถามท่านสายยันครับคิดว่าผมจะตอบได้คือเป็นการข้องใจเรื่องเงินเดือนสส.สองประเด็นนะครับประเด็นแรกนี่เงินเดือนของสส.เท่าไหร
0: ่
2: คืออย่างนี้ครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการบริหารคุมทุกกระทรวงทำไมนายกถึงควบคุมต้องควบรัฐมนตรีมหาไทยด้วยทีนี้เมื่อควบแล้วเนี่ยผมอยากถามให้ท่านพยานตอบนะครับว่าควบคุมมาจากผมมีข้องใจมาเป็น10ปีแล้วเงินเดือนสสก็แสนกว่าบาทมารับตำแหน่งนายกเงินเดือนตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยก็รับเป็นมหาไทยอีก3ตำแหน่งเนี่ยเงินเดือนที่3อย่างได้ไหมใช่ไหม
0: ไม่ใช
2: ่รับอย่างเดียว
0: อ
2: ันนี้ให้ท่านขยันตอบนะครับเพื่อข้องใจคือนายกรัฐมนตรีคุมทุกกระทรวงล่ะ
0: ท
2: ำการได้หมดเลยแต่ทำไมมาควบรัฐมนตรีมหาไทยด้วยนี่ผมจะข้องใจนะครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมตอบให้
2: ข้อหนึ่งครับข้อสองเท่านี้ครับประเด็นที่สองที่ปากใต
0: ้
2: ตอนนี้ผมบอกเลยนะครับเขายึดแล้วครึ่งหนึ่งคนพุทธไทยพุทธอยู่ที่ปัตตานีเนี่ยถูกไล่ที่มีมาหลายครอบครัวแล้วเขาปลูกสวนยางไปไล่เขาหนีถ้าเขาไม่ได้กระต่ายคนต้องหนีตายซะก่อนครับถ้ามันเป็นที่ดินอาใหม่ไม่ได้อาใหม่ได้เขามายืนหรือนี่จากปัตตานีมาอยู่สงขลาไปอยู่พัทลุงไปอยู่จังหวัดตรังหลายครอบครัวครับที่แล้วว่าเขายึดแล้วครึ่งนึงแต่ผมอยากให้รัฐบาลครับตาต่อตาฟันต่อฟันตอนนี้ไทยพุทธหนีกันเขาเจอครับเพราะว่าถูกเขาไล่ที่ไม่ได้ธรรมดาถ้าคิดว่ามึงไม่หนีมึงตายทำนองนั้นนะครับฉะนั้นพวกนี้เขาจะเอาระบบเวทโกงมาใช้มึงเผลอกูบุกมึงมากูหลบครับตรงนี้นะคร
0: ับ
2: ผมอยากให้ท่าน
0: ยัน
2: ตอบข้อแรกคร
0: ับ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณมากคร
0: ับ
2: ผม
0: ขอบคุณครับท่านดร.สวัสดีครับท่านดร.เอาไหนอ๋อคงจะโทรเข้าสายนี้ถ้าจะตอบเรื่องนี้เนาะเท่าที่ผมทราบมานะผมตอบเท่าที่ผมทราบนะคุณเสรีภาพนะเรื่องของเรื่องของเงินเดือนเนี่ยเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยเขาจะได้รับตำแหน่งเดียวนะครับตำแหน่งได้ที่ได้เงินเดือนสูงที่สุดนั่นแหละเขาได้ตำแหน่งเดียวครับเขาได้เงินเดือนอัตราเงินเดือนเดียวเดี๋ยวผมรับสายท่านดร.สมยงค์ท่านโทรเข้ามานะครับสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลครับ
0: เอ้าดูว่าดร.สมยงเอาเมื่อสักครู่นี้หายไป
2: เพราะว่าอะไรนะพันคือโมโหคร
0: ับฮัลโหล
2: อะไรนะพันนะครับคือโมโห
0: นะชัดเจนมันสายเสียงประชาชนครับเอาแล้วว่าไม่รู้งั้นยังก็
2: เอาครับจิตเจียงไทยว่าอะไรนะพันคือโมโหแดงกับอะไรคนเจียง
0: ล่ะไรละพัน
2: ครับ
0: คาอย่างไรละพันได้ยินอะไรละพัน
2: เขาค่าเก็บเกี่ยวเนี่ยค่าไทยวันเนี่ย
0: ค่าเก็บเกี่ยวไรละพันคือบวบหอดเนี่ย
2: ครับกับเงินผู้เฒ่าเนี่ย
0: กับเงินผู้เฒ่า
2: คือบว
0: บเอายัง
2: ดึงตะพีตะน้องเพื่อนเปลี่ยนเงินผู้ชายนี่หรอจากแกงข้อนะครับ
0: ครับจากแกงข้อเอาคือบวบเนี่ยวันที่เอา
2: ครับ
0: เอาครับผม
2: ขอบ
0: คุณครับสวัสดีครับเอ้าผมพยายามบริหารทั้งโทรศัพท์ทั้งท่านดร.สมยงก็จะโทรเข้ามาเนาะเอาเดี๋ยวรอท่านดร.สมยงนิดนึงนะครับท่านดร.สมยงท่านบอกว่าจะโทรเข้ามาเดี๋ยวผมขออนุญาตท่านผู้ฟังหน่อยนึงท่านดร.สมยงนะครับท่านจะโทรเข้ามาเดี๋ยวผมโทรหาท่านก็ได้ ท่านประชุมอยู่หรือเปล่า ท่านดร.สมยงครับ
3: เดี๋ยวโทรไปน
0: ะ
3: เน
0: า
3: ะ
0: เอาท่านโทรเข้ามาเดี๋ยวผมขออนุญาตท่านผู้ฟังแล้วผมขออนุญาตท่านผู้ฟังแล้วท่านโทรเข้ามาตอนนี้ได้ไหม
3: เดี๋ยวโทรไปนะ
0: โอเคครับโอเคครับ
3: ครับ
0: ก็จริงๆมีจะตอบท่านเสรีพันธุ์ตอบได้นั่นนะครับท่านบอกว่าได้จะมีหลายตำแหน่งก็ตามเขาจะให้ตำแหน่งเงินที่สูงสุดให้ตำแหน่งเดียวนะครับตอนนี้ผมทราบเดี๋ยวคุยกับท่านดร.สมยงอีกสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณชายาผมสมยงแก้วสุพรรณครับ
0: อ้าวเชิญ
2: สวัสดีครับพี่น้องข่าวรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติวันนี้ผมขออนุญาตเด้อพี่น้องเรื่องวันนี้ถ้าอื่นเพราะว่าผมมาร่วมกิจกรรมสิ่งคุ้มการเขาอาหารที่77จังหวัดทั่วประเทศที่คัดเลือกไปที่หนึ่งแต่ละจังหวัดนี
0: ่
2: มาแสดงอยู่กระทรวงวัฒนธรรมเป็นกิจกรรมเทวนาหลายอย่างจากวันที่2ถึงวันที่4ครับ
0: ครับครับ
2: ขอนแก่นเฮาก็เอาอาหารมาสู่เฮาก็คือลาบไก่ต้นสมุนไพรโอ้คนเต็มเลยคุณสายันและพี่น้องครับคนเต็มคนมาชิม
0: ประมองไปนะ
2: ครับมีการไม่รับรางวัลวัฒนาคุณาธรเป็นเพราะว่าจากเขาได้จากการคัดเลือกแต่ละจังหวัดจะไม่รับยุคกรุงเทพสองคนคนหนึ่งจะไม่จากบุคคลธรรมดาอุนิสรตีบุคคลคณะบุคคลจะมีการจัดการหลายอย่างขนาดนี้ผมดูในแวดวงเมื่อกี้มีการท่านรัฐมนตรีสวิดาได้เสด็จมาเปิดแล้วตอนนี้ผมกำลังชิมอาหารนี
0: ่
2: เกือบ300บูธนะครับ
0: โอ
2: ้ผมกำลังนางชิมจังหวัดต่าง
0: ๆแสดงว่า
2: ตอน
0: นี้ลุยน้ำ
2: ปัตตานีมากนี่เพิ่นว่าเขาปูตูยังมากระแซ่บอยู่มันมีหลายประเภทเน
0: า
2: ะหลายจริงหลายอย่างฉะนั้นพี่น้องเนาะก็เราขออภัยนะคุณสายันบ่ได้บอกรายละเอียดปานใดเพราะว่าอยู่นะมันหลายพอขอพวกนี้ขออนุญาตล่ามื้อนี้ก็มื้อนี้มอบให้ท่านสายันสุริยสกุลพงษ์เด
0: ้อ
2: พอขอก็บ่ได้ไปจัดได้พี่น้องนะต้องขอโทษได้หลาย
0: เดี๋ยว
2: ครับผม
0: เจ้าฟ้าวได้ยินบ่เนี่ย
2: สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแค่นี้ครับสวัสดีครับ
0: คือสิบ่ได้ยินคักปานใดแสดงว่านางบ่ท่วมยางชิมอาหารอยู่นะเอาผมตอบถือตอบท่านเจดีภาพไปเนาะว่าเขาให้เงินเดือนน่ะถึงจะได้ตำแหน่งหลายตำแหน่งก็ให้เงินเดือนที่ตำแหน่งที่สูงที่สุดตำแหน่งเดียวนั่นแหละท่านเสรีภาพคงไม่ให้ได้เยอะขนาดนั้นหรอกมันก็บ่ไหวแล้วตำแหน่งนั้นแต่ว่าที่เขาได้ก็คืออำนาจนะครับที่ได้ไปก็คืออำนาจไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนเขาก็มีอำนาจนะครับมีอำนาจไปทุกตำแหน่งที่เขาได้แต่ว่าเงินเดือนเนี่ยเขาได้ตำแหน่งที่สูงที่สุดเท่าที่ผมทราบมานะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: ท่านสายันเดีย
0: ครับ
4: ดร.โอ้แล้วผมโทรซุ้มเขาฮะเป็นจัดรายการมาเนาะต้องไปตัดงามาอยู่นี่เป็นอันนี้ตัดงาจากคณะโอ้
0: ฝากยังว่า
4: ออกรายการอยู่บ่แน
0: ่กำลังออกออนแอร์แล้ว
4: เอาขอฝากความคิดทอดที่ถึงแฟนคลับเด้อหมู่พวกมาดันหมู่รุ่นพี่รุ่นน้องกับทุกผู้ทุกคนล่ะโอ้ยบ่ได้ฟังบอกเพิ่นนั้นตอมสถานีอีกไปแน่มันบ่ได้ฟัง มันหลายการอย่างชุมชนคนอีสานมันมีสาระทุกมือทุกมือเด้อ
0: เอา
4: แล้วเอาขอฝากกันนี่ละเลี้ยงมีหลายเลี้ยงยาติดต่อเฟตินเดี๋ยวเอาปลาเป็นเงินเนี้ยเมืองคำละมือกะละวันปัญหามันเกิดขึ้นยาติดจริงๆละมันขาพ่อจีแม่ขาพี่ขาน้องเองแล้วพวกนี่แหละพวกที่จับได้สมือนี่มันโมเป็นจับได้ชิ้นละร้อยได้เป็นชิ้นละล้านชิ้นละหลายล้านเหรอโอ้ยมันยึดจังไ
0: รคือไป
4: นี่นาทีของเกี้ยวนะมีเอาดูเป็นหน้าตาไปไล่จังไรไม่มาพวกเป็นแด่เห็นปากข้างหลังเม็ดแบบไหนอยากให้เอ็นนี่ละเอามาเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยน้ำท่วมกับส่วนน้ำท่วมแล้วยาเสพติดนี่ก็โอ้ยกระแทงหลายเนาะผมก็ฟังก็วิทยุกับเบิ้งข่าวนะมือแรงอ่ะทั้งทีวีโอ้ยนี่มันเป็นตาอ่อนซ้อนขอฝากเลยเด้อผู้พิงนาที่เกี่ยวข้องกระได้
0: อ
4: ้
0: าวโอเค
4: มันเดือดร้อนนี่ประชาชนน่ะแจ้งผมมีเงินใจแจ้งนี่แหละแจ้งเขายากมากแพงแล้วอ้าวสายอื่นมันเข้าดําเด้อขอบคุณได้หลายที่เห็นรายการนี่มีส่วนร่วมรายการสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเอ้าท่านผู้มีหน้าที่ก็ผมเข้าใจว่าท่านเข้าใจเนาะเสียงประชาชนอย่างนี้เนี่ยมีกันถ้ารายการไหนที่เปิดสายให้ท่านผู้ฟังได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเนี่ยมักจะมีเรื่องของยาเสพติดมักจะมีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันอย่างนี้มาตลอดเนาะผมว่าท่านผู้มีหน้าที่น่าจะอายแล้วนะเนาะเข้าไปแล้วก็กินเงินเดือนภาษีประชาชนเนี่ยเนาะผู้มีหน้าที่ คือประชาชนเนี่ยมีหน้าที่หาเงินให้ท่านแหละหาเงินเดือนให้ท่านแต่ท่านไม่ทำตามหน้าที่มันก็น่าละอายอยู่นะเนาะในมุมผมนะเคยท่านผู้มีอำนาจเป็นผู้มีหน้าที่แต่ว่าละเลยในการปฏิบัติหน้าที่หรือปล่อยปละละเลยเนี่ยมันน่าอายนะเพราะว่าคนที่เขาอดครวญมาอย่าเรียกว่าร้องเรียนเลยอดครวญว่าทำไมมันถึงเข้ามาได้เยอะขนาดนี้อย่างยาเสพติดเนี่ยนะทำไมมันถึงมีขนาดนี้ทำไมมันถึงเข้ามาเยอะขนาดนี้โอ้ถ้าผมเป็นผู้มีหน้าที่อย่างนั้นนี่เนาะผมว่ามันน่าโอ้ยพอจะหมดดินแห่งนี้พุ่นละเว้ยยางไปเสกอยากไอ้ใส่สุดเนาะมันบอกใส่สุดบอกโก้มีขีดมีหยดมีตำแหน่งแต่ว่ากะว่าเห็นยาเสพติดมันถูกปราบปรามไปแบบเป็นตุเป็นตะมันบ่มีมันเป็นวาระแห่งชาติก็คือเก่าอยู่มันเป็นวาระแห่งชาติหรือเปล่าถ้าเป็นวาระแห่งชาติแล้วมันทำยังไงไอ้คำว่าวาระแห่งชาติเนี่ยมันทำยังไงไอ้มันก็ไม่ได้ปรากฏอะไรขึ้นมาเป็นตุเป็นตะฝากหน่อยก็แล้วกันนะครับฝากหน่อยก็แล้วกันผู้มีหน้าที่เนาะเพราะว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนเนาะลูกหลานเขาขาพ่อขาแม่ไปทุบตีทั่วแดนกินยาบ้าไปทุบตีทั่วแดนแล้วจะปล่อยให้เยาวชนให้ประชาชนเป็นแบบนี้เพื่ออะไรเอาไว้แต่เหตุหยังเนาะคนที่ไม่มีคุณภาพเยาวชนที่ใครอะไรคุณภาพขาดคุณภาพเนี่ยจะฝากบ้านนี้เมืองนี้ไว้กับคนเหล่าใดนะจะฝากบ้านเมืองนี้ไว้กับใครนั่นคือสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนคร่ำครวญนะอย่าเรียกว่าร้องเรียนคร่ำครวญมาฝากให้ผู้ที่กินเงินเดือนเขาเนี่ยทำหน่อยเนาะทำหน่อยสวัสดีครับ
5: หน่อยครับไ
0: ปเอาสวัสดีครับฮัลโหล
5: ครับ
0: ผมบอกแห้งๆพอบอกแห้งๆเอาใกล้ๆปากใกล้ๆไม่
5: จ
0: ุ
5: กเขาบอกไปเยอะกันแหละเขา
0: บอกอยาก ไอ้
5: ค
0: ือ
5: ค
0: นนี้ใช่ทำข้ามผู้เอาดูกันอยากไอ้ได้ผู้เอากันได้นอนแมนบอกแมนบอกพ่อใหญ่เอ้คือบอกใครได้ยินพ่อใหญ่โทรมาจะสร้างไหนเนี่ยบอกได้ยินเดี๋ยวเนี่ยฮะโอ้ยสัญญาณบ่ดีเนาะฝนตกบ่อยพอสร้างหุ่นสัญญาณบอกให้ดีบอดี้ยินหน่อยพอทั่วไม่ก็ได้เอาบอดี้ยินเลยนี่บอดี้ยินสัญญาณเอาบอดี้ยินเสียงเอาก็ คือจังหวะนั่นแหละเนาะเราก็พูดถึงเรื่องอย่างนี้มาพูดมานานพูดมาจนกระทั่งว่ามันไม่รู้ว่าจะพูดยังไงพวกอย่างไรพยังเนาะพวกจังไรก็ซื้อเยอะนอนบ่เอาสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับจังขยันครับ
0: เออจังสี่จังส่วนได้ยินได้ไหมเนี่ยพอใหญ่
6: ผมมาออกกฎหมายใหม่รวด
0: ออกว่างไหน
6: ออกว่ากฎหมายเก่าก็มีอยู่หรอกประหารชีวิตนะแต่เขาบอกประหารนี่เท่านั้นกรัมเท่านี้กรัมกับพอประหารนี่เท่านั้นเม็ดเท่านี้เม็ดกับพ
0: อ
6: ประหารรับสารภาพแล้วก็ติดคุกตลอดชีวิตกับติดคุกตลอดชีวิตแล้วก็มือพระเจ้าอยู่หัวเฮาให้ครบรอบไปวันเกิดวันยังพระเจ้าหัวก็โลดย้อนพรโทษลงมานี่ล่ะจนว่าเล่าตาเสนลีนี่นักโทษค่ายาเสพติดระดับโลกนี
0: ่
6: ติดคุกแค่8ปีออกมาเงินที่มันค่ายาบ้าให้หลายนี่แล้วนี่มันแต่บ่ทันได้เครื่องซ้ํา
0: อ
6: ือออกไปได้คุกมันก็อยู่สร้างยางล่าช้าเนาะแค่ผมล่ะจะท่านก็ยังเก่งมาได้ผมว่าเดี๋ยวนี
0: ้
6: นี่ล่ะผมว่าออกกฎหมายซะ
0: ว่
6: าโทษปาสาธุว่าโทษประหารชีวิตหรอกจำคุกตลอดชีวิตลดหย่อนบนโทษมานี่ให้ติดคุกจริงๆนั่นน่ะ
0: อ
6: ือ30ปีซะนี่30ปีหลังจาก30ปีแล้วนั่นจังให้มันลดย้อนพ้นโทษตามวันเกิดของพระเจ้าอยู่หัวเฮา
0: อ
6: ือสมบูรณ์เฮ็ดผิดน่ะมันอายุ50ปีดิให้มันติดคุกไป30ปีก่อน
0: อ
6: ือ80ปีที่ว่านี่นั่นล่ะจังได้ไอ้ลดย้อนพ้นโทษตามวันเกิดของพระเจ้าอยู่หัว
0: อือ
6: ผมมาจังสิยังเฮ็ดสิล่ะมันกับประหารกับประหารอีหลี
0: เออ
6: เอาดิเลยผมอยากเล่าเรื่องนี้ล่ะท่านบ่ไอ้สายันครับ
0: คร
6: ับ รัฐวัฒน์มีการแห่งรัฐนี
0: ่
6: กระดูกแล้ววันที่หนึ่งที่ผ่านมานี
0: ่
6: ผิดหวังไปตามๆกันนี่หลายครับ
0: ผิดหวังยังไง
6: ปีแล้วนี่18ล้านก็คนนี
0: ่
6: ตอบผ่านแค่11ล้าน 250,000 คนการแสดงว่า11ลบ18ก็สิเหลืออยู่ประมาณ7ล้านก็คนเนาะครับเนาะปัจจุบันซุ่ม7ล้านก็คนนี่เข้าให้พรผมได้ยินเขาให้พรในท่านนายกอนุทินเลยแต่ว่าพรไอ้พรตรงกันกลับพวกกินแต่เลือดตัวเราอยู่หรอกถึงน้ำท่วมเขากับดาเล่าถึงวัดสวัสดิการบ่ผู้บพานกับดาเล่าจังเสียกับไปแต่เลือดตัวบ้านในทั้งขบินก็เรียกร้องมาเลยผมฟังข่าวเนาะท่านสายันขบินเป็นใครป้าบ้านนี้มันขาเขายกยกมันเรียกร้องมาจะโอ้ยเอาความขัดแย้งวางไว้ก่อนมันว่ารักษาไอ้เนี้ยทหารมันน่ะเป็นไข่ปลาตายเป็นร้อยๆพันๆเลยด้วยนี
0: ่
6: โอ้ยบัดนี้คันสว่าผมฝากไปหาท่านนายกแน่ว่า
0: อ
6: ย่ารักษาเถาะไผมันมาซ่อมโรงพยาบาลมาสร้างโรงพยาบาลเหงาซะก่อนคนเสียใจที่เฮามีกับประชาชนเฮาที่ตายอยู
0: ่
6: เลาะใช้กันไอ้หัวเล็กเด็กหน่อยบ่ว่าสิเป็นทหารกำลังพลก็สูญเสียไปย้อนมันโดยที่เฮาบ่ได้ก่อเหตุก่อนเด
0: ้
6: มันมาลุกลามเฮาก่อนจังที่ต้องให้มันสร้างโรงพยาบาลมึงต้องสร้างโรงพยาบาลให้กูก่อนสร้างโรงพยาบาลเสร็จแล้วมึงค่อยมารักษาต้องลงโทษเป็นแบบนี้ผมว่ามันว่าแค่คำหวานมา
0: อ
6: ันคำหวานในคำหวานนี่มันเห็นเขาหลงผีบอยู่นั่นเห็นบ
0: ่มีเงินเสือเขากินสัมบอล่ะยุบัน
6: ฉันยังว่านี่แล้วที่ผมเรียกว่าอันให้เขาสร้างโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะไปหลงเสือคำหวานเขาเด้ออันลมปากผักหวานก็หวานดิบบรพิษที่ว่าขมก็ไม่ขมเท่าปากขมขมแสบขมก็ไม่ขมเท่าคำข
0: ม
6: ทั้งหวานทั้งขมทั้งขมก็ไม่ขมไม่ขมเท่าคำคนคำนี้เทศไทยน่ายกเมืองไทยนี่ล้นเลยล่วงเก้าอี้แล้วน่ากลับผมว่าจะไปเสื้อหัวมันคำเมนเนี่ยขอโทษองค์บอกผิดคำว่าหัวจะไปเสื้อเมื่อกี้จะพี่ตะเคียดอยู่ดิท่านประธาน
0: เอา
6: แสดงความคิดเห็นซ้ำนี่ล่ะครับ
0: ขอบคุณหลายขอบคุณหลายเอาเสียให้ข้าเจ้ามาสั่งโรงพยาบาลให้ข้าเจ้ามีเงินซื้อเขากินไปหรอบุมันก็เว้ายากอยู่เนาะในมุมของถ้าพูดถ้าเอาความมีเรื่องมนุษยธรรมเอามาบวกกับเรื่องของความโหดร้ายความคิดที่มันบ่ถูกต้องเนี่ยมันก็คำว่าแยกออกจากกันเดี๋ยวมันแยกได้บ่มันก็คืดยากอยู่เด้พ่อใหญ่ประจน เออคันเขาคนสิตายต้อนหน้าคือจังหมอเนี่ยเนาะคนสิตายต้อนหน้าใจสิขาดโอ้ยซอยคนแน่ซอยคนนี้ใจสิขาดไอ้ยืนเบื้องซื่อๆตายรวดวางสี่มันเกิดจิแมนบ่เฮ้ออันนี้ความขึ้นเล่นๆน้อยๆของผู้ขาซื่อๆดอกว่าแต่ว่ากับพี่น้องคนไทยผมเชื่อว่าในหัวใจของพี่น้องคนไทยจริงๆคนไทยเราเนี่ยไม่ใช่คนใจร้ายแต่ว่าด้วยความไม่ชอบในพฤติกรรมของผู้นำเขาเนาะเราไม่ชอบพฤติกรรมของผู้นำเขาว่าเขาไม่มีสัจจะเขาพูดในสิ่งที่มันไม่จริงแล้วเราก็ไม่ชอบนะคนไทยเนี่ยไม่ชอบคนไทยนับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่ชอบคนพูดเท็จวอยง่ายขี้ตัวเนาะเฮากับบ่มักแต่ว่าอีกมองอีกด้านนึงก็เป็นอีกแบบนึงเนาะมันก็คือว่านั่นแหละผู้เป็นผู้บริหารจัดการเองผู้บริหารประเทศเองหรือว่าผู้มีส่วนเกี่ยวของเองกับเพื่อนก็ขึ้นอย่างนึงมันอันจะขึ้นเอาใจคนไทยนี่มัดสุคนนี่บ่โตเนาะเว้งได้กับมุนอภาพแล้วแม่กับเมนน่ะเนาะเอออันนี้เฮาเว้าตามหัวใจความอยากเฮ็ดของคนไทยความสาใจของคนไทยแต่ว่าคันว่าเรื่องคุณธรรมก็มาบวกกันแล้วมันก็ต้องขึ้นอีกยุ่นละแต่ว่าก็เอาตามสมควรเนาะเอาแสดงความคิดเห็นได้พี่น้องว่าได้เนาะว่าได้อ่านฝนก็ยังเหลืออยู่เด้อฝนน่ะฝนก็มืออื่นนี่มั้งมืออื่นนี่อยู่แถวภาคอีสานก็ยังมีอยู่แต่ว่าเป็นไปแถวชายโขงพุ่นดอกก็สิบ่ก็มีฝนหลายแต่ว่ามือฮื้อ4ถึง7เนี่ยเนาะมือฮื้อก็สิอวยไปทั้งพุ่นละทั้งภาคกลางภาคใต้ไปพุ่นละครับแต่ว่ากันยังมีฝนอยู่พี่น้องเอาผู้ใดเฮ็ดให้หน้าใดก็สิค่อยย้อนละเอาสวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับผมปุ้ยครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
7: สอนน้องเรือสินะครับ
0: สายเกาะ
7: สอนน้องเรือครับ
0: สอนน้องเรือเอาเชิญครับ
7: โอ้ยแต่มันเสพยาเราเมื่อยข้างหน้าเราจะหน่อยมันจะมีคนเด็ดหน้าหรือประเทศไทย
0: นี่แล้ว
7: มันมีแต่คนเล่นกันเต็มฟุ้งหลอดใหญ่โอ้ยยากกันคนกัน
0: เยอะมากเด็กหน่อยเด็กนุ่มซ้ำแมนวะ
7: โอ้ยผมจะได้เจ็บที่ปีกับเชฟขันเงี้ยนึงมีโอ๊ตเจ็ดคนเสียงกันเบิดเดิม
0: โอ้
7: ขันมัดเข่าหมกไหนมันเอากันกันเบิด
0: อืม
7: ลูกใต้ผมอยู่กรุงเทพเป็นตะกี้มันกับบอสเสียบาดที่พ่อทองคนนี้ตัดสินเงินโดนเขายึดอำนาจเวลาบ้านลังเขายาบันเนี่ย
0: อืม
7: ลูกผมตะกี้มันเปิดไอ้บริษัทคอมรุ่นโอ้ยเงินก็ได้ถึงที่ยัง
0: ครับ
7: เพียงละแสนก็ได้เนาะ
0: อืม
7: บาดนี้มันเสียบยาวันน
0: ี
7: ้งานกับเพื่อนเก็บเงินพ่อถูกพ่อเมียก็ตาเก็บไปพ่อมุ่งมือถือปืนก็ได้เงี้ยจริงแล้วไอ้ซอมดิบเกิดจริงแล้วลูกน้องนี่จากไปแล้วเรียกว่าอันปากคือคนแย่ดันถึงขัดวาแล้วเปิดจริงจริงจะมันมุ่งไปใหญ่ขึ้น
0: อ
7: ันนั้นแบบแค่นึงไว้เดียวตลับเลย
0: อ
7: ันเดียวนี่เขาเอาไป
0: บั
7: ตรเงินว่าได้จิ้มเงินเดือนสี่บ่ครับแต่จะไปติดคุกว่าปีสองปีหรอกว่ามันก็มาเสียที
0: ่เกาเนาะเออมันก็แปดเดี๋ยวน้องแนวมูนี่เนาะติดแล้วบ่ยอมเลิกเนาะ
7: คร
0: ับ
7: เออ
0: ครับครับครับผมเออเรื่องยาเสพติดนี่ผู้สูงอายุกับมีเลยผมหูอยากอยู่ทั้งหลายพี่น้องทั้งน้ำหมู่บ้านต่างๆผมก็ได้ข่าวกันสืบก็มีข่าวอยู่มันมีผู้หนึ่งที่บ่แม่นผู้หนึ่งน่ะมันมีผู้เฒ่าที่เสพผมเข้าใจว่าเสพมาตั้งแต่ก็เป็นบ่าวผมบ่ฮะกันจะเป็นบ่าวมาบ่เป็นบ่าวล่ะบ่ฮะผมว่าดอกว่าแต่ว่า ยาเสพติดเนี่ยมันก็แปลกว่ามันเลิกไม่ได้เนาะมันก็แปลกจริงๆว่ามันเลิกไม่ได้จริงๆทำไมก็เป็นอย่างนั้นซาเสียดายคนเนี่ยจังลูกชายเราเนี่ยเราบอกสู้ฟังเคยมีอาชีพที่มันคงมีความสามารถแต่ว่าเมื่อยาเสพติดเข้าไปแล้วมันกลายเป็นคนที่ไร้ความสามารถไปเลยบ่เห็นอีหยังเห็นหยังก็ขี่การเห็นหยังก็บ่แล้วเห็ดผมเคยเห็นล่ะไอ้พวกติดยานี่เห็ดหยังก็ทำทาสิเห็ดดีล่ะพอได้เงินแล้วก็ไปออดหลอดจังซี่ผมก็เคยจ้างยศสวนผมเนี่ยผมบ่หูจักเนาะผมก็จ้างไปตัดหญ้าผมก็จ้างไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ในสวนให้ห้าแล้วจ้างไปแล้วจังซี่ พวกเครื่องไม้เครื่องมือทางการเกษตรที่มาลากจากใจไปขุดสมมุติเอาบอกจกไปขุดบองนีเนาะไปแต้งบองนีแต่ถ้าแต้งแล้วก็ทิมบอกจกไปหันละบ่เก็บเออไปทิมของทิมมาลากจากใจไปทั่วเราก็ไปคันใดเงินเราก็ไปมันบ่มีคุณภาพทีนี้เฮามองถึงภาพรวมของประเทศพี่น้องลองมองมึงดูคันลูกหลานไทยเป็นแบบนี้เอ้าพี่น้องมองมึงว่าผู้บริหารประเทศผู้มีอำนาจหน้าที่เนี่ยถ้าลูกหลานไทยเป็นแบบนี้ท่านลองนึกต่อไปว่าเมื่อท่านตายไปเราจะฝากบ้านนี้เมืองนี้ฝากประเทศนี้ฝากแผ่นดินนี้ให้ใครดูแลเออสิมันสิกินหลังแต่พวกตระกูลพวกชาวให้ชาวหน้านี่บ่กินยาบ้าลูกไส้พวกนักการเมืองลูกไส้ผู้มีอำนาจลูกไส้ของคนห่างคนมีเขาบ่กินคือมันสิเป็นยังสั่นเขาสิปล่อยให้มันเป็นจังซี่บ่ให้มันตายรวดซุ่มชาวไห่ชาวหน้าซุ่มมันซัวทั้งหลายเนี่ยซุ่มมักกินยาบ้าซุ่มคนทุกข์คนยากทั้งหลายเนี่ยปล่อยให้มันกินไปรวดเอาไว้ถ่ายเลือกตั้งยั้งเดียวติผมว่ามันบ่แม่นเด้เนาะคนเหมือนกันเนาะเราก็ช่วยกันได้บุญเด้ผมว่าเนาะช่วยกันนะครับสร้างบ้านสร้างเมืองต้องสร้างคนมันถึงจะสร้างบ้านสร้างเมืองได้ถ้าเราไม่สร้างคนเราสร้างบ้านสร้างเมืองไม่ได้มันก็จะมีคนกลุ่มเดียวแหละครับที่เป็นผู้บริหารประเทศแล้วก็มาอาศัยคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไร้ศักยภาพไว้สำหรับจ้างกากบาทอยู่พ่อปานนี้บ้านเมืองเราจะเอาไว้อย่างไรลูกหลานเราจะอยู่กันอย่างไรฝากไว้ในความคิดเห็นของผู้มีอำนาจขณะท่านยังคิดว่ามันเป็นบุญกับเฮ็ดนะครับเนาะผมอยากให้ท่านคิดวางสั่นล่ะสร้างบุญสร้างท่านสร้างคนซอยคนสร้างคนให้เป็นคนมันได้บุญมหาศาลเนาะก็ฝากเอาไว้นะครับเอ้าโอ้คือท่านใจแต่ว่ากดไว้ท่าเลยเนี่ยเอ้ามาสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับอาจารย
0: ์ครับ
8: ท่านดร.เลยเนี่ย
0: ท่านดร.ไปประชุม
8: อบเลี้ยง
0: ผม
8: ต้องเสริมอะไรครับป่าเดือนนึงนี่ท่านอาจารย์ผมนั่งคือเป็นอยากหัวอยู่ด้วยเอาฝนตกชาลาดเป้าแล้วไอ้ลาดเป้าเนี่ยไห
0: ม
8: แล้วก็บักลูกเห็บลงแบบเป็นอยากหัวแท้เอาย้ำเดียวสาวจากภาคอยู่ล้มกระโดนโอ้ถึงกรุงเทพผมมีพายุจะมาน้ำท่ว
0: ม
8: เจ้ากว่าฝนแหน่งโมลู
0: ใช่ยังใช่ผู้มีแหน่งใช่ผู้ฝนตกแน่บ่เดี๋ยวนี้
8: มันตกแต่บนเนี่ยมันตกอีกรอบเนี่ยมันก็ว่ามันตกที่ตีที่หามันตกบุ๊ด
0: เนี่ยว่าเดี๋ยวยินว่า
8: จะ
0: ว่า
8: เจ้าหน้ามันแห่งมันละหายมันตกอีกก็ไม่ได้ตกซ้ำซ้ำเท่ากับพอที่ดีคนพอที่ดีเกี่ยวเขาเดือนพฤศจิกาเนี่ยนะ
0: เนาะ
8: แต่ตอนนี้เนี่ยแย่ๆอยู
0: ่ครับเรื่องยาเสพติดด้วยเรื่องยาเสพติดซู่พี่น้องเขาฟังดูเนี่ย
8: โอ้เรื่องยาเสพติดเนี่ยมันเบ้ากันมันต้องหาวิธีการต้องออกมาตรการต้องออกแบบไอ้ผู้นำเนี่ยไอ้นายกเนี่ยหรือต้องหาผู้ที่มีมือเฉียบขาดแล้วก็กล้าหาญสามารถที่จะจัดการเรื่องนี้ได
0: ้จังสิจังสิ
8: ปัญหาก็คือว่าเพราะมันปัจจัยการแล้วมันจะมีปัญหาก็คือหนึ่งหาเก็บกับเจ้าพนักงานนี่แหละ
0: พันยดอ
8: เนี่ยผมจะอ่านได้สุด
0: ท่านดอท่านดอ
8: มองนี้โดนมองนี้เขาว่ามันนี่แม่ผมเห็นเอาไปโรงพักลูกไปโรงพักไปได้ตำรวจได้ลูกคอยเป็นคนดีกันจังที่เนี่ยดีจังไหนมันกินยาเสพติดคอยพอเห็นมันกินนั่นเท่ามันจะมาเมาป่ะเนี่ยไปเถียงตำรวจเน
0: ี่
8: ยนี่เขากำลังคานแนวนึงไปเข้าข้างลูกเกินเหตุถ้าปฏิเวลาประวัติจังที่ในเวลาลูกทำร้ายโยงของเนี่ยตำรวจเขารู้ว่าเป็นบ้านใครเขาว่าขี่ข้านไม่ได้เพราะวันนึงไปด่าเขาก่
0: อ
8: นแล้วในครับหลายๆเหตุการณ์แต่ถ้าคุณไปไอปียาเสพติดคุณมาตรการกฎหมายนะมันแข็งอยู่แล้วแต่ว่าคุณบอกประหารดีหรือ
0: ท่านดอแล้วเบาเรื่องนี้บางดูเมื่อวางตอนใดนั่นนี่ท่านได้ฟังมาว่าบูเนี่ยคือมีผู้เสนอพ่อใหญ่ผจญบอกเฮ้ยเราเสนอว่าติดคุกอ่ะมันติดบ่จริงคันเดี๋ยวนี้เราเสนอว่าให้ติดคุก30 ปีให้ติด30 ปีซะก่อนคันติด20ให้20ซะก่อนหลังจากนั้นยังคอยลดย้อนพ้นโทษตาม
8: โอ้อันนี้ผมเห็นด้วยแต่มันบ่เป็นไปบ่ได
0: ้ม
8: ันเป็นไปบ่ได
0: ้
8: มันต้องดูสำนวนการสอบเบื้องต้นเนี่ยไอ้เจ้าเป็นนักฆ่าเจ้าสิรู
0: ้
8: ไอ้ตำรวจสอบไปสอบแบบไหนสอบสวนแบบไหน
0: คร
8: ับ ไปทันโทษนะสมมุติมันมีอย่าง30,000 เมตรเนี่ย ไปแอบไปมันลดลงบอ่
0: อ
8: นะตาหรือว่ามีการปิดบอ่อนี่นะครับ
0: ในสำนวนอ่อนมัน
8: บ่ยากมันโง่ยากแต่ว่าบัตรนี้ถ้ามันเอาตามจำนวนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าติดคุก20ปี20ปีก่อนบ่มีบ่มีการขอพระโทษบ่มีการบ่สิเป็นล้นประชุมเฉลิมพระญาติอย่างต่างๆก็ตามเนี่ยเอาไว้ตัวนั้นก่อนผมเห็นด้วยแต่ว่ามันนึงเป็นไปได้ยากนะครับกับเขากับเพียงตัวเล็กน้อยเอาทุกอย่างเนี่ยเอาง่ายๆชาวไร่ชาวนาเนี่ยเฮ็ดเราตั้งราคาก็ได้คือชาวนาเท่านั้นบ่สิเป็นพอเป็นเขาเป็นอย่างนี้ต่างๆให้เขาต้องซื้อเขาตั้งราคาให้เจ้าของเองแต่บอกของเขาขายเสื้อผ้าเนี่ยเขาตั้งราคาเนี่ยแต่ขายปุ๋ยขายอย่างน้ำตอกน้ำตาลเนี่ยก็ต่างเขาตั้งราคาเขาจีบซื้อบวกเขาบวกเงินเนี่ยแต่ของเขาเนี่ยตั้งว่าไ
0: ง
8: ว่าหาบาทกับหาบาทว่ากันโอดโอยซื้อว่ามีขอต้อนรองอย่างเขายับยั้งว่าได้เลยนะครับเป็นแต่เล็กตัว
0: เขาบอกซื้อให้
8: เอากฎหมายมองนี่ไปแก้หรือว่าไอ้ยังไอ้นายกอดีตนายกบางท่านเฮ็ดไว้ไอ้หมื่นห้าหมื่นอย่างเนี่ยการที่จริงน่าจะเป็นแบบอย่างเนี่ยว่าได้ถึงเมื่อหาได้เมื่อสามก็ยังดีไม่ได้ชดเชยอะไรเลยแต่คุณกับคุณเคยเห็นบ่เคยติดพ
0: ่อ
8: บ่เคยอย่างบ่เคยดูแลพี่น้องจริงๆเขาอยากได้แต่ตอนเขามาหาเสียงแต่เนี่ยเอาไปในสภาเขาก็บ่เอ่ยเรื่องนี้ในสภาบ่เคยบอกเรื่องราคาพืชผลลงปุ๋ยไอ้เรื่องไอ้น้ำมันแพงไอ้ตลาดชนะเขาบ่เคยว่าครับเพราะเขาเลือกสสบ่ดีเองเลยบ่ดีบ่เป็นคนบ่ดีเลยเลือกแต่พวกไหนทุนเขาไผทางนั้น
0: เขาก็มีแต่ในทุนให้เหลือ
8: เอาบอกเลยนะชาวบ้านเขาหนีตาเนี่ยชาวบ้านก็ยังบอกไม่เงินบริจาคใครก็ดีเลยเนี่ยนี่ก็มูเป็นด็อกเตอร์กระทั่งตัวบริษัทกระทำหรือยังไงกระทำชาวบ้านเขาหนีแบบพวกกันเองเนี่ยด่ากันนะแต่ปล่อยพูดแต่ไหนพูดบ่อยู่ในตลาดพูดอะอาเซียว่ะอันนี้ว่ะไอ้เขามาแค่การพวกเราที่ไม่ยังเนี่ยกองจงยังเก่งเนี่ยไปเนี่ย
0: อ้าวขอบคุณละพอละเนาะโดนเรา
8: คร
0: ับผมขอบคุณครับอ้าวขอบคุณนะคุณดอดอกกระเจียวจริงๆแล้วเนี่ยแนวคิดนึงที่พ่อใหญ่ประจนเล่าเว้าเนี่ยคือธรรมวาศาลตัดสินประหารชีวิตถ้าเอาจริงก็คือประหารชีวิตเนาะบัดนี้ท่านไปรับสารภาพกฎหมายเขาว่าเนาะถ้ารับสารภาพลดลงกึ่งนึงเนี่ยกึ่งนึงเนี่ยให้ติดคุก20ปีได้สมมุติเนี่ยคนใหม่สมมุติติดคุก20ปีบัดนี้ติดคุก20ปีนี่คันสมมุติจังพญาประจนวานี่ติด20ปีใครที่20ปีจังลดพ้นโทษเอา20ปีเค้าก็หมดตัวเค้าก็หมดโทษตัวมันว่าซั่นขอให้เอาติดคุก20ปีให้20ปีจริงๆเถอะเนาะมั่นจังสิย่านฉันสังเกตว่าท่านสังเกตว่านักการเมืองเค้าบ่ย่านกฎหมายเด้อเป็นหยังเพราะว่ากฎหมายเดี๋ยวนี้มันคือว่ายังไงว่าเอาถ้าเรามองกันจริงๆคดีทั่วประเทศเนี่ยมันเป็นอู้อย่าว่าเป็นแสนมันเป็นล้านเป็นล้านล้านคดีแสนแสนล้านล้านคดีเนาะเทียเฮาเป็นเรื่องเทียเฮาสิเทียสิมาตัดสินคดีเฮาเทียสิฮอดคดีเฮาเนี่ยคันแม่นนักการเมืองก็จะว่าแล้วหมดสมัยก่อนได้ทำงาน4ปีฮอดกายเฮาบ่ทันได้เรื่องยังบ่ทันฮอดอยู่ลําเทื่อก็มีหยังสิแม่ไอ้สิ่งเหล่านี้แหละที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเนาะกฎหมายมันอย่างว่าเนี่ยคดีมันเยอะก็เห็นใจศาลท่านเนาะแล้วทีนี้มันเมื่อมันเยอะแล้วทีนี้มันก็ต้องเรียงคิวเข้าไปเนาะบัดนี้มันทําอย่างเหตุผลที่ตามมาคือผู้ที่มีอํานาจผู้ที่โดนฟ้องอะไรต่างๆมันหาลังเทียผู้คนตายก่อนคดีบ่ทันฮอดอยู่บ่ทันได้ตัดสินอยู่ก็มีจังซี่นะครับอันนี้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยมันแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างยากมากนะครับเอาโทรมารับสายให้นะครับเอาสวัสดีครับ
9: ครับท่านสัญญาครับขออนุญาตนิดหนึ่ง
0: ครับครับสวัสดีครับ
9: ครับเจ้ากับยาสิท
0: ธิ
9: ์เรามีสสอยู่สสคือนักกฎหมายเป็นผู้บัญญัติกฎหมาย
0: สักครู่นะ
9: ผมเคยพูดหลายครั้งนะครับเรื่องยาสิทธิ์เนี่ยคนเสพให้ผิดคดีอาญาไปเลยติดคุกไปเลย3ปีไม่ต้องมีคดีไม่ต้องมีอะไรนั้นก็ติดคุก3ปีไปเลยคนเสพให้เป็นคดีอาญาไปคนออกกฎหมายคือสสสสที่ออกกฎหมายครับเป็นกัตติบัญญัติเคยฟังไหมฟังเสียงประชาชนไห
0: ม
9: แล้วที่คนที่มีขายนะครับคนขายเนี่ยตั้งแต่1เม็ด1ปี2เม็ด2ปี50เม็ดก็50ปีเรื่อย50ไปกัน ติดต่อชิปเลยไม่ต้องมีไม่ต้องมีอุทธรณ์ไม่ต้องมีคดีเดียวกันยังครับเห็นไหมครับคนเสพเนี่ยต้องเป็นคดีอาญาเรียกว่าความผิดเสพยาเสพติดประเภทที่หนึ่งติดคุกเลย3ปีครับ3ปีไม่ต้องมีรถเลยไม่ต้องรถเลยครับแบบนี้รถแน่นอนถ้าจะตั้งชายแดนเนี่ยพาไปมาไม่ต้องถามสุภาพยังไม่ต้องถามจัดการเลยเจ็บเป็นเลยพบว่ายาเสพติดไม่มีเหลือครับรับรองว่าคนแน่นอนรีบครับสสครับฟังเสียงประชาชนครับเป็นผู้รับผิดกฎหมายไต่ครับคนเสพคือติดคนเสพมาที่ว่าผิดกฎอาญาไปเลยครับตามที่ครับสำหร
0: ับ
9: ว่าหายแน่นอนคร
0: ับ
9: ขอบค
0: ุ
9: ณคร
0: ับ
9: ผม
0: โอเคน่าสนใจถ้าคนเสพเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าถ้าเสพแล้วคือติดคุก3ปีนี่คุณเสรีภาพ

0: แค่ไหนมีความผิดมีโทษที่ระบุไว้ในกฎหมายเท่าไหร่มันเป็นอย่างนี้นะคุณเสรีภาพสมมติว่าจับได้คนนี้เสพแต่ว่ามีครอบครอง5เม็ดอะไรอย่างนี้นะก็จะมีกฎหมายไว้ว่ากรณีเป็นผู้เสพกฎหมายเขียนไว้ว่าให้ลงโทษอย่างไรผู้พิพากษาท่านจะไปลงโทษเกินกว่ากฎหมายตามใจผู้พิพากษาก็ไม่ได้นะมันเป็นแบบนี้นะที่ผมทราบนะครับคือจะมีข้อกฎหมายให้ท่านว่าไปตามข้อกฎหมายนะท่านผู้พิพากษาที่ท่านเป็นผู้พิพากษานะครับมันก็จะมีท่านจะตัดสินโทษเกินกว่าข้อกฎหมายก็ไม่ได้เนี่ยมันเป็นแบบนี้กฎหมายเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญนะอันนี้เท่าที่ผมศึกษามาเนาะมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ท่านเสรีภาพฉะนั้นมันต้องแก้กฎหมายนักกฎหมายก็ต้องไอ้สสต้องเข้าไปแก้กฎหมายนะต้องออกเป็นพระราชบัญญัติออกมาแก้ไขข้อแก้ไขกฎหมายเดิมออกพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมอะไรพวกเหล่านี้นะมันเยอะเหมือนกันแต่ว่าเราเห็นเนี่ยเราเห็นคดีแต่ละคดีที่ท่านตัดสินออกมาทำไมมันเป็นแบบนั้นแล้วก็เวลาคนที่โทษหนักๆติดคุกไปตลอดชีวิตทำไมมัน5ปี6ปี8ปีอะไรแล้วแต่เนี่ยทำไมมันเป็นแค่นี้ล่ะทีนี้มันก็ทำให้อะไรมันเกิดอะไรขึ้นมันจะไม่เกิดว่าคนที่กล้ากระทำความผิดใช่ไหมฮะเอายกตัวอย่างฆ่าคนตายเนี่ยสมมติว่าศาลตัดสินให้ประหารชีวิตไปรับสารภาพรับสารภาพบอกผมฆ่าเขาตายอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆนั่นแหละมันเป็นแบบนี้ผมเป็นแบบนี้ถ้าสมมติฐานบอกว่ารับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อคดีอย่างเงี้ยนะก็ลดโทษจากประหารชีวิตเหลืออยู่20ชีวิตสมมตินะเหลือ20ปีอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นนี้พอติด20ปีจริงๆมันก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆที่ลดโทษลงมาอีกไปๆมาไอ้คนที่กระทำความผิดเลยไม่กลัวอย่างนักฆ่ายาเสพติดที่เราพูดเห็นไหมที่ท่านพูดขึ้นมาเนี่ยที่ท่านผู้ฟังพูดเนี่ยอย่างนักค้ายาเสพติดอย่างเนี้ยระดับโลกเอาติดคุก20ปีมันติดไม่ถึง10ปีมันก็ออกมามันก็รวยใช่ไหมก็เถอะเท่ากับเอามันไปฟอกใช่ไหมไปฟอกขาวติดคุกแล้วในประเทศไทยเนี่ยติดคุกแล้วฟอกขาวแล้วในประเทศไทยไม่เป็นไรไม่มีความผิดแล้วมันกลายเป็นว่าคนที่กล้ากระทำความผิดมันจะมีมากขึ้นใช่ไหมเนาะเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่ผมเรามองว่าสังคมเราเนี่ยมันเป็นอยู่แบบนี้ก็เพราะเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านสายัน
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สอดอนมงครับผม
0: สอดอนมงอยู่ใกล้ๆกับสอน้องเรือนี่แหละ
1: ครับ
0: เอาเชิญครับวันนี้มีอะไรเล่าให้ฟังหน่อย
1: เรื่องยาเสพติดนะครับพูดกันทุกเมื่อเช้าวัน
0: ครับ
1: นะครับตับวันรุ่งดีครับสำหรับผู้เสพนะครับ
0: ครับ
1: กฎหมายนี่ก็ต้องปรับต้องแก้แน่นอนผมจะเสนอโครงสร้างนิดหนึ่งว่าผู้เสพเนี่ยต้องมีมาตรการอะไรบ้างผมถ้าที่ผมคิดได้ผมขอแบ่งเป็น3ประเภทนะคร
0: ับ คร
1: ับ 3ด้าน3ส่วนในแวดวงของผู้เสพเนี่ยอันแรกคือต้องมีระบบป้องกันนะครับ
0: อ
1: ันที่สองผู้ที่เสพแต่ว่ายังไม่ทำร้ายยังไม่ทำลายสังคมควรสังคมมีประเภทสอง
0: เสพยังไม่บ้าก
1: ลุ่มที่สามก็คือกลุ่มที่อาละวาดแล้วนะครับเราต้องจัดการทั้งสามกลุ่มนี้ไปพร้อมๆกันแล้วก็ให้กฎหมายคนละข้อคนละข้อคนละข
0: ้ออ
1: ย่างคนที่อาละวาดแล้วเนี่ย
0: อ
1: ันนี้เอาไว้ในชุมชนเอาไว้ในชุมชนไม่ได้แล้วนะครับนู่นเลยสารุตอเลยครับ3เดือนก็สารุตอครับ3เดือนเมื่อไปอยู่สารุตอแล้วเนี่ยคุณจะหนีก็หนีไปคุณจะไปตายในทะเลก็เรื่องของคุณแต่ว่า3เดือนเนี่ยไปบำบัดตรงนั้นครับไม่ให้ยุ่งกับสังคมภายนอกให้ไปอยู่ด้วยกันมีอาหารให้กินมียามีอะไรบำบัดให้ทุกอย่างนะครับ
0: แ
1: ล้วกลุ่มที่เริ่มเสพเริ่มลักเล็กขโมยน้อยเริ่มขโมยตังค์พ่อแม่อะไรเนี่ย นะครับอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่ง
0: อ
1: ันนี้การ

0: การดูแลการบำบัดก็ต้องอีกแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งอาจจะว่ารัฐบาลกรมเภสัชผลิตยาออกมายาแก้อาการบ้าครับแก้อาการเสี้ยนเนี่ยให้กินให้กินหรือว่ายาที่ไปลดสารเสพติดในเลือดเช่นสมุนไพรต่างๆพวกใบรังจืดอะไรต่างๆเนี่ยครับอันนี้ก็คืออาจจะใช้ยาเข้าไปแก้ดูแลบำบัดอยู่ที่บ้านกลุ่มต่อไปคือที่มาตรการป้องกันเนี่ยครับกลุ่มนี้คือต้องเริ่มตั้งแต่ครอบครัวเลยตั้งแต่แรกเกิดเลยหนึ่งตัวอย่างที่ดีสองให้รู้โทษถ้าเห็นโทษเห็นพิษเห็นความไม่อร่อยของเหล้าของบุหรี่ของเนี่ยครับเด็กเล็กๆมันจะสัมผัสให้ได้สัมผัสว่าเหล้าเบียร์มันขมยังไงควันบุหรี่มันเหม็นยังไงให้เกิดการต่อต้านการไม่ชอบการรังเกียจตั้งแต่แรกเกิดจนถึง3ขวบนะครับแล้วก็นี่คือป้องกันผมว่าต้องทํา3อย่างนี้เป็นวาระแห่งชาติเป็นกฎหมายออกมาเป็นกลุ่ม
1: ในสถาบันการศึกษาเขาก็น่าจะสอนเรื่องนี้ด้วยไหมท่านป้องกันเนี่ยช่วงป้องกันเนี่ยเรื่องยาเสพติดเขาก็สอนอยู่แล้วนะ
0: ตรงนี้นะครับคือเด็กเนี่ยถ้าจะปลูกฝังอะไรเนี่ยมันต้องปลูกก่อนอนุบาลนะครับก่อนอนุบาลถ้าถึงเข้าโรงเรียนแล้วถึงวัยรุ่นแล้วคุณไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้แล้วครับผมมันต้องสร้างอย่างผมเคยสร้างเด็กลูกเล็กๆเนี่ยให้เขาชิมเอานิ้วไปจุ่มในเบียร์แล้วให้เขาชิมที่ลิ้นเนี่ยจะเป็นไงครับมันขมไหมครับขมตั้งแต่เล็กๆเลยก่อนอนุบาลเลยควันบุหรี่อย่าเข้าใกล้นะลูกเหม็นนะครับเหม็นแล้วเด็กก็จะไม่เข้าใกล้จนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ติดบุหรี
1: ่
0: ไม่กินเหล้าแล้วก็ยาเสพติดก็คือไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าบุหรี่และเหล้าคือพาหะตัวแรกของยาเสพติดตัวต่อไปนะเด็กถ้าไม่สูบบุหรี่ไม่ชิมเหล้าไม่ชิมบุหรี่เขาก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปคุกคลีกับไอพวกยาบ้านะครับ
1: ครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากครับ
0: หนึ่งป้องกันสองระยะเริ่มแรกสามระยะที่รุนแรง
1: ครับ
0: สามมาตรการครับผมครับ
1: ขอบคุณครับคุณเรียนครับคุณครับขอบคุณครับก็เป็นมาตรการที่เป็นแนวคิดนะครับเป็นแนวคิดของรสดอนมงซึ่งก็คิดโดยมีหลักการนะครับแต่ว่ามันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อกฎหมายด้วยนะครับมันต้องเกี่ยวกับข้อกฎหมายด้วยว่ามันจะต้องออกมาแบบไหนอย่างไรนะครับจะจัดการอย่างไรถ้าตั้งใจบริหารจัดการจริงๆผมว่าได้สวัสดีครับ
2: ฮัลโหล
1: ครับสวัสดีครับ
2: จากข้างหัวเงินคุณเด้อท่านเด้อ
1: นิดเดียวเด้อนิดเดียวได้30วินาทีบ่ถึงซั่นมั้ยเอ้าม
2: าเอ้าผมก็สิบ่เว้าหยังดอกเพราะว่าก็ฟังอยู่ประจําร้านไหนแล้วเพิ่นก็บ่เฮ็ดแล้ว
1: ครับเอ้าขอบคุณมาก
2: คือจังได๋ก็บ่คือต่อมันดอกคั่วกันสสคั่วหยังนี่เฮาตั้งใจเฮ็ดเอาโลด
1: เอาปก
2: คือจังกันเรียกตั้งกันสสต่อเฮาจังหวัดเฮาบ่หั่นน่ะผมว่าบอกทิ้งประมาณหลายๆนั่นน่ะเงิน10บาทท่านดอกซะ3บาทช่วงไว้7บาทไว้จะพัฒนานะครับเอาเท่านี้ครับสว
1: ั
2: สดีครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละเวลาเราหมดแล้วท่านผู้ฟังครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านแหละที่ช่วยกันระดมความคิดเห็นนะครับเราทำเพื่อบ้านเมืองเนาะทุกคนทุกท่านผมขอบคุณอย่างมากเลยนะทุกคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นวันนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เพื่อลูกหลานไทยเพื่อบ้านเพื่อเมืองเราทั้งนั้นส่วนผู้ที่มีอำนาจหน้าที่จะปฏิบัติจะทำหรือไม่นั้นเราก็สุดยากแท้อย่างถึงเนาะเราในฐานะประชาชนเราเดือดร้อนอย่างนี้เราเห็นอย่างนี้เราก็บอกสังคมไปแบบนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมรายการกับเราในวันนี้เวลาหมดครับผมลาท่านฟังไปเพียงเท่านี้ไว้พรุ่งนี้พบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ
3: ไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่ด้านนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่4ถึงวันที่10ตุลาคมนี้สำนักงานประกันสังคมเร่งดูแลจ่ายเงินสิทธิประโยชน์สิทธิกองทุนเงินทดแทนเหตุลูกจ้างที่เสียชีวิตจากสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานที่จังหวัดสมุทรสาครผู้นำสหรัฐระบุว่าสหรัฐจะไม่ห้ามการส่งออกน้ำมันดีเซล พร้อมแสดงความยินดีที่ผู้นำกลุ่ม G7 ตัดสินใจปล่อยน้ำมันสำรองมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก3เหรียญทองก่อนชิงชัยส่งท้ายในวันนี้หลายชนิดกีฬาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวขณะนี้ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่26จังหวัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่เน้นการระบายน้ำและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ประชาชนกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
4: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันมีสถานการณ์ทกภัยในพื้นที่26จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครประชาชนได้รับผลกระทบกว่า1ล้าน1แสนครัวเรือนหรือกว่า3ล้าน2แสนคนแม้ส่วนใหญ่ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแต่ยังมีหลายจังหวัดที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีราชบุรีเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราปภ.ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เพื่อเร่งระบายน้ำเปิดเส้นทางและลดระดับน้ำที่ท่วมขังพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางก่อนเป็นลำดับแรกทั้งการขนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยการนำอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นเข้าไปแจกจ่ายถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่ที่น้ำลดลงปภ.จะได้สำรวจบ้านเรือนและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเพื่อรวบรวมข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมแจ้งเตือนสถานการณ์และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสุทธามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: อธิบดีกรมชลประทานกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำในระบบชลประทานแต่ละลุ่มน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนบางแห่งเริ่มทรงตัวและลดลงทำให้สามารถทยอยปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้มากขึ้นส่วนพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังกรมชลประทานยังคงระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่เข้าเร่งระบายน้ำพร้อมบริหารน้ำในระบบไม่ให้การระบายจากพื้นที่หนึ่งไปเพิ่มผลกระทบอีกพื้นที่หนึ่งด้านลุ่มน้ำแม่กลองสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจากช่วงก่อนหน้านี้เขื่อนแม่กลองระบายน้ำมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันนี้ลดการระบายลงเหลือ 1,596 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนจะทยอยลดลงหากไม่มีฝนตกหนักเพิ่มเติมโดยศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าเขื่อนแม่กลองสำนักงานชลประทานที่13จะปรับการระบายน้ำให้สัมพันธ์กับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าพร้อมควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ประมาณ22เมตร60เซนติเมตรถึง22เมตร70เซนติเมตรเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายให้มากที่สุดขณะที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักยังคงติดตามปริมาณน้ำเหนือและน้ำจากลำน้ำสาขาอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนพระราม6และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้สอดคล้องกันทั้งระบบโดยคำนึงถึงทั้งการรองรับน้ำจากพื้นที่ตอนบนและผลกระทบต่อประชาชนด้านท้ายด้านพื้นที่ฝั่งตะวันออกทั้งนครนายกและบางปะกงยังคงเร่งสูบและระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมปรับการเดินเครื่องสูบน้ำตามระดับน้ำและสภาพพื้นที่เพื่อให้น้ำระบายได้อย่างต่อเนื่องและลดผลกระทบด้านท้ายน้ำขณะเดียวกันได้เตรียมบริหารพื้นที่ว่างในอ่างเก็บน้ำสำคัญของภาคตะวันออกเช่นเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกและอ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นโดยจะพิจารณาการระบายให้เหมาะสมกับน้ำที่ไหลเข้าอ่างสภาพลำน้ำด้านท้ายและความสามารถในการรับน้ำของแต่ละพื้นที่สำหรับการเคหะชุมชนองเงินเขตสายไหมกรุงเทพมหานครกรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวม3เครื่องเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่อธิบดีกรมชลประทานได้กำชับทุกพื้นที่ให้เร่งระบายน้ำที่ยังท่วมขังตรวจสอบทางน้ำประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลให้พร้อมใช้งานรวมทั้งเร่งแก้ไขจุดที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำและเตรียมเครื่องจักรกับเจ้าหน้าที่ไว้ในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงรวมถึงติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มมีฝนเพิ่มขึ้น เริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่งผลถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปจึงกำชับทุกพื้นที่เร่งร่องน้ำในระบบและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำตามความเหมาะสมเพื่อเตรียมพร้อมหากมีฝนตกหนักเพิ่มเติมปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: รัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำภาคเหนือแบบบูรณาการโดยยกระดับการแจ้งเตือนและจัดศูนย์พักพิงดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างเป็นระบบ
6: นายยศนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่ารัฐบาลได้เตรียมการล่วงหน้าประมาณ2เดือนโดยจัดระบบบังคับบัญชาแบบเบ็ดเสร็จหรือซิงเกิลคอมมานด์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดปภ.จังหวัดกรมชลประทานสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.กรมอุตุนิยมวิทยาและจิสด้าพร้อมซักซ้อมแผนรับมือและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเพิ่มระบบตรวจวัดปริมาณฝนด้วยโทรมาตรและเซ็นเซอร์ในพื้นที่สูงเพื่อประเมินปริมาณน้ำและแจ้งเตือนประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับการรับมือในภาวะฉุกเฉินมีการเตรียมศูนย์พักพิงในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการรวมถึงจัดตั้งห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์หรือวอร์รูมตลอด24ชั่วโมงโดยบูรณาการข้อมูลจากสสน.กรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานและมหาวิทยาลัยต่างๆหากข้อมูลมีความแตกต่างกันจะนำกรณีสถานการณ์เลวร้ายที่สุดมาประกอบการวางมาตรการรองรับขณะเดียวกันมีการอบรมชุมชนในพื้นที่เสี่ยงให้สามารถเข้าถึงและอ่านข้อมูลน้ำได้ด้วยตนเองพร้อมนำเทคโนโลยีแบบจำลองเสมือนจริงหรือดิจิตอลทวินมาพัฒนาแบบจำลองภูมิประเทศและระบบน้ำเพื่อวิเคราะห์ระดับน้ำความลึกการสะสมของตะกอนและพื้นที่ที่ควรขุดลอกรวมถึงพัฒนาระบบเตือนภัยให้ระบุความเสี่ยงได้ละเอียดถึงระดับหลังคาเรือน
7: ต้องเวียนว่าสถานการณ์ของน่านเป็นการที่ฝนตกเยอะบริเวณที่สูงพอฝนตกเยอะบริเวณที่สูงเรามอนิเตอร์ที่แม่น้ำ เราจะเห็นได้ช้ากว่าทีนี้เราก็มีการมอนิเตอร์เพิ่มเติมในเรื่องการติดตั้งโทรมาตรบนที่สูงซึ่งตัวนี้สสน.มีแล้วก็เขาก็จะมาร์กเลขเพราะฉะนั้นก็จะดูว่าถ้าฝนตกบริเวณที่สูงเนี่ยเกินสัก50อย่างเงี้ยเราก็จะแจ้งเตือนไปที่ชุมชนซึ่งตรงชุมชนก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการที่จะดูเรื่องนี้เองด้วยถ้าเขาเห็นเองเนี่ย เขาก็อุ่นใจเราก็การเตือนก็เตือนขนานกันไปนะครับ
6: นอกจากนี้ภาครัฐยังเตรียมนำข้อต่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงเข้าสู่ระบบ thaiwater.net เพื่อระบุตำแหน่งและวางแผนช่วยเหลือหรืออพยพได้อย่างเป็นระบบโดยแนวทางดังกล่าวเคยนำไปใช้ในจังหวัดสงขลาและอยู่ระหว่างขยายผลไปยังพื้นที่อื่นส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวอาจพิจารณาทั้งการปรับโครงสร้างชุมชนให้สามารถอยู่ร่วมกับสถานการณ์น้ำได้และการย้ายชุมชนออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยคำนึงถึงทั้งที่อยู่อาศัยและอาชีพของประชาชนพร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงาน
3: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่4ถึงวันที่10ตุลาคมนี้และติดตามสถานการณ์พื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิด
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำในที่ประชุมถึงความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีวันหยุดเพื่อสร้างความมั่นใจและลดความวิตกกังวลให้แก่ประชาชนว่ามีหน่วยงานภาครัฐคอยติดตามและแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดภาพรวมของสถานการณ์ในปัจจุบันมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางและภาคตะวันตกอย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่4ถึง10ตุลาคมนี้แม้ว่าสถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะค่อนข้างคลี่คลายและภาคกลางจะมีปริมาณฝนในระดับปานกลางแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำก้อนใหญ่จากทะเลจีนใต้ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาซึ่งอาจส่งผลกระทบในช่วงเวลาดังกล่าวนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังพิเศษในพื้นที่ภาคใ โดยเบื้องต้นได้มีการประสานงานเชิงรุกกับแม่ทัพภาคที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรส่วนหน้าภาค4และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์แบบครบวงจรทั้งการป้องกันการเยียวยาและการอพยพประชาชนอย่างทันท่วงที
9: ในช่วงนี้ก็ต้องระวังในพื้นที่ภาคใต้เป็นต้นไปซึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้พูดคุยกับทางท่านแม่ทัพภาคที่4ด้วยนะครับก็ได้แจ้งเรียนแม่ทัพภาคที่4ซึ่งมีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับก็ได้แจ้งให้ท่านไปว่าขอให้ท่านได้มีความเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ร่วมมือประสานงานกันกับทางกรมน.ส่วนหน้าภาค4แล้วก็กับทางท่านผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทั้งป้องกันทั้งเยียวยาทั้งดูแลนะครับแล้วก็การเตรียมยกผู้คน
8: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจประชาชนเกี่ยวกับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมอุบัติภัยทางธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยกำชับให้ศึกษาข้อมูลสรุปจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ชัดเจนก่อนนำไปเผยแพร่พร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันระดมสรรพกำลังและเครื่องจักรเข้ามาช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มรูปแบบซึ่งส่งผลให้สถานการณ์เริ่มมีแนวโน้มกลับสู่ภาวะปกติได้มากขึ้นโดยขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมุ่งมั่นทำหน้าที่ต่อไปโดยไม่ต้องหวั่นไหวต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบหรือการสร้างความปั่นป่วนใดๆปฏิพลสารพมารายงาน
3: รัฐบาลเร่งปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยและการสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลอย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นเอกภาพนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD รวมถึงช่องทางออนไลน์ถึงสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกว่าสถานการณ์ครั้งนี้แตกต่างจากมหาอุทกภัยปี2554เพราะไม่ได้เกิดจากมวลน้ำเหนือปริมาณมากไหลมารวมกันเป็นหลักแต่เกิดจากฝนตกสะสมและตกต่อเนื่องหลายวันขณะที่ระบบระบายน้ำมีขีดจำกัดทำให้น้ำสะสมและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่อย่างไรก็ตามระดับน้ำเหนือและแม่น้ำเจ้าพระยายังสูงไม่เท่าปี2554ส่งผลให้พื้นที่ใกล้แม่น้ำหรือบริเวณที่มีทางระบายน้ำสามารถระบายน้ำได้ค่อนข้างรวดเร็วทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระบบติดตามสถานการณ์น้ำด้วยเซ็นเซอร์อัตโนมัติหลายจุดสามารถติดตามระดับน้ำหน้าเขื่อนการระบายน้ำและระดับน้ำในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงนำข้อมูลพยากรณ์กลุ่มฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยามาประกอบการรับมือขณะที่รัฐบาลได้ยกระดับการบริหารจัดการเป็นระดับประเทศพร้อมจัดตั้งวอร์รูมของรัฐบาลและปภ.โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกวันส่วนกองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะรวบรวมและกลั่นกรองข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเพื่อสื่อสารต่อประชาชนเป็นประจำโดยใช้ข้อมูลจากศูนย์ JICC เป็นข้อมูลกลางเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นเอกภาพ
10: เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยภัยได้รับการยกระดับไปสู่ระดับประเทศแล้วก็มีการตั้งศูนย์วอลลุ่มนะครับของรัฐบาลของปภ.เรียบร้อยนะครับโดยใช้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งเป็นหัวโต๊ะประชุมร่วมกันทุกวันส่วนผมเนี่ยทางโฆษกรัฐบาลเนี่ยนะครับเราก็ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลเรื่องข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะครับในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะนำข้อมูลมารวมกันกองโฆษกเราจะประชุมทุกเช้า8 โมงเช้าก่อนที่จะเอาข้อมูลทุกอย่างมาแล้วก็รวมกันไปแถลงตอน10 โมงเช้าเป็นสรุปรายวันจากนี้เนี่ยระบบการแจ้งเตือนมันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับไม่มีความสเปซสปะ
3: สำหรับการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์นายแพทย์เอกภพระบุว่ามีช่องทางทั้งการร้องขอจากท้องถิ่นให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนและการที่ปภ.ประเมินสถานการณ์แล้วส่งข้อมูลให้ท้องถิ่นยืนยันพื้นที่ก่อนแจ้งเตือนโดยเหตุการณ์ครั้งนี้พบช่องว่างในการประสานงานระหว่างหน่วยงานทำให้บางพื้นที่ได้รับการแจ้งเตือนล่าช้าซึ่งจะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปส่วนการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหลายหน่วยงานได้เร่งดำเนินการอย่างรอบด้านโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแนะแนวทางเคลมประกันภัยช่วงอุทกภัยยึดหลักความปลอดภัยมาก่อนและได้สั่งการให้สั่งบริษัทประกันภัยเร่งประเมินความเสียหายและจ่ายสินไหมภายใน7 วันนายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยถึงแนวทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับผู้ประสบอุทกภัยโดยเน้นย้ำให้ประชาชนยึดหลัก ความปลอดภัยมาก่อนแจ้งบริษัทไว้ก่อนและเก็บหลักฐานเท่าที่ทําได้ซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ควรเสี่ยงอันตรายเข้าไปในพื้นที่เพื่อถ่ายภาพจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยสำหรับกรณีรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมห้ามเดินเครื่องยนต์โดยเด็ดขาดและให้ตรวจสอบความคุ้มครองตามประเภทกรมธรรม์ขณะที่ความเสียหายของบ้านพักอาศัยให้บันทึกภาพรวมและรายละเอียดทรัพย์สินพร้อมร่องรอยระดับน้ำเมื่อเข้าพื้นที่ได้ทั้งนี้สำนักงานคปภ.ได้สั่งการให้บริษัทประกันภัยเตรียมเครือข่ายอู่ซ่อมรถยกและผู้สำรวจภัยให้พร้อมโดยกรณีที่สามารถพิสูจน์ความเสียหายได้อย่างชัดเจนบริษัทจะต้องเร่งจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน7วันพร้อมกันนี้ได้อำนวยความสะดวกด้วยการจัดทำศูนย์รวมช่องทางเคลมประกันภัยทุกบริษัทผ่านเว็บไซต์ www.oic.or.th และช่องทาง LINE @oicconnect ตลอดจนเปิดบริการสายด่วนคปภ.1186ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้คำปรึกษาและรับแจ้งปัญหาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีกระทรวงศึกษาธิการเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาประสบอุทกภัย988แห่งทั่วประเทศทั้งอาคารสถานที่และการเดินทางของครูและนักเรียน
11: นายตัตยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงการประเมินความเสียหายของสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยล่าสุดว่าสถานศึกษาได้รับผลกระทบรวม988แห่งใน29จังหวัดโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานครปราจีนบุรีสมุทรปราการปทุมธานีและสระแก้วทั้งในส่วนของอาคารสถานที่และการเดินทางของครูและนักเรียนแม้ช่วงนี้จะตรงกับช่วงวันปิดภาคเรียนแต่กระทรวงศึกษาธิการได้วาง4มาตรการเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูความปลอดภัยก่อนเปิดภาคเรียนได้แก่เร่งทำความสะอาดดินโคลนขยะตรวจสอบระบบไฟฟ้าปลั๊กไฟและครุภัณฑ์การเรียนการสอนเพื่อซ่อมแซมให้ปลอดภัย 100% พร้อมจัดสรรงบประมาณและงบกลางรองรับจัดการเรียนการสอนและการสอบยืดหยุ่นสำหรับโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนหรือสอบชดเชยให้ปรับรูปแบบตามสภาพจริงสำรวจความต้องการเร่งด่วนของครูนักเรียนและบุคลากรเพื่อจัดหาอาหารอุปกรณ์การเรียนและการเยียวยาส่วนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังหรือเดินทางลำบากให้ผู้บริหารสถานศึกษามีอำนาจตัดสินใจปรับรูปแบบการเรียนการสอนเช่นการเรียนออนไลน์หรือการปิดเรียนชดเชยโดยยึดความปลอดภัยเป็นหลัก
12: โชคดีที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับเราออกมาตรการอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเราออกทันทีเลยว่าจะต้องทำอย่างไร1 2 3 4จนมาถึงแนวทางปฏิบัติ4มาตรการที่ผ่านมาที่บังคับใช้กับหน่วยงานทั้งหมดของกระทรวงนะครับสิ่งที่เราได้กำชับแล้วก็ยังทำงานอยู่จนถึงวินาทีนี้นะฮะก็คือในเรื่องของการช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างทางสปท.เองโรงเรียนของรัฐเองเนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการช่วยเหลือการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบแล้วก็รวมไปถึงให้มีการของงบกลางด้วยนะครับให้พร้อมต่อการทำการเรียนการสอนในเทอมหน้านะครับแล้วก็รวมไปถึงการฟื้นฟูโรงเรียนให้ปลอดภัย
11: นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำพลังอาชีวะจัดตั้งโครงการ OVEC WeCareเปิดศูนย์อาชีวะอาสาฟิกิเซ็นเตอร์กว่า55หน่วยในพื้นที่ประสบภัยเช่นกรุงเทพมหานครปริมณฑลระยองสระแก้วนครนายกและพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้บริการตั้งครัวศูนย์พักพิงตลอดจนซ่อมแซมเครื่องไฟฟ้ายานพาหนะและอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
13: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกชุบชีวิตราษฎรพื้นที่สูง
14: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
15: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปก

0: ขึ้นที่ตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2544เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าของราษฎรชาวไทยภูเขาทั้งอาขากระเรียงหมู่เซอและลีซอซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอาศัยการบุกรุกแผ้วถางป่าทำไร่หมุนเวียนโดยใช้พื้นที่เป็นบริเวณกว้างและขยายขอบเขตเพิ่มขึ้นทุกปีโดยให้ราษฎรสมัครใจเข้าร่วมโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัยให้ทำกินเป็นหลักแหล่งในพื้นที่โครงการ 12,500 ไร่จัดหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมพร้อมกับทดลองให้คนอยู่กับป่าอย่างเหมาะสมและยั่งยืนส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปลูกป่าทำฝายและทำแนวกันไฟป่าพร้อมไปกับการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมปลูกป่าหวายและป่าไม้ใช้สอยเพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์จนผืนป่ากลับคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งต้นน้ำลำธารมีน้ำไหลสม่ำเสมอตลอดปีทำให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำไว้ใช้ในโครงการได้และยังมีน้ำเพียงพอให้เกษตรกรได้เพาะปลูกสร้างแหล่งอาหารโดยนำความรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตรมาดำเนินการเพาะปลูกบนที่ดินของตนเองนอกจากนี้ยังส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวการเพาะเลี้ยงปลาท้องถิ่นเพิ่มพันธุ์ปลาในลำธารและสาธิตการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจเช่นปลาเรนโบว์ทราท์ปลาสเตอร์เจียนสิ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงของโครงการคือการส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟอาราบิก้าพันธุ์เชียงใหม่80ที่ให้ผลผลิตคุณภาพดีเยี่ยมช่วยให้ชุมชนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีครัวเรือนละ 146,000 บาทสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะนำความอยู่ดีกินดีไปสู่ราษฎรบนพื้นที่สูงแล้วยังเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าคืนความอุดมสมบูรณ์สู่แหล่งต้นน้ำลำธารเพื่อหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตในธรรมชาติให้อยู่อย่างร่มเย็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าชมแปลงเกษตรไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับพืชผักเมืองหนาวและนาข้าวขั้นบันไดรวมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกเช่นเครื่องเงินเครื่องจักสานผ้าทอและงานแกะสลักไม้นอกจากนี้ยังให้บริการพักแรมบนโฮมสเตย์ในบ้านของชาวเขาแต่ละเผ่าอีกด้วยเพ็ญสินสงเนียมรายงาน
1: ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนายชรัญพลจันทุ่มชาวจังหวัดตรังกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะศูนย์ศิลปาชีพที่ช่วยส่งเสริมงานหัตถกรรมและสร้างรายได้ให้ประชาชนรวมถึงประทับใจในพระปีชาสามารถในการสร้างสรรค์ชุดไทยพระราชนิยมที่มีความงดงาม
3: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้าใหม่มัดมีงานปั้นแล้วก็งานจักสานพวกนี้ครับแล้วก็มีชุดไทยในพระราชนิยมนะครับที่เป็นแบบต่างๆครับอันนี้เป็นที่ประทับใจครับว่าศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพนะครับเขาจะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนที่แบบว่ามีวัฒนธรรมของเขาเองเช่นแบบพวกผ้ามัดมีอย่างเงี้ยสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยเลยครับ
2: ด้านดาบตำรวจลือชัยบรรจงเจ้าหน้าที่จิตอาสาที่ดูแลบริเวณจุดพักคอยอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระรานกล่าวถึงความประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: ในด้านสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมอาชีพเช่นเดียวกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงช่วยสนับสนุนโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชน
1: พระพันปีเนี่ยเด่นชัดในเรื่องของพระราชกรณียกิจเกี่ยวทางด้านสังคมสงเคราะห์นะครับช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกิจกรรมทางศิลปาชีพกิจกรรมทางการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนส่วนพระองค์พาก็คือเป็นส่วนในการช่วยสนับสนุนโครงการต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนนะครับสร้างอาชีพด้วยแล้วก็ให้โอกาสกับประชาชนในภาพรวมด้วย
0: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นณพระบรมมหาราชวังโดยปิดจุดคัดกรองเวลา 19:00 จึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: สำนักงานประกันสังคมเร่งดูแลจ่ายเงินสิทธิประโยชน์สิทธิกองทุนเงินทดแทนเหตุลูกจ้างที่เสียชีวิตจากสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร
3: นางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่ากรณีเกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในอาคารผลิตอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็งของโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครส่งผลให้ลูกจ้างเสียชีวิต1รายได้สั่งการให้นางสาวประภาวดีแก้วสิริพงศ์ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามสถานการณ์และดูแลครอบครัวของลูกจ้างผู้เสียชีวิตเพื่อดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์พร้อมให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ทายาทอย่างเต็มที่จากการตรวจสอบพบลูกจ้างเสียชีวิต1รายคือนายนพพรอิ่มเอิบอายุ62ปีซึ่งเป็นผู้ประกันตนและอยู่ในความคุ้มครองของกองทุนเงินทดแทนโดยมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทและค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนเป็นระยะเวลา10ปีจ่ายให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายขณะที่กองทุนประกันสังคมมีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีชราภาพไม่รวมดอกผลทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครได้แนะนำให้ในจ้างยื่นแบบแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานหรือกท.16พร้อมชี้แจงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเงินทดแทนให้กับทายาทผู้เสียชีวิตได้รับทราบอย่างครบถ้วนเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวย้ำถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานพร้อมกำชับให้นายจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือและระบบที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยแก่ลูกจ้างซึ่งหากลูกจ้างบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการทำงานก็มีสิทธิ์ได้รับเงินสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนสำนักงานประกันสังคมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างหลักประกันที่มั่นคงแก่ลูกจ้างในทุกสถานการณ์ นิตยา คุณสิมรายงาน
2: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46จังหวัดนราธิวาสส่งหมอเดินเท้าลงพื้นที่โคกสะตออำเภอรือเสาะดูแลกลุ่มเปราะบางมอบยาสามัญประจำบ้าน
4: พันเอกนพดลพรหมมากผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ส่งกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหรือหมอเดินเท้าลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลโคกสะตออำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความอุ่นใจและเสริมความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่โดยร้อยเอกชัดชัยคงประจักษ์ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่4609พร้อมกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนลงพื้นที่บริเวณบ้านสันพักดีหมู่ที่6ตำบลโคกสะตออำเภอรือเสาะซึ่งเป็นชุมชนประชาชนไทยพุทธบริเวณรอยต่ออำเภอศรีสาครเจ้าหน้าที่ได้พบปะสอบถามความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนพร้อมให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นโดยมอบยาสามัญประจำบ้านจำนวน9ชุดพร้อมแนะนำวิธีใช้ยาและการเก็บรักษาอย่างถูกต้องและปลอดภัยการลงพื้นที่ครั้งนี้นอกจากช่วยบรรเทาความต้องการด้านสุขภาพเบื้องต้นแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับประชาชนสร้างความเข้าใจความเชื่อมั่นและสะท้อนถึงความพร้อมของกำลังพลในการดูแลและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตามแนวทางทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: 12:31 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะไม่ระงับการส่งออกน้ำมันดีเซลเนื่องจากประเด็นนี้ไม่เคยอยู่ในวาระการพิจารณาแต่สิ่งที่ยุโรปทำถือเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมซึ่งยุโรปมีน้ำมันดีเซลสำรองเป็นจำนวนมากและควรเข้ามามีบทบาทในการอุดหนุนอุปทานระดับโลกถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มผู้นำประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิประเทศอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีเห็นพ้องที่จะให้มีการระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากคลังสำรองผ่านสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศรวม100 ล้านบาร์เรลภายในระยะเวลา4 เดือนเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลกจากสงครามในตะวันออกกลางสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเจมิสันเกรียร์ผู้แทนการค้าสหรัฐระหว่างการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 อาทิประเทศสหรัฐประเทศจีนและฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ที่เมืองมิลวอกกี้รัฐวิสคอนซินของสหรัฐโดยระบุว่าร่างแถลงการต่อต้านการผลิตล้นตลาดที่เป็นสาเหตุของการกดต้นทุนอย่างไม่เป็นธรรมได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกเกือบทั้งหมดยกเว้นเพียงไม่กี่ประเทศซึ่งรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิกบางประเทศปฏิเสธที่จะเห็นด้วยกับร่างแถลงการดังกล่าวทั้งนี้รัฐมนตรีกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ G20 ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาการผลิตที่ล้นตลาดและการใช้แรงงานบังคับได้ซึ่งมีเพียงไม่กี่ประเทศที่เห็นด้วยกับสหรัฐหลังจากที่ประชุมมาแล้วกว่า2 วันนางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีของเม็กซิโกออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลเม็กซิโกเตรียมออกร่างกฎหมายการใช้สื่อสังคมออนไลน์อาทิ Facebook Instagram และ TikTok เพื่อให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียรับผิดชอบและงดเว้นการเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นการกระทำผิดทางอาญาหรือพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความรุนแรงพร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะร่างกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อกำหนดให้แพลตฟอร์มเหล่านี้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดซึ่งจะช่วยปกป้องเยาวชนชาวเม็กซิโกจากการเผชิญกับความรุนแรงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังคนร้ายเพศชายวัย18 ปีจำนวน2 คนก่อเหตุใช้อาวุธมีดและระเบิดแบบทำเองบุกโจมตีโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองตอเรออนรัฐโกอาวิล่าทางตอนเหนือของเม็กซิโกส่งผลให้รองผู้อำนวยการหญิงเสียชีวิต1 รายและบาดเจ็บอีก4 รายนายบราฮิมซาลิข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNSCR ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเด็กผู้ลี้ภัยในวัยเรียนทั่วโลกกว่า44%หรือประมาณ13ล้านคนไม่ได้เข้าเรียนในระบบการศึกษาเมื่อปีที่ผ่านมาพร้อมย้ำว่าการศึกษาถือเป็นเกราะคุ้มกันและเป็นเส้นทางสู่โอกาสและการพึ่งพาตนเองนอกจากนี้การตัดงบประมาณด้านการศึกษาอาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกรวมถึงปิดกั้นโอกาสของเยาวชนคนรุ่นใหม่ UNSCR กล่าวเพิ่มเติมว่าเด็กผู้ลี้ภัยในวัยเรียนชั้นประถมศึกษามีอัตราการเข้าเรียนอยู่ที่65%ในปี2568แต่มีเพียง32%ที่ได้เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษารวมถึงงบประมาณในปีที่แล้วยังลดลงจากปี2567เหลือเพียง3,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสวนทางกับพลเรือนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของ UNSCR ที่อยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: มหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสำนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีกถึง3 เหรียญทองเริ่มจากเรือใบหญิงเดี่ยววูแมนดิงกี้อิลคาซิกโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่นักกีฬาสาวลูกครึ่งไทยอเมริกาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขันโดยในรอบไฟแนลโซเฟียทำแต้มเสียเพียง5 คะแนนจบการแข่งขันมีคะแนนเสียเพียง26 คะแนนคว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้อย่างยิ่งใหญ่พร้อมคว้าตั๋วลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้อีกด้วยหลังการแข่งขันโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่กล่าวว่าการได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกมครั้งที่2จะกลับไปเตรียมตัวให้ดีที่สุด
8: หนูก็ย้ายตัวเองไปอยู่ที่เมือง LA แล้วค่ะหนูทั้งเรียนทำงานด้วยแต่ว่าหนูก็เลือกจะอยู่ที่นั่นเพื่อเป้าหมายว่าจะกลับไป LA เพื่อที่จะไปแบบทำให้ดีกว่าครั้งก่อนค่ะแล้วพอได้ตั๋วแล้วเนี่ยมันก็เป็นแรงกำลังใจที่ดีมากๆค่ะแล้วเหมือนแบบสิ่งที่เราทำทั้งหมดที่เราเสียสละไปแล้วหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะได้ตั๋วแบบเร็วขนาดนี้ด้วยค่ะก็คือมันเร็วมากแล้วก็เหมือนแบบ หนูคิดว่ามันจะช่วยเปิดประตูในการแบบซ้อมมากขึ้นค่ะแล้วก็เหมือนเตรียมพร้อมแล้วมันก็เป็นเหมือนแบบ security ว่าเราไม่ได้ทิ้งไปนะคือได้ไปแล้วนะ
7: วอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีเข้ามาชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานสู้จากจีนรองแชมป์เอเชียปีนี้ผลปรากฏว่าคู่สาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะที่คู่สาวจีนในเซต3เริ่มมีอาการบาดเจ็บขอพักไปหลายนาทีแต่หลังจากกลับมาลงเล่นทีมนักตบสาวไทยตบทำแต้มเอาชนะไปในที่สุด2ต่อ1เซต21-17 13-21 และ15-8คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลชายหาดไทยในรอบ28ปีต่อจากคู่ของรัชนันท์แพงขะกับรัตนาพรอาลัยสุขที่เคยคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันเอเชียนเกม1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงในรอบชิงชนะเลิศนันทิชาจงโปร่งกลางพบกับปังชอนมีนักชกเกาหลีเหนือตัวนันทิชาอาศัยช่วงชกที่ยาวดักชกเข้าเป้าได้ดีก่อนยกสุดท้ายเดินหน้าออกหมัดใส่คู่ชกอย่างจัดแจ้งครบ3ยกกรรมการชูมือให้นันทิชาจงโปร่งกลางเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป4-1เสียงคว้าเหรียญทองที่15ให้กับทัพนักกีฬาไทยและเป็นเหรียญทองหนึ่งเดียวของสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นในเอเชียนเกมครั้งนี้เทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศพัชรกันต์ภูลเกิดสู้อย่างสุดความสามารถก่อนจะพ่ายให้กับหมาจิงหยูจอมเก๋าจากจีน0-2ยกหยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้แต่ยังคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมเทควันโดไทยยูยิสุรุ่น52กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงลุชนาสิงห์ฉลาดนักกีฬายูยิสุทีมชาติไทยโชว์หัวใจสุดแกร่งเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลียคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จจักรยานประเภทลูกรายการคีรินชายนรเศรษฐาดาบุญมาปั่นทำผลงานเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแต่ไปไม่ถึงดวงดาวทำได้แค่อันดับ11ในขณะที่จายอังสุธาสาวิทพลาดท่าตกรอบปั่นรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายด้วยเหรียญทองตกเป็นของอาวังโมฮัมหมัดอัสซิซูอัสนีจากมาเลเซียขณะที่รายการออมเนียมหญิงซึ่งแข่งขัน4รายการได้แก่สแครดเทมเปิลเรสอิลิมิเนชันเรสและพอยเรสผลปรากฏว่าจุฑาทิพย์มณีพันธ์จบการแข่งขันอันดับ12หลังการแข่งขันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานกล่าวว่านักกีฬาทุกคนทุ่มเทและทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้วกีฬามีแพ้มีชนะขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสวันนี้นรเศรษฐาดาก็สู้อย่างเต็มที่จนถึงรอบรองชนะเลิศส่วนใจก็เจอศึกหนักมาจากรายการสปรินต์เมื่อวันก่อนถือว่าทุกคนทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วส่วนในประเภทอื่นๆนักกีฬาก็ทำผลงานได้น่าพอใจจากนี้จะให้สตาฟโค้ชแต่ละประเภทประเมินผลงานและแก้ไขจุดบกพร่องเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาต่อไปเซปักตะกร้อประเภททีม4คนหญิงรอบรองชนะเลิศทัพตะกร้อหญิงทีมชาติไทยนำโดยมลิกาบุญทศวิภาดาจิตปรวนรัชนีกรแซ่เหงและสมฤดีปรือปรัดจะมีมัสยาดวงศรีกับรัศมีทองโสดเป็นตัวสำรองช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไปอย่างขาดลอย15-9และ15-4เข้าไปชิงเหรียญทองกับทีมชาติเวียดนามในวันนี้ซึ่งผลปรากฏว่าทีมตะกร้อสาวไทยแพ้เวียดนาม1-2เซต11-15 17-15 และ11-15คว้าเหรียญเงินกอล์ฟเอเชียนเกมรอบ3บุคคลชายโปรเพชรสดมแก้วกาญจนาโชว์ฟอร์มรอบ3เก็บ8เบอร์ดี้เสียเพียงโบกี้เดียวจบรอบ7อันเดอร์พาร์รวม3วัน8อันเดอร์พาร์ขยับขึ้นอันดับ5ร่วมตามหลังทอมคิมผู้นำจากเกาหลีใต้4สโตรกก่อนเข้าสู่รอบสุดท้ายในวันนี้ขณะที่ภูมิศักดิ์แสนสินสกอร์รวมอีเวนพาอยู่อันดับ21ร่วมและพงศพักเหล่าพักดีสกอร์รวม2โอเวอร์พาอันดับ26ร่วมโดยทีมชายไทยขยับขึ้นอันดับ5ด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พาตามหลังเกาหลีใต้ทีมนำ8สโตรกท่านบุคคลหญิงโปรเปียโนอภิชยายุบลทำผลงานดีสุดของไทยในรอบ3เก็บเพิ่ม6เบอร์ดี้เสีย2โบกี้จบรอบ4อันเดอร์พารวม3วัน3อันเดอร์พารั้งอันดับ6ร่วมขณะที่พัชรจุฑาคงกระพันสกอร์รวม3โอเวอร์พาอันดับ17และนักเตะกฤษตาวงทวีลาภสกอร์รวม8โอเวอร์พาอันดับ22ร่วมส่วนทีมหญิงไทยรั้งอันดับ6ด้วยสกอร์รวม4อันเดอร์พากีฬาพาเดลหญิงคู่รอบ2 2นักตบสาวไทยนาตาลีนาคประเสริฐจับคู่กับดาเลียสีรุ่งเรืองลงสนามพบกับคู่จากซาอุดีอาระเบียตุนแมตช์นี้สู้กันนานถึง3ชั่วโมง5นาทีก่อนที่คู่สาวไทยจะพ่ายไปอย่างวุ่นวิด1-2เซตพลาดโอกาสเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายทำให้ตกรอบ2เช่นเดียวกับประเภทชายคู่อนบราเวลและสเตฟานโนมัชโชล่าที่หยุดเส้นทางในรอบเดียวกันสำหรับวันนี้แข่งขันวันสุดท้ายโดยมีลุ้นเหรียญหลายชนิดกีฬาทั้งเรือใบและกอล์ฟที่เดินทางมาถึงวันตัดสินเหรียญนอกจากนี้ยังมีเทควันโดยูจิสูยูโดและฮอกกี้ก่อนมีพิธีปิดเอเชียนเกมครั้งที่20อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน162เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น71เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้33เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7มี15เหรียญทอง12เหรียญเงิน17เหรียญทองแดงฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่ศรีจารัตอารุปัตสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียทัพช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยลงสนามส่งท้ายกลุ่ม B แพ้ให้กับฟิลิปปินส์1ประตูต่อ2โดยได้ประตูเดียวจากอิกลาสสันหลนอย่างไรก็ตามทัพช้างศึกเข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วโดยจะพบกับอินโดนีเซียในวันที่5ตุลาคมเวลา20นาฬิกานักบิดไทยนำธงชาติไทยไปโบกสะบัดบนโพเดียมสูงสุดหลังมุกระดาสาระพืชฮีโร่นักบิดสาวแกร่งจากไทยจากทีม SNJT Racing Team สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยด้วยการเป็นนักแข่งรถจักรยานยนต์ชาวไทยคนแรกที่ผงาดคว้าชัยในศึกซุปเปอร์ไบค์ชิงแชมป์ประเทศสเปนหลังบิดเข้าเส้นชัยอันดับ1ในเรสสุดท้ายของรุ่น Yamaha R7 Cup พร้อมกับสร้างความสนใจให้กับวงการซุปเปอร์ไบค์ในประเทศสเปนอย่างมากเนื่องจากเป็นนักบิดผู้หญิงที่ต่อสู้ได้อย่างเข้มข้นและคว้าชัยเหนือนักบิดชายได้สำเร็จพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
9: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: 12นาฬิกา43นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในขณะที่มีลมใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอ อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.63 เซนติเมตรและเวลา 20:35 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.90 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรและเวลา 16:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.53 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 นต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึงพื้นที่10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12พฤศจิกายน2569ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่เว็บไซต์ shorturl.asia/lahsg สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์02-660-2052หรือสายด่วน1506และกด3ในวันและเวลาราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

0: 361512ไปเซ็นรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งโดยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปรับพฤติกรรมลดการกินเค็มไตไม่พังความดันไม่พุ่งท่านผู้ฟังคะหลายคนอาจคุ้นเคยกับคำเตือนว่ากินเค็มมากระวังไตพังแต่ในชีวิตประจำวันอาหารรสเค็มกลับแทรกซึมอยู่ในเมนูที่เรารับประทานโดยไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วซอสปรุงรสอาหารแปรรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมขบเคี้ยวอาหารหมักดองรวมถึงอาหารสำเร็จรูปต่างๆปัจจุบันทั้งองค์กรรัฐหน่วยงานด้านการแพทย์และภาคีเครือข่ายพยายามรณรงค์เรื่องการปรับพฤติกรรมลดการกินเค็มซึ่งนำไปสู่การเกิดโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังหรือแม้กระทั่งโรคอ้วนดังนั้นการลดเค็มจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของผู้ที่เป็นโรคไตหรือความดันโลหิตสูงเท่านั้นแต่เป็นพฤติกรรมที่ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินด้วยวิธีง่ายๆในชีวิตประจำวันเพื่อลดเค็มลดการได้รับโซเดียมดังนี้ค่ะ 1. ทำความเข้าใจก่อนว่าคำแนะนำในการบริโภคโซเดียมไม่ควรเกินวันละ 2,000 มิลลิกรัมในขณะที่อาหารที่วางจำหน่ายทั่วไปต่อ1เสิร์ฟก็อาจให้โซเดียมอยู่แล้ว 600-1,500 มิลลิกรัมต่อมื้อซึ่งหมายความว่าความแปรผันของปริมาณโซเดียมมีค่อนข้างมากจากอาหารที่วางขายในท้องตลาดจึงควรใช้วิธีลดเท่าที่ทำได้และควบคุมแบบไม่ปล่อยผ่านบ่อยๆในทุกมื้อที่ได้รับประทานอาหาร 2. ลดการปรุงเติมน้ำปลาพริกน้ำปลาซีอิ๊วและน้ำจิ้มต่างๆลงจากพฤติกรรมเดิมๆ 3. ลดพฤติกรรมการชุบจิ้มน้ำจิ้มเปลี่ยนเป็นแค่ครึ่งคำเช่นจิ้มเพียงบางส่วนหรือตักน้ำจิ้มด้วยปลายช้อนมาใส่อาหารแทนการจิ้ม 4. พิจารณาส่วนประกอบเมนูก่อนตัดสินใจบริโภคระหว่างการกินอาหารโซเดียมสูงที่ซ้ำซ้อนเช่นยำไข่เค็มหมูยอจะเห็นได้ว่ามีผลิตภัณฑ์แปรรูปถึง2ชนิดคือไข่เค็มและหมูยอซึ่งมีปริมาณโซเดียมสูงกว่าไข่ปกติและหมูสดปกติแนะนำให้เลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อบริโภคและเปลี่ยนอีกหนึ่งอย่างให้เป็นเนื้อสัตว์หรืออาหารจากแหล่งธรรมชาติ 5. ลดปริมาณการซดน้ำแกงหรือราดน้ำผัดน้ำยำลงคลุกข้าวเพราะในน้ำปรุงรสเหล่านี้จะมีโซเดียมอยู่ในปริมาณสูงจากผงปรุงรสต่างๆ 6. ไม่เค็มไม่ได้แปลว่าไม่มีโซเดียมเนื้อสัตว์แปรรูปขนมปังเบเกอรี่ล้วนมีโซเดียมแฝงอยู่หากเป็นไปได้ควรเลี่ยงหรือเลือกกินแต่น้อยเพื่อลดการได้รับโซเดียมเข้าสู่ร่างกายท่านผู้ฟังคะการปรับพฤติกรรมควรทำควบคู่กับการรับประทานอาหารให้หลากหลายเพิ่มผักและผลไม้ตามความเหมาะสมเลือกอาหารสดมากกว่าอาหารแปรรูปออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอควบคุมน้ำหนักและตรวจวัดความดันโลหิตเป็นระยะโดยเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือมีโรคประจำตัวเพราะไตและความดันโลหิตเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิดการลดเค็มตั้งแต่วันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่ช่วยลดภาระของร่างกายและเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพในระยะยาวลดเค็มวันนี้ไตทำงานเบาลงความดันไม่พุ่งสุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่ตัวเราค่ะจบบทความประจำวันเรื่องปรับพฤติกรรมลดการกินเค็มไตไม่พังความดันไม่พุ่งเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทธนขจร ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าว

0: สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาอ่าน

0: FM 99.5 สู่ Megahertz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมทองหุ่นตัวนี้แหมเจ้าไปรวยอีหยังมา
2: เอ้าก็ตั้งแต่น่าซากค่าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียครอบบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล์
1: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ
3: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111 กด 77ฟรีทั่วไทย

0: 22.24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
2: ถ่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงกฎหมายคลายเครียด

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่เสียงชุมชนคนอีสานนะครับสวัสดีครับหัวหน้าครับ
1: สวัสดีครับท่านดร.บิวครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับที่กำลังรับชมและรับฟัง
0: ฝนตกไหมครับเมื่อกี้เนี่ย
1: ฝนตกจากบ้านผมมาถึงเซ็นทรัลเลยนะครับ
0: ตอนนี้หยุดยังครับเนี่ย
1: ตอนนี้ตอนที่ผมผ่านมานะยังไม่หยุดนะครับแต่พอมาถึงหน้าสถานีนี่ดร.บิวมาเนี่ยฝนไม่ตกเลย
0: แดดออกใช่ไหม
1: ครับ จริงๆนะท่านผู้ฟังที่สถานีตกไอ้นั่นธรรมดาแต่บริเวณนั้นไอ้นั่นตกพอสมควรอยู่นะครับตั้งแต่ผมออกจากบ้านมาเลย
0: แต่เขา
1: วิ่งมาช้า
0: เขาทำนายนะฮะพยากรณ์ว่าวันที่ที่ห้าใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: วันที่ห้าจนถึงวันที่อะไรสิบเอ็ด
1: ก็เหมือนจะไอ้นั่นนะเนาะ
0: ใช่
1: ฝนฟ้าค่อนข้างที่
0: จะสั่งลา
1: ภาษาบ้านเราก็ฟ้าผ่าหัวประเคงแล้วครับ
0: หมายความว่าไงเพราะได้อธิบายหน่อย
1: ฟ้าคือมันจะมีฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรต่างๆขึ้นมาตอนเมื่อฟ้าจะสั่งลาฟ
0: ้
1: าจะสั่งลาเขาเลยบอกว่าเห็นไหมที่ปลาหมอนี่หัวมันจะเป็นแตกๆรอยแตกๆนี่ครับพอเวลาเขาจับไปกินนะครับเคยสังเกตดูไหมครับน
0: ั่
1: น
0: แหละ
1: คร
0: ับฟ้าผ่าหัวปลาหมอ
1: ก็แสดงปลาหมอก็คือปลาเข็งบ้านเรานี่ครับฟ้าผ่าหัวปลาเข็งก็จะทำเป็นการบ่งบอกให้เห็นว่าพอมีฟ้าลงผ่าที่หัวปลาเนี่ยก็จะทำให้หัวปลาเป็นรอยลาว
0: โอ้แสดงว่าปลามัน
1: ครับปลามันเพราะเป็นปลาก็จะเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวนะครับอ
0: ัน
1: นี้ก็ฟังเข้ามาครับจากนั้นก็จงไปกินดอกแคป้องกันไข้หัวลมครับผม
0: คนโบราณก็ถืออย่างนั้นเลย
1: ประมาณนั้นแล้วก็ดอกแคมันเป็นช่วงที่ดอกแคอร่อยแล้วก็ไปกินปูนา
0: ก็กำลังมันโอ้โหสุดยอดครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับวันนี้เสียงชุมชนนะครับผมก็จะให้วันหน้าได้ตอบปัญหาเรื่องกฎหมายนอกจากเรื่องพินัยกรรมแต่วันนี้
1: ก็มีเรื่องมาเล่าก็เล่าดร.วิวก็จะเล่าสู่ท่านผู้ฟังฟังไปเนาะ
0: ใช
1: ่มีเรื่องอะไรพวกผมก็มีเรื่องเล่าดีๆวันนี้ขอเกริ่นนำนิดนึงในเรื่องของคณะสงฆ์ของจังหวัดอำเภอเมืองขอนแก่นโดยเฉพาะอำเภอเมืองขอนแก่นคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นนี่ครับมีกิจกรรมดีๆหลายๆอันนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับให้ดร.วิวเกริ่นนำไปก่อนแล้วผมจะเข้ามาสู่ผมก็อยากจะมาพูดเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังว่า
0: เกี่ยวกับกฎหมายนี่แหละ
1: เกี่ยวกับมันก็จะพาดพิงกันไปแต่อันนี้ผมไปเจอเรื่องมาเห็นว่าเป็นเรื่องดี
0: ๆครับแต่ว่าต้องขอบพระคุณก่อนเพื่อน
1: ครับ
0: ต้องขอบพระคุณก่อนครับที่จะขอโอกาสเพื่อนคือต้องขอบพระคุณทางผู้หลักผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: ใจดีนะฮะถ้าใจไม่ดีก็คงไม่ได้ให้เวลากับทางชมรม
1: ท่านผอ.อชิรยามังธานี
0: เพื่อนจำได้
1: ผมเดินผ่านมาเมื่อกี้นี่ผมเลยถ่ายรูปเอาซะเลยครับดร.วิว
0: ครับท่านผอ.เจี๊ยบนะฮะที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับชมรมแล้วก็ทางผู้หลักผู้ใหญ่สายกรมประชาสัมพันธ์นะครับสำนักประชาสัมพันธ์ที่หนึ่งก็ไม่แน่ใจว่าได้มีการเปลี่ยนผ่านกันหรือยังนะครับแต่ถ้าอย่างไรก็คือท่านผอ.สมบัติชัยรัตน์นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่3เดือนตุลาคมเดือนนี้ใช่ไหมเขาหน้าออกพรรษาเดือนนี้นะฮะน่าจะเป็นเดือนออกพรรษาละ
1: อีกเดือนหนึ่ง
0: อีกเดือนหนึ่ง
1: ครับผม
0: ก็โอ้ทำไมฝนจะหายไปก่อน
1: มาปกติมาพอมาถึงกันยาต้นตุลานี้ก็ค่อนข้างที่จะฝนก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มจะหายเป็นแต่ว่าจะมีทุกปีในตามที่สังเกตดูมันก็จะมีพายุดีเพรสชันดีอะไรต่างๆเข้ามาครับแต่ปีนี้ไม่มีสักลูกว่างั้นนะครับ
0: ก็เนี่ยจะเข้าวันที่5ถึงวันที่11นี่แหละผมว่าม
1: ันเป็นร่องมรสุมพอมาถึงเรามันก็เลยทำให้แต่ฝนก็ตก
0: เป็นดีจังเลย
1: ครับโดยเฉพาะวันไหนที่เขามีตลาดนัดคนเดินเปิดท้ายขายของ
0: นี่ครับสงสารเนาะเนาะสงสารพ่อค้าแม่ค้า
1: ผมกำลังไปตั้งร้านฝนมาพอดีบ่าย3โมงตอนเลิกโรงเรียน
0: รถติดอีก
1: รถติดอีกครับผม
0: ครับวันนี้ครับเมื่อขออนุญาตคุณผู้ฟังด้วยนะฮะตามกระแสข่าวเรื่องจากผมก็ดูเรื่องการอภิปราย
1: ครับผม
0: พอดีมีส.ส.ท่านหนึ่งนะครับอภิปรายเกี่ยวกับบุคคลที่3เนาะวันนี้
1: ครับผม
0: แต่ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในส.ส.ก็จะเป็นผู้ที่เป็นภรรยานะฮะแล้วก็ไปพูดเรื่องความร่ำรวยนะครับของบุคคลที่3ซึ่งเป็นสามีนะฮะของส.ส.หญิงท่านนั้น
1: อยู่นอกสภาอ
0: ยู่นอกสภากลายเป็นบุคคลที่3ดังนั้นกรณีที่ข่าวก็ตามติดอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังพี่น้องหลายท่านก็คงจะตามอยู่บ้างนะฮะเนื่องจาก เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง
1: ครับ
0: ปรากฏว่าสสหญิงผู้ที่เป็นภรรยาเนี่ยไปแจ้งความแต่ด้วยหลักของกฎหมายนะครับด้วยหลักของกฎหมายทั่วไปเนี่ยพวกเราจะเข้าใจกันว่าบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องนะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกพาดพิงเนี่ยไม่สามารถจะไปแจ้งความได้แต่ถ้าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่3ซึ่งไม่ได้อยู่ในสภา
1: ครับผม
0: นะฮะบุคคลเนี้ยที่ถูกกล่าวพาดพิงโดยสสแต่ว่าสสในรัฐสภาโน่นนั่นเนาะก็จะมีเอกสิทธิ์อยู่นะ
1: มีเอกสิทธิ์ถ้าว่าคุ้มครองอยู่ในระหว่างสมัยประชุมอยู่ระหว่างสมัยประชุมนั้นก็จะได้รับการคุ้มครองแต่การคุ้มครองนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นเอกสิทธิ์คุ้มครองตลอดไปนะดร.วิวที
0: ่
1: ว่าคุ้มครองเฉพาะในสมัยประชุมแต่ถ้าหากว่าไปพูดจาหมิ่นประมาทดูหมิ่นใครด่าใครไว้
0: คร
1: ับ เขาก็สามารถที่จะเอามาดำเนินคดีต่างๆได
0: ้
1: ครับผมทุกอย่างดังนั้นเขาถึงมีกฎข้อบังคับนะครับดร.วิวจะมองประเด็นนี้ว่าอย่างไรครับ
0: คือกรณีที่บุคคลที่3เขาไม่ได้มีสิทธิ์เข้าไปชี้แจงในรัฐสภาโดยหลักการและเหตุผลนะคุณผู้ฟังครับด้วยความเคารพเราก็ไม่ต้องไปพาดพิง นะฮะก็คือกล่าวเฉพาะบุคคลที่อยู่ในรัฐสภาอยู่ในที่ประชุมเพียงเท่านั้นอันนั้นก็จะ
1: แต่มันก็จะทำให้ไม่เกิดความชัดเจนอีกแล้วดร.วิวจะไม่รู้ว่าใครอยู่ๆนั่นเป็นเรื่องที่ไม่มี
0: ได้ขอได้ขออีกใช่ไหม
1: เป็นเรื่องเล่ากันมาเรานำสามารถที่จะมันต้องไปดูข้อบังคับในรัฐสภาด้วยนะดร.วิวว
0: ่
1: าข้อบังคับนี่มันขัดหรือเปล่านะครับก็จะแจ้งต่อประธานสภาว่าตอนนี้ท่านประธานสภาท่านทำผิดข้อบังคับตัวนี้ปล่อยให้มีการอภิปรายลักษณะแบบนี้
0: ถึงบุคคลที่3ซึ่งเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประชุมรัฐสภาครั้งนี้
1: ถ้าเป็นการพูดถึงในทางที่ไม่ใช่เป็นการใส่ความหรืออะไรต่างๆมันก็ไม่ได้
0: ไม่เป็นไร
1: แ
0: ต่ที่ใส่ถ้าเป็นการใส่ความใส่ร้ายเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมคุณ
1: นะเป็นการใส่ความเพราะว่ากฎหมายเราเนี่ยเขียนไว้เนี่ยถ้าบุคคลใดกล่าวใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3ให้เขาเสียหายนะครับ
0: ใช่ใช่
1: มันก็ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทตามหลักกฎหมาย
0: ครับ
1: อาญาเรานะครับ
0: เนี่ยเป็นอาญาด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับผมครับนะครับ
0: คุณผู้ฟังครับรายการวันนี้เนี่ยก็จะอนุสนธิเรื่องเดิมเกี่ยวกับการเช่าซื้อที่หัวหน้าได้เกริ่นไว้แล้วก็เรื่องการทำพินัยกรรมซึ่งจะตัดสิทธิ์ทายาท
1: ครับ
0: นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราพูดเป็นประจำแต่ก็ยังมีพี่น้องเนี่ยเกิดข้อสงสัยว่ากรณีที่เราผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยเขาแน
1: ่ครับ
0: คือมีทายาทเนาะ
1: อันนี้ก็จะเป็นเรื่องเราก็จะไล่เลียงไปนะครับ
0: ใช่
1: เดี๋ยวพอดีผมเปิดค้นเจอเรื่องเอกสิทธิ์ของส.ส.
0: เอาเชิญครับ
1: นะครับก็คือเป็นสิทธิพิเศษทางกฎหมายที่คุ้มครองส.ส.ในการปฏิบัติหน้าที่ในรัฐสภา
0: ครับผม
1: นะครับเพื่อให้สามารถแสดงความคิดเห็นอภิปรายหรือลงคะแนนได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกลัวการถูกฟ้องร้องเนี่ยอันนี้ก็คือหมายถึงเอกสิทธิ์ที่เขาเกิดขึ้นจากกฎหมายรัฐธรรมนูญก็คุ้มครองตลอดเวลาผู้ใดจะนำเหตุไปฟ้องร้องในคดีแพ่งกับคดีอาญาของส.ส.ผู้นั้นไม่ได้นี่ครับเขาจะบอกไว้ยกเว้นไม่คุ้มครองกรณีที่มีการถ่ายทอดทางวิทยุหรือโทรทัศน์และมีการกล่าวถ้อยคำพาดพิงบุคคลภายนอกจนได้รับความเสียหายดังนั้นส.ส.ต้องเข้าใจในเรื่องพวกนี้ดีนะครับพยายามที่จะต้องพูดแต่ปกติก็จะมีเรื่องราวฟ้องร้องกันของส.ส.อยู่เป็นประจำนะครับดร.วิวเพราะว่าถ้าไม่บางครั้งมันก็จำเป็นต้องแสดงให้เห็นเพื่อที่จะให้เห็นว่านี่นะเรามาทำหน้าที่โดยเป็นหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนในบางครั้งก็ถ้าไม่มีอะไรที่มันชัดเจนคนก็ไม่รู้คนก็ไม่ได้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไประมัดระวังเนาะก็คงจะจบเรื่องนี้เราก็บอกกล่าวได้เฉพาะภาพในภาพรวมกลางๆนะครับดร.วิวอันนี้ก็เป็นเกินนำนิดหน่อยดร.วิววันนี้พอดีผมได้มีโอกาสไปพูดไม่ใช่ไปพูดไปให้ถวายความรู
0: ้
1: เก
0: ี่ย
1: วก
0: ับ
1: คณะสงฆ์ครับผมก็ได้ทราบถึงกิจกรรมภารกิจของคณะสงฆ์โดยเฉพาะของอำเภอเมืองขอนแก่นกับจังหวัดขอนแก่นเนี่ยครับ กับทางราชการนะครับซึ่งก็มีการทำบันทึกอะไรต่างๆไว้เพื่อที่จะเป็นหลักฐานเพื่อที่จะนำเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องพัฒนา บ้านเมืองยกระดับการพัฒนาว่าคณะสงฆ์ก็เข้ามามีส่วนร่วมยกตัวอย่างให้เห็นสักเรื่องสองเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องที่อยู่อาศัยคณะสงฆ์เขาร่วมกับทางภาคราชการในการสร้างบ้านเรือนให้คนจนนี่ครับเห็นไหมครับก็มีการเป้าหมายรู้สึกจะทำมาได้อำเภอละหลังแล้วนะครับ
0: สถานที่ล่ะครับ
1: สถานที่นี้เขาก็จะคัดเลือกว่าคนที่ยากจนไม่มีที่อยู่สามารถทางภาคราชการกับทางพระคุณเจ้านี่ก็จะหาเงินทุนไปขอละสร้าง
0: ซื้อที่ด้วย
1: ไม่หน้าที่จะไม่น่าจะได้ซื้อนะครับส่วนใหญ่ก็ไปบริจาคมีคนยินยอมให้อะไรต่างๆให้สร้างนะครับอย่างที่ผมเคยเห็นแล้วมีโอกาสได้ตอนระหว่างอยู่ที่ทำงานนี
0: ่
1: ได้ไปมอบร่วมด้วยกับคณะสงฆ์ก็ดีนะครับคณะสงฆ์เขาก็จะมีการกองทุนท่านสงฆ์ท่านทำดีนะพอท่านได้สร้างไปเสร็จภาคราชการก็ได้เงินช่วยภาคราชการโดยผู้ใหญ่บ้านกำนันบางคนเป็นช่างก็มาช่วยในการสร้างบ้านให้กับคนแต่เราก็ไม่อยากใช้คำว่าคนจนนะครับแต่ว่ามาสร้างบ้านอยู่อาศัยเพื่อให้เขาได้มีสถานะอยู่ดีมีสุขนะครับพอเขาสร้างเสร็จก็มีพิธีมอบไพ่พอมีพิธีมอบไพ่คนที่รู้ข่าวก็อยากทำบุญก็ร่วมทำบุญพอร่วมทำบุญมาได้เงินเป็นกองทุนอีกกองทุนสักประมาณหนึ่งก็ไปทำหลังที่สองต่อไปครับอันนี้ก็
0: เขาเลือกยังไงครับหัวหน้าอย่างกรณีบุคคลที่แบบไม่มีที่อยู่อาศัยเขาใช้วิธี
1: เขาก็คัดเลือกจากทางเขาจะคัดเลือกจากทางผู้ใหญ่บ้านเขาก็เสนอผ่านคณะกรรมการอำเภอนะครับว่าจะสร้างที่ไหนดูคุณสมบัติเขาถึงจะมีที่ประชุมตกลงกันส่วนใหญ่ที่ไปทำเนี่ยคนก็บางคนก็ไปเป็นเพิงอยู่อาศัยไปอาศัยที่คนอยู่สภาพก็ดังท็อกทูวิวเคยเห็นตามบ้านนอกนะครับ
0: คร
1: ับโทษนะครับไม่ใช่ว่าตามบางคนนี่เขาไม่มีที่จะอยู่อาศัยเขาก็ได้แต่ไปมุงแฝกมุงอะไรไว้เฉยๆนะครับมันก็พอเราไปทำมันก็ทำบ้านมันก็ไม่ใช่ว่าบ้านอยู่ในราคาที่สูงแต่ว่ามันพอที่จะคุ้มฝนคุ้มให้มีการอยู่ดีหลับนอนได้มีความสุขหน่อยนะครับนอนไปก็อาจจะมีความฝันไว้บ้าง
0: เนี่ยผมเห็นล่าสุดเนี่ยผมจำไม่ได้หรอกแต่ว่าเห็นอยู่ข้างกับถนนหลวงหัวหน้าครับเป็นลักษณะเขาก็หาไม้ไผ่มาผมกำลังจะนึกอยู่ว่าอยู่ตรงจุดไหนของขอนแก่น
1: เดี๋ยวผมต่อไปเดี๋ยวผมจะเอามาบอกแต่ตอนนี้ที่ผมทราบนะมันมีอยู่ในผมเปิดยังไม่เจอแต่เอาหลักใหญ่ๆให้เห็นว่ามีการทำในลักษณะแบบนี้แล้วก็เข้ามาสู่ในเรื่องของการพัฒนาการเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดนะครับติดยาเสพติดต้องการที่จะบำบัดรักษาอะไรต่างๆเนี่ยในบางครั้งภาคราชการอาจจะมีเงินทุนสนับสนุนดูแลไม่เพียงพอทางคณะสงฆ์เนี่ยท่านก็มีความคิดโดยเฉพาะท่านเจ้าหน้าอำเภอเมืองขอนแก่นเนี่ยท่านก็สร้างแนวคิดเพื่อที่จะให้ทางวัดที่มีข้าวของเครื่องใช้ที่เหลือใช้จากคนมาถวายทานหรืออะไรต่างๆนี่ก็ได้มีการส่งต่อมาเพื่อที่จะไปให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสในลักษณะเช่นนี้นี่สองเรื่องนี้ผมฟังดูแล้วเป็นเรื่องจริงๆท่านเจ้าคุณท่านเป็นคณะอำเภอเมืองเป็นรองเจ้าคณะที่วัดธาตุนะครับเป็นชั้นเจ้าคุณพอดีเลยได้รับเลื่อนสมณศักดิ์นะครับอันนี้ท่านก็ถือว่าทำดีท่านก็ให้การช่วยเหลือบ้านไฟไหม้ท่านก็ช่วยเหลือนะครับ
0: ครับ
1: ท่านก็บอกว่าปีที่แล้วนี่ไม่น่าเชื่ออาตมาให้การช่วยเหลือบ้านไฟไหม้ไปเนี่ยไฟเกิดไหม้บ่อยจริงๆเลยว่างั้นนะครับ
0: บ้านหลังเดิมหรือเปล่าหัวหน้า
1: หลังใหม่เรื่อยๆ
0: ครับใช่มั้ย
1: ครับกันนี้ก็ได้มีเป็นรูปธรรมเสียดายไม่ได้เห็นรูปภาพด้วยกันเนาะแต่ว่าก็เพียงแต่ว่าเห็นว่าเป็นเรื่องดีๆก็มาเล่าสู่กันฟังท่านก็จะทำเรื่องยาเสพติดนี่ผมค่อนข้างที่เห็นด้วยเลยเพราะว่าถ้าหากว่าปล่อยให้เขาไปรักษาเองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าคนที่มารักษากับท่านเนี่ยมาไม่ใช่มารักษากับท่านท่านที่รู้นี
0: ่
1: ท่านบอกเวลาที่จะให้ยานี่ท่านต้องบอกว่าให้มากินต่อหน้าเลยนะเพราะปกติไม่ค่อยกินยากัน
0: ยาเสพติดที่คนเขาติดแล้วยาจำไม่ได้แล้วแต่ว่าไม่ได้มีการถูกจองจำอะไรใช่ไหม
1: ครับผม
0: ก็คือพร้อมที่จะบำบัด
1: ตัวเองที่จะบำบัดก็มาเข้าสู่เขาจะมีศูนย์นะของภาคอำเภอเมืองขอนแก่นนี
0: ่เสียงพ่อสมหวังแกเคยนะแกบอกว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่นะ
1: ก็มีหลาย
0: รักษา
1: ก็มีหลายหน่วยงานอยู่ครับที่ได้ช่วยกันแต่การรักษานี่ก็ยังไม่เท่ากับมันสู้จำนวนคนขายไม่ได้ดร.บิวคนขาย
0: เป็นล้านเป็นที่จับได้เนาะ
1: มันเปิดร้านได้ยังไงไม่รู
0: ้แล้วเข้ามาในเมืองไทยเราก็ไม่ใช่น้อยนะฮะครับ
1: ถูกจับติดคุกอยู่ก็เยอะแยะ ทำไมไม่กลัวกันเลยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆที่ถือโอกาสมาเล่าสู่กันฟังเนาะ
0: ครับผม
1: ตอนนี้เราก็มาคุยกันตาม
0: สั
1: พเพยาลาไปเดี๋ยวมีเรื่องดีๆท่านเจ้าคุณผมเรียกไม่แปลท่านเจ้าคุณพระอะไรล่ะผมจำชื่อเ
0: ดี๋
1: ยว
0: ท่านรองไหม
1: ท่านเป็นรองท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองเลยครับผม
0: อ๋อคร
1: ับผมก็
0: เป็นสมณศัก
1: ดิ์เอ่ย
0: ได้สมณศักดิ์ใหม่ด้วย
1: ครับผมชื่อท่านเจ้าคุณพระปริยัติวัชรสุนทรจำเริญประสุตโตเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่นกับภารกิจช่วยเหลือสังคมที่ผมได้กล่าวมานะครับอันนี้ไปเจอมาก็เลยถือโอกาสได้มาเล่าสู่ฟัง
0: ครับ
1: แล้วก็ยัง
0: เดี๋ยวให้หัวหน้าได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องการทำพินัยกรรมอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะพระ
1: พินัยกรรมเขาก็ทำนะครับพินัยกรรมถามมันมีอยู่หลายแบบอย่างนั้นว่าน่าจะให้เลือกเอาแบบไหนดีว่างั้นนะครับพี่ๆถามเพราะว่าทุกอย่างนี้มันขึ้นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้ทำว่าสภาพต้องการที่จะทำแบบไหนต้องการที่จะทำแล้วเอาไปเก็บไว้ที่ต้องการที่จะไปให้ทางคณะกรรมการอำเภอทำให้บางคนรู้ว่าลูกหลานเนี่ยจะทะเลาะกันถ้าปล่อยให้ทำพินัยกรรมเนี่ยทนายอาจจะเอาไม่อยู่นะครับให้ทนายมาเขียนใช่ไหมเหมือนกับในหนังเลย
0: จะงงอย่างนี้หัวหน้างงจะว่าพินัยกรรมฉบับที่หนึ่งทำไปแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: ปรากฏว่าดูสถานการณ์แล้วไม่ค่อยสู้ดี
1: ครับ
0: มาทำใหม่แสดงว่าไอ้ฉบับที่หนึ่งที่เขียนแล้วก็มีคนลงลายมือชื่อเป็นพยานรับรองเนี่ยก็เป็นอันตกไป
1: อันนั้นก็จะเป็นพินัยแต่มันจะต้องไปดูในรายละเอียดนะครับถ้าอย่างฉบับแรกที่ทำไปมันมีรายละเอียดองค์ประกอบหลายท่านผู้ฟังนะครับฉบับแรกที่มันจะตกหรือไม่ตกเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับฉบับที่สองฉบับที่สองนี่มีข้อความไปยกเลิกฉบับแรกไหมเอาละครับ
0: ถ้าที่แปลงเดียวกัน
1: ถ้าไม่มีถ้าไม่มีคราวนี้ต้องมาดูเนื้อหาในพินัยกรรมว่าพินัยกรรมในฉบับแรกนี้ระบุโฉนดที่ดินแปลงไหนโฉนดที่ดินแปลงที่สองระบุแปลงไหนถ้าระบุเป็นแปลงเดียวกันก็แสดงว่าไอ้เจตนาที่ทำแปลงหลังนี้มันไปยกเลิกอันแรกแล้วถึงแม้ว่าไม่มีข้อความยกเลิกก็ตาม
0: ครับ
1: แต่ถ้าหากว่าอันแรกนี่บอกว่าโฉนดเล็กที่หนึ่งให้เป็นของคนนี้พอมาทำอีกสักปีต่อมาทำฉบับที่2ขึ้นมาบอกว่าเอาโฉนดที่2ที่3เพิ่งได้รับมาใหม่เพิ่งซื้อมานี่เอาให้กับคนนี้เห็นไหมครับพินัยกรรมทั้ง2ฉบับไม่ขัดกันโดยชัดเจนเลยพ
0: ิน
1: ัยกรรมฉบับแรกก็ถือว่าให้กับคนนี้พินัยกรรมฉบับที่2ก็ถือว่าให้ทรัพย์สินมันเป็นคนละชิ้นกันทรัพย์สินคนละอันนะครับมันจะต้องไปดูในรายละเอียดอะไรที่ผมบอกว่าที่จะเลือกว่าไปทำแบบพินัยกรรมฝ่ายเมืองนี้หรือจะให้ทนายความเขียนให้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพความเหมาะสมของคนที่ทำบางคนเนี่ยกองนี้ไม่น่ามีปัญหา
0: คุ
1: ณพ่อคุณตาเนี่ยเอาอยู่ก็สั่งไว้แล้วก็บอกทนายความมาปัจจุบันนี้ตามที่ผมเคยเล่าผมก็เรียนรู้มาก็มันมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรไว้ถ่ายคลิปไว้เลยนี่นะครับผมขณะที่ทำคนที่ทำก็ประกาศเลยตอนที่ทำนี่ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ
0: ์ไม่ได้มี
1: การบังคับขู่เข็นข่มขู่ใด
0: ๆ
1: ข้าพเจ้าเห็นว่าที่ดินแปลงนี้จะให้กับใครส่วนท่านที่ยังไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจเพราะปู่จะทำอีกฉบับหนึ่งให้กับคนนี้อยู่หรือไม่ก็ปู่ตาใครคนที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจเพราะในระหว่างมีชีวิตปู่ได้ให้พวกเธอไปมากแล้วนะครับแต่ว่าทรัพย์สินชิ้นนี้จำเป็นต้องระบุให้กับคนนี้อันนี้ก็จะเป็นพรหลักฐานปิดปากเขาไว้บ้างว่าไม่ใช่ว่าพินัยกรรมฉบับที่ปู่ทำนี้เป็นพินัยกรรมปลอมเสียทีเดียว
0: การเขียนละหัวหน้าการเขียนนี่ไม่จำเป็นจะต้องว่าลายมือปู่เองใช่ไหม
1: ครับผมการเขียนนี้ที่สำคัญในสาระสำคัญของพินัยกรรมนี้ต้องมีสถานที่ที่ทำวันที่ที่ระบุไว
0: ้
1: นะครับเพื่อที่จะให้เห็นถ้าไม่มีวันที่นี้จบเลยนะครับถือว่าเป็นพินัยกรรมที่ไม่สมบูรณ์เลยเพราะว่าไม่รู้ว่าวันที่ทำนั้นคือวันไหนไม่รู้ว่าทำตอนตายแล้วหรือว่าทำตอนก่อนตายใช่ไหมล่ะครับใช่ไหมวันที่มันเป็นข้อที่บ่งไว้บอกไว้ชัดเจนอยู่ในการแก้ไขวันที่ดังกล่าวจะบอกว่านี่ไงวันที่ทำพินัยกรรมนี่มันคือวันที่ถ่ายวิดีโอไว้
0: ระบุชัดเจนเลย
1: ก็ไปถ่ายรูปปฏิทินไว้อย่างนี้นะครับผมมันก็ไม่สามารถที่จะชี้ชัดได้ว่าปฏิทินวันนั้นนี่เปิดขึ้นมาวันไหนเดือนไหนอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีข้อพิรุธข้อสงสัยมากมายนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นเงื่อนแง่ทางข้อกฎหมายที่เขาได้มีการต่อสู้กันในนวนิยาย
0: บ้านเรา
1: ต่างๆนะครับ
0: เพราะนั้นเดี๋ยวขอแซงนิดหนึ่งครับกรณีเรื่องพินัยกรรมนี่แหละแต่เขาทำก่อนที่เขาจะตายเนาะ
1: ครับผม
0: บอกว่าเนี่ยกรณีสมบัติชิ้นนี้ แต่ยกให้กับคนนี
1: ้
0: แล้วคนที่ได้รับยกให้เนี่ยไม่ใช่ญาตินะ
1: ครับผม
0: เราเอาสมมติว่ายกรถคันนี้ให้
1: ครับผม
0: เราเอาพินัยกรรมฉบับนี้เนี่ยไปยื่นต่อขนส่งได้ไหมยกรถ
1: ระเบียบความขนส่งนี่ผมไม่ทราบว่าจะได้เลยไหมแต่ที่ผมเห็นขนส่งนี้ปกติเขาก็จะมีผู้จัดการมรดกไปนะครับในบางครั้งเรามีการที่ผมเห็นอยู่ไม่มี2หน่วยงานก็จะมีทั้งขนส่งแล้วก็มีทั้งทางธนาคารนี่ที่เขาต้องให้มีผู้จัดการมรดกเป็นผู้ไปดำเนินการนะครับแต่กฎหมายที่ดินเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าบทบัญญัติตามมาตราประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา81ถ้าว่าประสงค์ที่ใครที่ประสงค์จะขอรับมรดกนี้ให้ทายาทนี่ครับมาแสดงตนเพื่อที่จะขอรับพร้อมกับทายาทที่ไม่รับก็ต้องมาแสดงตนคือแต่ว่ามีเงื่อนไขให้ไหมในกฎหมายก็บอกว่าทายาททุกคนต้องมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
0: ถ้าเซ็นลอยไม่ได้ไหมหัวหน้าเซ็นลอย
1: เซ็นลอยเนี่ยมันไม่ได้อยู่เซ็นลอยหมายถึงคนที่ทำที่ไหนกับ
0: เ
1: ส้นวนลอยไว้นะครับทำมอบเสือมอบนาดไว้นี่แหละครับ
0: ใช่เป็น
1: เขาบอกว่าในเรื่องของการเสียชีวิตนี่ถ้าหากว่าทำมอบนาดก็คือการตั้งตัวการตัวแทนไว
0: ้
1: การตั้งตัวแทนเมื่อการตั้งตัวแทนไว้การตั้งตัวแทนนั้นสิ้นสุดด้วยความตายของตัวการ
0: เอา
1: เห็นไหมกฎหมายเขียนไว้ถ้าตัวการที่สั่งไว้ให้ดร.บิวไปซื้อโอเลี้ยงทำเป็นหนังสือไว
0: ้
1: ตัวการตายก็แสดงว่า
0: ตัวแทนก็ไม่ต้องไปซื้อ
1: ดร.บิวนี่หมดอำนาจแล้วนะครับหมดอำนาจที่ไปทำตามคำสั่งของตัวการแล้วนะครับ
0: แสดงว่าหนังสือมอบอำนาจเนี่ยจะไม่เกิดผลเลยถ้าตัวการตายตัวแทนก็หนังสือมอบนั้นก็หมดประโยชน์ไป
1: เรื่องพวกนี้ถามว่าเคยมีคดีเกิดขึ้นไหมมีคดีเกิดขึ้นครับพอเซ็นหนังสือมอบอำนาจให้ลูกหลานไว้ลูกหลานก็รู้ว่าคุณตาตายเมื่อวาน
0: เอ
1: าไปโอนเลยวันต่อถัดมา
0: ได้ไหม
1: ทางที่ดินก็ไม่รู
0: ้ทางที่ดินก
1: ็โอนให้ไปเฉยเลยทายาทคนอื่นเขารู้เขามาฟ้องเพิกถอนที่ดินต้องเพิกถอนให้นะครับเพราะว่าถือว่าการใช้หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวนั้นโดยไม่มีสิทธิ์พ่อบตัวการนั้นถึงแก่ความตายไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอันนี้อีกนิดนึงเพราะว่าดร.บิวถามผมในตอนต้นบอกแต่ในเรื่องของพระภิกษุสงฆ์พระภิกษุสงฆ์เนี่ยถ้าหากว่าอยู่ในสมณเพศเนี่ยเมื่อถึงแก่มรณภาพลงไปทรัพย์สินของท่านก็ตกได้แก่วัดที่เป็นภูมิลำเนา
0: แต่ท่านคิดพินัยกรรมไว้
1: แต่ถ้าทำพินัยกรรมไว้ก็เป็นตกไปตามพินัยกรรมของท่านครับผมท่านจะบอกว่าทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยแบบที่มีอยู่นะตอนนี้ให้เป็นของคนนี้คนนี้ถามว่าทำได้ไหมทำได้
0: ทำได้ใช่ไหมคร
1: ับผมครับข้อบังคับตามพินัยกรรมนั้นต้องเขียนให้มันถูกต้องที่จำได้นี่ก็คือ1สถานที่วันที่แล้วก็ข้อความที่ว่ามีข้อความที่แสดงให้เห็นเจตนาเผื่อตายกันไว้ก็คือเผื่อตายก็คือหากข้าพเจ้าถึงแก่กรรมไปแล้วให้ทรัพย์สินตอนต่อไปนี้ตกเป็นของบุคคลนี้นี่ไหมเป็นการแสดงเจตนาเผื่อตนเองตายไว้ก็เลยเรียกว่าเป็นพินัยกรรม
0: ครับผมเข้าใจละคุณผู้ฟังหลายท่านที่ถามมาเนาะผมบอกเดี๋ยวผมเจอหัวหน้าวเล่ก่อนผมจะถามให้กรณีเรื่องมอบฉันทะมอบอำนาจ
1: ครับ
0: ให้กระทำการ1 2 3ปรากฏว่าผู้มอบเนี่ยถึงแก่กรรม
1: ครับใบมอบอำนาจนั้นสิ้นสุดลงเลยครับผม
0: ใช้ไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นพินัยกรรมล่ะหัวหน้าเป็นพินัยกรรมนะอันนี
1: ้ถ้าเป็นพินัยกรรมก็แสดงว่าเมื่อข้าพเจ้าถึงแก่คนที่ทำนะถึงแก่ความตายไปพินัยกรรมให้ตกเป็นของคนนี้คนนี้เห็นไหมเขาแสดงเจตนาไว้เมื่อในขณะมีชีวิตอยู่เพื่อให้มีผลหลังจากพินัยกรรมนี่มันให้มีผลหลังเมื่อถึงแก่ความตายไปแล้
0: ว
1: เมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตายไปแล้วเห็นไหมครับมันมีผลต่างกันเขาถึงได้เรียกพินัยกรรมตัวนั้นเขาเรียกการมอบอำนาจนะครับ
0: ใช่ใช่
1: มันสลับซับซ้อนค่อนข้างพอสมควรนะครับคราวนี้ก็มีเรื่องการมอบอำนาจอีกคนมอบปกติดีทุกอย่างแต่ไอ้คนทำพินัยกรรมปรากฏว่าเป็นคนล้มละลาย
0: เอา
1: ครับเห็นไหมคนที่รับจะไปทำจ็อบไปทำงานให้เขานี่เป็นคนล้มละลาย
0: ศาลสั่งแล้ว
1: ศาลสั่งแล้วปรากฏว่าในกฎหมายล้มละลายเขาบอกว่าคนที่เป็นบุคคลล้มละลายนั้นเขาไม่มีอำนาจในการจัดการทรัพย์สินของตัวเองคือจัดการทรัพย์สินของตัวเองไม่ได้ต้องอยู่ในเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องมาคอยจัดการให้แต่ในขณะเดียวกันไม่มีบทบัญญัติห้ามให้เข้าไปจัดการทรัพย์สินของคนอื่นเขาก็มีสามารถที่จะไปเข้าไปเป็นตัวแทนของคนอื่นอะไรต่างๆต่อไปได้อีกใช่เลย
0: ถ้าปิดบังไว้แล้วนะไม่ให้ใครรู้ว่าคนนี้ล้มละลาย
1: ถ้าไม่อันนี้ผมหมายถึงว่าคนล้มละลายนั้นเป็นผู้รับมอบไปรับไปทำกิจการ
0: เป็นรับ
1: ถ้าปิดบังไว้ก็ไม่มีผลครับก็สามารถที่ไปทำได
0: ้เป็น
1: ไม่ใช่สามารถที่จะทำได้อยู่แล้วเพราะเขารับเขาไม่ได้ไปทำทรัพย์สินเขาไม่ได้ไปจัดการทรัพย์สินตัวเองเขาไม่ได้ไปจำหน่ายที่ดินของตัวเองเขาเอาที่ดินของคนอื่นไปจำหน่าย เขาก็เลยสามารถทำได้อันนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกันมันมี
0: เอาไปให้ตัวเองไม่ได้ใช่ไหมฮะ
1: เอามาให้ตัวเองตัวเองก็ถ้าเข้ามาปุ๊บเราเป็นคนรับให้ทรัพย์สินที่เรามีขึ้นในระหว่างล้มละลายนั้นก็ต้องเอาไปเข้ากองล้มละลายเพื่อที่จะให้เจ้าหนี้เข้ามาแบ่งปันทรัพย์สินกัน
0: ครับโอ้โหนะเรื่องนี้แม่ผมเครียดเลยมันเกี่ยวกับเรื่องของผมด้วยนะ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวขออนุญาตจิ๊กเกิ้ลแป๊บหนึ่งคนแรกเรากลับมาพูดคุยกันนะฮะเผื่อพี่น้องจะได้โทรศัพท์เข้ามาด้วยยังอยู่กับรายการเสียงชนคนอีสานวันเสาร์ครับอยู่กับผมดร.วิว
1: และกับผมอิทธิพลกาลวันศรีครับ
0: แป๊บเดียวครับ
2: ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานทางสวทขอนแก่น FM 99.5 MHz วิทยุออนไลน์ที่ Radio KK.net และสถานีเครือข่ายรายการเสียงชุมชนคนอีสานรายการเพื่อพี่น้องชาวอีสาน
0: ครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็ขอบคุณนะฮะน้องต้อง
1: ครับ
0: นะฮะมาตั้ง
1: ดุล
0: ตั้งให
1: ้ช่างเทคนิค
0: เป็นช่างเทคนิคครับ
1: ผมอาจจะกล่าวชื่อไม่หมดผมเพราะว่าเพิ่งจำมาจากผังบุคลากร
0: ครับนนท์นี่เป็นย้ายมา
1: เรื่องของเราก็จะคุยไปเรื่อยๆในระหว่างที่ยังไม่มีสายเข้ามานะครับ
0: ครับผมเปิดสายแล้วครับตอนนี้
1: ก็จะมีเรื่องนึงดร.วิวก่อนที่จะไปถึงเรื่องของดร.วิว
0: เด
1: ี๋
0: ยวผมจะถามตรงๆเลยล่ะนะจะทำยังไงจะแก้ปัญหายังไง
1: ในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้ไปเจรจาประนอมนี
0: ่
1: โอเคเอาฟังรับโทรศัพท์สาย
0: รับโทรศัพท์นะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหาก่อนหาช่องทางกันสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับวันนี้ขอสายแรกนะ
0: อ้าวเชิญครับ
1: สวัสดีครับ
3: เมื่อกี้เห็นพูดเรื่องรถผมนี่นะเป็นคนไปประสบมาโดยตรง
0: เขาให้รถ
3: ผมมา
0: ครับ
3: ยอมจะมาพบที่ไหนให้รถผมอ่ะรถใหม่เยี่ยมอองเลยแล้วที่รถนี่เขามาเอาไปที่บ้านแกเป็นครูด้วย
0: ยังไม่โอนใช่ไหมที่พูด
3: แม่แกนะ
0: ยังไม่โอนใช่ไหมให้มาเฉยเฉย
3: ใช่เดี๋ยวอย่าพูดให้ฟัง
0: ว่ามา
3: ทีนี้มาเขาจะมีแต่ทะเบียนแล้วก็มีใบคนนั้นเป็นครูมาเอาเงินแค่แสนหนึ่งทีนี้รถไปจอดเอาไว้เนี่ยไปจอดไว้ห้าปีหกกว่าเกือบหกปีนะผมก็เลยมีรถเก่าๆอยู่คันหนึ่งคนขับขี่ผมไปทำงานเนี่ยเขาไปหนุนไปนี่ไปเขาใช้ผมไปหนุนไปนี่ไปฝากกันพูดถึงให้ผมไปหักกันเรื่องแหละโอ้ไปคนเดียวเขาคงจะสงสารนะเอารถแต่รถไปกันว่าแต่รถมารถอันนั้นไม่มีอะไรเลยมีแต่ป้ายกับกุญแจกับมีใบมีเศษกระดาษอยู่ใบนึงนะทีนี้ผมก็เลยไปถามว่าใครเนี่ยเป็นใครเนี่ยผมก็เลยเอาตัวนั้นมาแจมาผมก็ไปตำรวจโดนจับตั้งหนึ่งมันไม่ได้มีพรบไม่ได้ต่อพรบกับมีพรบกับป้ายนั่นแหละทีนี้ผมก็เลยหาวิธีไปโอนว่าคนใครๆเป็นเจ้าของรถนั่งเดิมผมก็ไปไอ้ผู้หญิงนั้นเป็นครูนะท่านเพราะไอ้ผมเป็นคนเสียงดังๆเขาไม่พูดกับผมเลยนะเขาไม่กล้ารับสายเลยนะ
0: คร
3: ับ ทีนี้ไปผมก็เลยไปหาไปถามรองพออาผู้รองพอพอดีเป็นคนพรสวรรค์นามสกุลทางแม่ผมนี่แหละผมนามสกุลนี่ก็เขาก็ไม่พบผมอยู่ดีเขาอยู่คอนสารนั่นโดนนะแล้วผมไปแล้วผมก็เลยพอดีบังเอิญผอ.นานพุ่มเนี่ยผอ.มังคุวิทยาเนี่ยไปเป็นผอ.คอนสารผมก็เลยบอกรองพออยู่เนี่ยบอกครูเนี่ยคุยกับผมหน่อยแล้วรถเป็นรถแกพอดีไอพออก็บอกว่าเอื้อนยากฉันว่าของใครเลยพอดีผมไปคุยกันเลยอาจารย์เดี๋ยวขึ้นมอสักทีผมเลยบอกถ้าผมไหนเต้าถึงเมื่ออาจารย์เบลเด้อรถอาจารย์นี่ไม่ดีนี่ทำน้ำอยู่ในไม้อยู่ยางผมจะใส่ให้ไหมหมดแบตเตอรี่ผมออกมาเรียบร้อยอาจารย์วันนี้จากวิ่งยากโทรหาผมสมมติ
0: อย่าง
3: นี้คุยไปก็ผมเลยขอรถอย่างนี้90 วันเนี่ยถ้าอาจารย์ไม่เอาผมจะไปโอนนะแต่ว่าอาจารย์เขียนอันนี้ผมแน่อาจารย์ใบเปลี่ยนซื้อเจ้าแล้วก็ใบนั่นใบนี่ใบนั่นมานี่แล้วก็มอบให้ผมไปนั่นที่ผมก็เลยไปถามไอ้ขนส่งที่ภูเขียวผมก็เอานี่เขาเอาพรบเขาเบิ้งอะไรอย่างเงี้ยเขาเบิ้งอันนั้นเบิ้งเขาก็บอกว่าค่าโอนเท่าไหร่เขาบอกว่าไ
0: ม
3: ่ได้เลยครับแต่ว่าผมมาเดินเพราะเป็นซื้อผู้นี้เขามอบหน้ามานะนะครับไปนี่แต่ว่าผมไม่โอกาสวันนั้นแต่ว่ารถมันหลายปีแล้วก็จอดไว้เนี่ยพอดีผมก็เลยมาถามคนหนึ่งคนซื้อรถถ้าไปโอนทะเบียนถ้าไปโอนเป็นของซื้อเจ้าของเนี่ยมันเป็นรถผมป้ายเพีย
0: บ
3: นะแล้วก็ไปโอน ไอ้หมอนั่นบอกว่าโอ้หลายหลายป่าป่าหลายหลายผมเก็บเบื้องแปดเบื้องแต่แค่ที่กิ่งผมกี่บาทเนี่ยผมจะร้องเพลงมาท่าพอดีแจมแก้วตอนนี้เออแต่พอดีแจมแก้วแจมแก้วคือเขานึกว่าผมก็คิดอย่างหัวมันย่างเป็นอย่างหัวแล้วผมจะลองดูมันรู้จริงหรือเปล่าเนี่ยเลยที่ผมก็ไปโอนกรุงเทพไอ้ผมก็เอาดีเจที่เคยบอกไปกับผมไปกับไปขับรถไปตรวจสภาพรถแต่ผมบอกฝากเพราะมันรู้เรื่องมันจะต้องไปติดนู่นติดนี่จะไปสอบประวัติอย่างนั้นอย่างนี้ไปต้องไปเช็คดูว่ารถจะติดไอ้ยังติดไฟหนอกไฟแน่นบ่หรือว่าเขาแจ้งกระหม่อมขโมยบ่ก็จะสืบหมดนะครับถ้าเหตุผลนะต้องติดตามขั้นตอนนะต้องรู้ต้องไปปรึกษาเขาผมไปปรึกษาเชฟคุณเชฟคุณบอกหลักฐานคนที่แนะนำให้ผมแล้วคุณจะไปหาไปคนแรกผมถามเนี่ยนะเขาก็แนะนำดีครับผลส่งก็บริการดีแต่คนไปก็ผมนี่บรู้จริงหรอกนะพี่บอกพี่มาแก้ผมบอกอะแก่สุดท้ายก็โอนเป็นชื่อผมเข้าเลยเนี่ยครับรถคันเนี่ย
0: โอ้มีที่มาที่ไป
3: ผมโดยตรงเลยนะเอาไว้มาทีนี้ผมเนี่ยเป็นคนจนผมมีบัตรคนจนเอาทีนี้ปัญหาเป็นคนจนเนี่ยพอมีบัตรคนจนปุ๊บผมก็เขาบอกไปตรวจปุ๊บไอ้เรื่องแค่นี้จะหาเพิ่มไอ้คนแบ่งไปผลคนทีมคนนี้อะไรอันนั้นว่าเป็นยังแล้วผมก็เลยวิ่งไปขนส่งไปอะไรผมก็ได้บอกให้เนี่ยให้เจ้าเนี่ยเจ้าที่ให้รถผมเนี่ยบอกว่าไปเซ็นแน่นอนว่าเอารถให้ผมไม่มีรถเลยบอกกล้าไปเนี่ยผมก็บอกไม่เป็นไรผมไปบอกพอดีขนส่งผมคุยเองเพราะว่าขนส่งเนี่ยรู้จักกับผมอยู่นะครับเคยรู้จักกันผมพูดให้ฟังอย่างนี้ผมก็เขียนคำร้องอย่างนี
0: ้
3: คนที่บัตรคนชนผมก็ได้คือเขา
0: แต่รูปเราก็ง่ายขึ้นเนาะถ้ารู้ขั้นตอน
3: เขาต้องให้ตามวิธีการตามระบบของมันนะครับผมรถเดี๋ยวผมบอกผมไม่มีเขาให้ผมนะอย่างนี้เขาเขียนไปหมดนะครับก็ไปคนแรกผมก็ผ่านบัตรคนจนผมก็ผ่านรถผมก็ได้เนี่ยมันต้องวิ่งตามแล้วค่าเขาบอกว่าโอเคเพื่อนผมไม่ทำตั้งเลย7,000หาด้วยเขาบอกทั้งพอด้วยทั้งอะไร
1: เขาตกส่วนตัวนั้นเขาเรียกตกส่วนเขาใส่ส่วนให้หลาย
3: ใกล้กันก็7,000-8,000กับ6,000กว่าบาทอ่ะ
0: ครับ
3: ผมขึ้นจากหัว
0: โอ้ชัดเจนอ
3: ย่างน้อยคุณต้องมีพรบไอ้คนตรงนี้ไอ้พรบมันจะขาดจะปีกระดานคุณตรงนี้กระดานตรงนั้นแล้วก็มีป้ายเพราะเนี่ยเท่านี
0: ้ครับ
3: รับหาคนต้นต่อได้เท่านี้ครับ
1: ก็จะทำง่าย
3: เขาไปเช็คแล้วไม่ใช่รถขโมยมาเขาก็ให้แล้วเป็นคนแล้วก็ขาดแล้วก็ว่าได้แลนพร้อมแล้วเขาก็มาปรับพร้อมนะ
1: แต่เจ้าของเขาเจ้าคดีนะครับเขาเซ็นให้ท่านด
3: อผมบอกเซ็นจะไหนล่ะคู่ผู้สาวเท่านั้นเลยว่าที
1: ่โอ้ย
0: เอารับทราบขอบคุณมาก
3: แม่ห้างน้อยแม่ห้างน้อย
0: ว่าที่นี่โอเค
1: ครับครับผมก็อันนี้เป็นประสบการณ์จริงเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวทักทายผู้สาวทางTikTokสักหน่อยได้ไหม
1: ได้ครับทักทายไปเลยครับ
0: ทักทายคุณอะไรนะครับนี่คุณแอนนะครับคุณแอนโกสุมนะฮะมากดหัวใจให้16ดวง
1: ปาดวันนี้คิดว่าเราเพียวเป็นภาพควันเตียเลยให
0: ้16หลายใจ
1: ครับผม
0: กดอย่างนี้คือหลายใจ03-2-3-6-7-2-6พนักครับพูดกรณีเรื่องการโอนรถเนี่ย
1: อันนี้ก็โอนรถนี่ค่อนข้างที่จะชัดเจนจากประสบการณ์จริงแต่ว่าถ้าหาก
0: อย่างผมซื้อเนี่ย
1: ถ้าอย่างผมซื้อจากบริษัทอย่างนี้ผมก็ทำหลักฐานไปนะครับแต่ปกติไม่ค่อยมีประสบการณ์เพราะรถที่บ้านเป็นชื่อของภรรยาหมดเลยภรรยาก็จะเข้าไปดำเนิน
0: การทั้งหมดเลย
1: หลักฐานไปจัดการก็รู้อยู่ก็ค่อนข้างก็จะไม่ยากเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะรู้จักแล้วก็รู้ขั้นตอนนะครับก็ไปทำตามขั้นตอนไปยื่นนะครับเพราะรถใหม่ก็ไม่ตรวจสภาพเอาหลักฐานไปครบเขาก็ให้เลือกเลขทะเบียนนะครับเขาคือเราไปขอเขาเลือกนะครับเลือกแต่ว่าเลขที่สวยเขาจะเอาไว้ประมูลนะครับแต่ว่าถ้าเลขธรรมดานี้ก็สามารถที่จะน่าจะพอมันก็จะลั่นไปตามลำดับว่าถึงลำดับไหนมันจะมีอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีประสบการณ์ในไปแล้วก็อีกอันหนึ่งเดี๋ยวจะไปถามมาให้ก็คือในหากว่าถึงแก่กรรมลงไปเนี่ยเป็นมรดกแล้วถ้าปกติตามที่ทราบนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้จัดการมรดกนะครับ
0: ต้องมีการตั้ง
1: แต่มันมีอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเห็นชัดเจนก็คือในเรื่องของการเวลาเราไปขายให้ไฟแนนซ์ขายให้บริษัทรถอะไรต่างๆแล้วก็จะเซ็นรวยกันนะครับ
0: ใช่ใช
1: ่แต่ปัจจุบันนี้เวลาที่จะไปโอนไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือขนส่งต่างๆพอคีย์เลข13หลักไปมันจะแสดงสถานะให้เห็น
0: ท่านตายหรือยัง
1: ว่าตายหรือยังมันก็สามารถที่จะทำได้ไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนี้ถ้าตายเนี่ยไม่ทราบนะครับโดยเฉพาะทะเบียนบ้านรุ่นเก่าจริงๆรุ่นเก่าจริงๆถ้าตายมันจะปั๊มแดงไว้น ะครับเพราะว่าในใบเดียวกันมันจะบอกไว้หมดทุกคนแต่ปัจจุบันนี้มันเป็นเล่มเปิดดูได้ทีละหน้า
0: หัวหน้าผมแทรกเลยเอาละจะเดี๋ยวจะข้ามช็อตที่ผมสงสัยอยู
1: ่
0: กรณีนี้เกิดขึ้นจริงครับโนมินีนะเป็นตัวแทนพอดีว่าผมอ่ะมีแบ็คลิสต์ใช่ไหมหัวหน้าก็เลยให้ช่างก็ไม่เอ่ยชื่อแต่ว่าแกถึงแก่กรรมแล้วเป็นโนมินีเป็นคนเขาเรียกว่าเช่าซื้อแทนปรากฏว่าเอกสารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำอะไรกันแต่คนที่ส่งเงินก็คือตัวผมเอง
1: ครับผม
0: จะทำยังไงหัวหน้า
1: อันนี้ก็แสดงว่าเราเป็นตัวแทนกัน
0: ปีหน้าก็ส่งหมดแล้ว
1: เราเชิดเขาเป็นตัวแทนนี่ครับ
0: ถูกครับ
1: ถ้าเขาปิดถ้าเขาปิดผิวหรืออะไรต่างๆเนี่ยคนที่เป็นตัวแทนนี้ก็สามารถที่จะผ่อนมาได้ต่างๆเรื่อยมาจนกระทั่งถ้าหากว่าครบกำหนดแล้วก็สามารถที่จะโอนต่อให้กับดร.วิวถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอะไรต่างๆ
0: เขาตายแล้ว
1: ถ้าเขาตายแล้ว
0: เขาตายแล้ว
1: คราวนี้สัญญาเช่าซื้ออยู่ที่
0: ผม
1: อยู่ที่ไอ้นั่นทางร้าน
0: ทางเจ้าของร้านทางบริษัทก็มี
1: ทางเจ้าของร้านเขาเป็นผู้ทรงสิทธิ์ในการเป็นผู้ให้เช่าซื้อ
0: ใช่
1: เราเป็นผู้เช่าซื้อที่เราผ่อนมาตลอดผมว่าน่าจะเอาไปขอเปลี่ยนสัญญานะครับ
0: อ๋อไปขอเปลี่ยนสัญญาเน
1: า
0: ะเราต้องเอาเอกสารอะไรไปบ้างเ
1: หมือนกันอาจจะผมถ้าตามไอ้นี่มาต้องไปถามเขานะว่าเขาจะต้องให
0: ้อะไรบ้างใช่ไหม
1: ครับเราก็อาจจะนำมรณบัตรแล้วก็มีข้อสัญญาหรือเปล่าหรือไม่มีเพราะว่าเราก็ต้องไปถามเขาว่าบริษัทจะเชื่อได้ยังไงแต่บริษัทคงเชื่อเพราะว่าดร.วิวเป็นคนโอนเงินจากบัญชีดร.วิวไป
0: ถูกต้องครับ
1: ผมเป็นคนมาจำหน่ายแต่นี้จริงๆมาผ่านมานี้ก็แล้วดร.วิวเป็นคนค้ำอยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่าไม่ทราบ
0: มีครับมีอยู่ในนั้นเลย
1: ถ้าเป็นคนค้ำก็สามารถที่ผมจะเปลี่ยนมาเป็นของคนนี้ได้ไหมซึ่งเขาอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยคนที่เป็นลูกเต้าภรรยาเขาล่ะเขาจะว่าอะไรหรือเปล่าต้องไปฟังเขาดูก่อนนะครับว่าเขาให้เจ้าซื้อสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยไหมเพราะว่าที่ผ่านมาถึงแก่กรรมไปแล้วก็ไม่เคยเห็นฝ่ายทายาทเข้ามาแสดงตนเพื่อที่จะรับสิทธิ์ตามสัญญาเช่าซื้อนั่นเลยเขาในฝ่ายผู้
0: เขาก็รู้อยู่ใช่ไหมว่ามันเป็นของใคร
1: ในฝ่ายผู้ให้เช่าซื้อนั้นอาจจะต้องเรียกถามหรืออาจจะขอคำยินยอมจากทายาทเหล่านั้นมาประกอบในการที่จะเปลี่ยนชื่อมาเป็นของดร.วิวก็สุดแท้แต่พิธีการนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอันนี้โดยหลักมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เพื่อที่เห็นว่ากลุ่มทายาทนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในที่จะใช้สิทธิ์ในการรับโอนสิทธิ์ในสัญญาเช่าซื้อถ้าเขาใช้สิทธิ์รับโอนไปดร.วิวก็อาจจะต้องไปโอนรอโอนจากเขาก็อีกตัวนึงก็ได้
0: แต่คงไม่ถึงขนาดว่าเชิดหนีไปเลยนะครับเพราะว่ายังไงก็ไม่ใช่ทรัพย์ของเขาอยู่แล้ว
1: เดียวกันดร.วิวให้เขาเป็นคนไปซื้อแทนในลักษณะนั้นนี่แหละครับก็คือลักษณะเข้าเป็นตัวแทนที่เป็นตัวแทนของดร.วิว
0: ครับ
1: ตัววิวดร.วิวก็คือตัวการเชิดเขาออกหน้า
0: ใช
1: ่อันนี้ก็จะมีผลหลายๆอันอยู่นะครับดร.วิวที่เราเอามากล่าวในนี้เพราะว่าในบ้านเมืองเราปัจจุบันนี้บางคนที่เป็นเจ้าของเงินอย่างดร.วิวอย่างนี้ร่ำรวยมาก็ไม่ปรากฏเพราะไม่อยากบอกไม่อยากออกสื่อให้เห็นว่าตัวเองร่ำรวยก็เลยให้เขาเป็นคนซื้อแทนอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถก็ดีที่ดินก็มี
0: ใช่คร
1: ับที่ดินก็มีที่ดินมีเรื่องบทบัญญัติการโอนที่ดินให้กับตัวการนะครับโอนให้กับตัวการก็คือมีคนไปซื้อที่ดินมาแล้วก็ปรากฏว่าบริษัทก็กำลังก่อตั้งแต่ไม่จำเป็นสามารถที่จะไปซื้อมาแล้วมาเป็นของตัวเองแล้วก็มาโอนผักไปให้ตัวการเป็นผู้รับโอนในที่สุดก็ได้
0: ได้เนาะมันคงจะไม่ถึงขนาดยากนะฮะ
1: เดี๋ยวรับสายแล้วผมจะพูดเรื่องนายหน้าด้วยดร.วิวคนที่เป็นนายหน้านี่ก็สามารถที่จะทำสัญญาเชิด
0: อ
1: ันนี้ก็เท่ากับว่าพูดเลยละแต่ก็สามารถที่จะทำสัญญากับดร.วิวเป็นเจ้าของที่ให้ผมไปเป็นนายหน้าดร.วิวก็ให้ผมไปเป็นนายหน้าขายในขณะเดียวกันถ้าว่าผมเป็นคนซื้อผมก็ทำสัญญาจะซื้อจะขายไว้ในขณะเดียวกันดร.วิวก็จะสั่งไว้บอกว่าถ้าหากว่าคนสามารถที่จะขายได้ก็ยินยอมที่จะให้คุณเอาคนซื้อรายใหม่นั้นเข้ามาเป็นผู้คู่สัญญากับดร.วิวได้ด้วยอะไรต่างๆในสิ่งที่เป็นข้อตกลงท่านผู้ฟังดีๆนะครับในสิ่งใดที่เป็นข้อตกลงระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกันถ้าหากว่าข้อตกลงนั้นไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมไม่ขัดต่อบทบัญญัติก็สามารถที่จะตกลงกันได้แต่ว่าถ้าไปตกลงยกเว้นความรับผิดในลักษณะที่เป็นการขัดต่อหลักศีลธรรมอันดีหรือหลักกับข้อกฎหมายดังนั้นข้อตกลงมันเป็นผลผลเป็นโมฆะ
0: หัวหน้าแล้วการตั้งผู้จัดการมรดกนี่เขาบอกว่าเสียเงินทนายเยอะใช่ไหมฮะเป็นจริงไหม
1: ไม่จริงครับเพราะว่า
0: ตั้ง 7-8,000 ขนาดน
1: ั้
0: น
1: เลยโอ้ถ้า 7-8,000 นี้ถือว่าเป็นเรื่องก็จะอยู่ประมาณนั้นค่าวิชาชีพทนายเขาครับเพราะว่ามันต้องไปค่าไปขึ้นศาลค่าเขียนค่าเรียบเรียงค่าเดินทางไปยื่นอะไรต่างๆสารพัดเลยครับผม ก็เห็นเขา
0: ตีว่าเตรียมไว้หมื่นหนึ่ง
1: ครับก็โดยปกติถ้าหากว่าไม่ต้องการที่จะเสียเงินค่าจ้างทนายก็ต้องไปติดต่อที่สำนักงานอัยการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายเขาก็จะจัดดูแลในการร้องขอตั้งผู้พิการมรดก
0: เดี๋ยวขออนุญาตนะฮะเห็นสายตัดไปหลายครั้งแล้วนะครับ
1: 023ครับ
0: นะฮะ236726สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ทั้ง2ท่านครับ
0: เอาเชิญครับเชิญ
1: สวัสดีครับผม
4: คือผมตัดออกคือให้สรุปก่อนท่านผมฟังอยู่ให้ท่านสรุปโอ้เกรงใจอยู่ท่าน
1: ครับผมครับ
0: เชิญเถ
4: ิดเกรงใจจุลเลยวิทยากรมาบรรยายไม่ใช่เองนักผมนักวิชาการกฎหมายจริงๆ
0: ครับ
4: เลคอนเอ็กซ์เพิร์ทวิชาการกฎหมายก็มีอยู่หลายคำอยู่ท่านผมคุยได้อยู่ช่วงนี้คุยได้อยู่เนาะ
0: ได้ครับได้ครับสรุปแล้ว
4: ผมเรียนถามท่านหน่อยท่านผมขอฟังเพลงมาตลอดแต่ว่าเดี๋ยวนี้อาจารย์เดียร์หรือว่าอาจารย์ชิมานี่ท่านไปไหนครับท่านผมถามหน่อยท่านรู้ไหม
0: ตั้งแต่หลายวันแล้วนะผมเห็นน้องต้องว่าจะถามอยู่ว่าหัวหน้าเดียร์เก็บไปไหนยังไม่ได้ถามเลยครับผม
4: คือเป็นแฟนเพลงที่ทุกคนชื่นชอบนั่นแหละอยากมอบเพลงให้ขอกม
0: ครับ
4: อย่างเช่นมอบให้ท่านกำลังทำงานอยู่ชั้น2ชั้น3ใช่ไหมแต่อย่างที่ผมมอบให้ท่านรสอริวหน่อยท่านก็ดีใจแล้วท่านเนาะ
0: ใช่ครับผมก็ฟัง
4: นั่นแหละมันไม่ได้เงินล้านเงินแสนของท่านแต่ว่าได้มีความสุขท่าน
1: ครับเป็นความสุขอย่างดีเลยแหละครับผม
4: ครับมอบให้มีแต่คนหลังคนใหญ่ผมเคยเห็นท่านแม่แม่จัดอยู่ได้จะ2 3นาที
0: ใช่ครับ
4: ผมเข้ารายการหนึ่งอยู่ช่วง4 ช่วง5โมงถึงเที่ยงจะเป็นจิราพรจับนี่แหละถ้าผมมอบให้ท่านหัวหน้าบริษัทท่านทุกที่อยู่ท่านอาจารย์ถาประชุมได้ไหมครับ
0: ใช่ครับ
4: ขออนุญาตท่าน
1: ผมดีใจมากเลยนะครับท่าน
4: ได้ไหมเขาก็วางสายเลยตีผมก็เลยคิดถึงว่าได้ยากที่ไหนผมไม่มีปัญหากับใครหรอกคือเราเพลงให้เนี่ยคือไปไหนมาไหนดันไปดับมาไปต่อมือเสียมาเอ๊ะชื่อเราหัวหน้าเลยแล้วก็มีความสุขกัน
1: ครับผม
4: ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่จับผมก็รู้ว่าถ้าเขาไม่จับผมจะได้เข้าใจนะครับผมจะได้เข้าใจ
0: อาจจะติดราชการมั้งครับอาจจะติดราชการอันนี้ยังไม่ได้ถามนะ
1: ทวีปไปสืบมาบอกครับผม
4: ครับผมนำเรียนเช่นนี้แหละผมคิดถึงเขาไม่จับถ้าพี่มาไม่คลายนั่นผมจะจดไว้ท่านก็จดหน้าอุเล่หรือท่านดร.สุนยงท่านประจรมหาประจรท่านจะพูดเลยนะท่านเดชาเนี่ยท่านจะปลอดจริงจริงผมว่าท่านเป็นนักจัดรายการจริงจริง
0: ครับ
4: นี่ผมยอมรับผมมีเรื่องที่พูดชนีละท่าน
0: ขอบคุณมาก
4: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับมาขอบใจอยู่ท่านสวัสดีครับ
1: แสดงว่าพี่เทนมาแล้วก็ทำให้เรามีความ
0: ชื่นใจเมื่อได้ยินไม่จัดรายการช่วงเช้าผมก็แปลกใจอยู่นะเพราะว่าผมก็ฟังทางคุณพี่มอบเพลงให้กับทางผู้ฟังรายการที่เป็นแฟนรายการในช่วงเช้านั่นนะครับก็อาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยนเพราะว่าเราก็จะมาเจอกันที่สถานีแบบสัปดาห์ละครั้งใช่ไหมเพื่อน
1: ครับ
0: ก็เลยทำให้แบบไม่ได้มาบ่อยไง
1: เราเพียงเลยว่าเราครับผมกำลังคิดรูปแบบเพิ่มเติมอยู่ว่าอยากจะบอกออกไปกับทางท่านฟังอยู่ว่าสัปดาห์หน้าจะพูดเรื่องอะไรอะไรต่างๆนี้เพื่อให้คนได้มี
0: แต่เมื่อก่อนผมทำเป็น
1: ชีทมาครับผม
0: ใช่
1: แต่ตอนนี้เนี่ยผมทำเป็นชีทแต่ผมไม่ได้ให้ดร.วิวอ่านผมไม่ได้พิมพ์ออกมาผมก็เลยเอาผมเลยพอคอมพิวเตอร์ไอ้นั่นหน่อยครับเพราะว่าเวลาพิมพ์นี่ก็จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาพินตะกวนอยู่ราชการนี่ครับ
0: ใช่เราอยู่สถานีตรงถนนกสิกรทุ่งสร้าง
1: คราวนี้เราอยู่ที่บ้านเราบางครั้งก็รีบก็ยกเอาคอมพิวเตอร์มาเลยครับ
0: แต่ว่ามีหลายท่านครับคุณผู้ฟังที่รอเครื่องส่ง AM ซ่อมเสร็จนะครับก็พยายามโทรมาหาผมอยู่ผมก็บอกว่าผม
1: มีเร็วเปล่า
0: ไม่ได้ไปซ่อมกับเขาด้วยเนาะเขาก็หาอะไรกันก็เลยต้องฟังFM นะซึ่งมันก็ไม่ได้ไปไกลมากนะครับ
1: เราอยากให้ไอ้นั่นอยู่ครับเพราะว่าโอ้ขึ้น AM นี่ผมฟัง
0: ไปได้ไกล
1: ออกลอตเตอรี่มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เลยนะครับแต่ก่อนไม่มีช่องไหนถ่ายทอดนะครับ
0: ได้ยินครับเชิญครับ
1: สวัสดีครับ
4: ขอที่นอนหน้าครับผมเงินเด้ออ
0: ันนี้ทั้งน้ำพองนี่ได้อยู
1: ่ฝนตกข้ามมอนอ้อมือเนี่ย
4: ว่าตกหรอว่าฝนตกกันนี่จะแดด
1: ว่าตกครับ
4: ผมว่าท่านอยากให้ตกหรอกเพราะว่าเด็กน้อยสิไข่ในคนให้คนอย่างคนไข่ยากมากท่าน
0: อ๋อครับมันเชื้อแฉะเนาะ
4: ให้มันกล้าไหมมันยังเขาไข่ยังไงสิพ่อสิบุตรไหวในแต่ให้มันทำกล้าในเขาได้ไข่เรื่อยๆ
1: ครับ
4: ผม กติเพราะว่าเตรียมหยังดอกเพราะว่าฟังการบ้านกันเนี่ยคนบ่รู้เพราะว่าจะผู้ว่าคุณเตเพราะว่าใส่เสื้อคนจุ่มจี
0: ครับ
4: คือผมอยากถามยังสี่รอคือยังผมนี่อยากถามว่าไอ้รถเซลมาเอาน้ำขึ้นจากสาไปไว้ตรงรถสวนนี่มันติดใส่แน่นตั้งไหนเดทัน
0: ถามเรื่องโซล่าเซล
4: เรา
1: ได้
4: เชื่อในอ
1: ัน
4: เร
1: ีย
4: นการบ้านก
1: ัน เอาไว้ก่อนเนาะเอาถามดร.วิวตอบเลยครับ
0: ถ้างั้นวางสายเด้อเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟัง3นาทีจบเลย
4: ว่าผมฟังที่จะใช้แรงทำไหนเนี่ยผมฟังวิทยุนี่ละ
0: ครับผมนะฮะขอบคุณมากนะครับพ่อใหญ่พ่อศรีนนท์หัวหน้าครับกรณีสูบน้ำจากสระเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้แผงค่อนข้างเยอะเดี๋ยวนี้แค่แผงแผ่นเดียวเนี่ยก็สูบน้ำจากสระเนี่ย
1: ขึ้นมา
0: ได้แล้วแล้วหน่วยการลงทุนก็ไม่ได้เยอะเหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนแผ่นโซล่าเซลล์แผงเดียวเนี่ย6,000 กว่าบาทเดี๋ยวนี้แผ่นโซล่าเซลล์แผงเดียวนะครับ

0: หน้าเนาะโอเคครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญครับผมอย่าไป
1: ต้อนคือวิวครับพ่อหนาวเลยครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: โอ้ยผมจะคือทอดอาจารย์นนท์ใส่กลางทุ่งนอนหน้าอยู่แล้วเขาสายพอดีก็จะคือทอดเล่าเป็นทอดอาจารย์สอนหนังเสียดหนังสือเนาะเล่าก็มอบเพ่งให้เศร้าหน้าไงผมก็ฟังคนผมก็เป็นคนมักเพ่งในอาจารย์ดร.วิว
0: เหมือนกัน
1: ครับผมมักทับฟังเพ่งเก่าๆไอ้คุณยายาเพิ่นก็จัดผมก็มอบให้ท่านอาจารย์กลางทุ่งนอนหน้าอยู่แล้วเอาไปมาหัวหน้ายายาพอมีซีดีบ่หินมันไปโพยังมันขึ้นบ่ได้ว่าไปโพหลังจากไอ้ทุ่มครึ่งไปคุยกับพ่อกับตาอยู่หุ่นซีดีเลยนี
0: ่เขาบันทึกเสียงไว
1: ้ปกติโอ้ยบอกเราในใหญ่เราหน่อยใจเรื่องอาจารย์กลางทุ่งนอนหน้าแล้วนะคือทอดเราอยู
0: ่ครับ
1: ยอหาเสียหัวหน้ายายามากก็จะได้ฟังคือเขาละขอบคุณหลายครับ
0: อ้าวเอาใช่ไหมเตี้ย
2: คร
0: ับ เอาแค่นี้เนี่ย
2: ครับดีครับด
1: ีครับก็ดีละ
0: ครับผมเป็นประจนอ่ะวันนี้สรุปธรรมะเรื่องราวที่เราได้กล่าวในวันนี
2: ้มาวันนี้ก็ชื่นชมในทางคณะสงฆ์เป็นเรื่องราวดีๆที่มีการไปสร้างบ้านให้คนจนโดยเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่นนี่นะครับแล้วก็กับร่วมกับคณะสงฆ์ของจังหวัดขอนแก่นแล้วก็เราได้บอกกล่าวเรื่องราวดีๆเน
0: า
2: ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำพิธีกรรมแล้วผลพวงที่มันจะผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวผมขอเอาคำถามที่เขาถามผมมาหลังจากเที่ยวที่แล้วผมพูดในเรื่องของสิทธิเหนือพื้นดินเข้าไปให้กับทางท่านผู้ฟังได้รับทราบว่าในกรณีที่มีการพ่อแม่ยกที่ดินให้กับลูกนี่ผู้ลูกก็
0: ยกให้นะยกให้ด้วยเสน่หา
2: ครับผมแล้วลูกก็เลยจดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดินให้กับทางคุณพ่อคุณแม่ให้ได้เก็บกินอยู่ให้อยู่อาศัยในโรงเรือนนั้นตลอดชีวิตเห็นไหมครับอันนี้ค่าจดทะเบียนนี่ก็ประมาณจดทะเบียนแบบไม่มีโทรศัพท
0: ์ค่
2: า
0: หน้าหมายถ
2: ึ
0: งพ่อยกให้แต่นี้ลูกก็เลย
2: ลูกก็เป็นคนรับ
0: เป็นคนรับจากนั้นลูกก็ยังให้สิทธ
2: ิ์ให้สิทธิ์คุณพ่ออยู่ในมีสิทธิเหนือพื้นดิน
0: ก็เหมือนกับแสดงความกตัญญูกตเวทีใช่ไหมฮะ
2: สิทธิเหนือพื้นดินนี่ก็คือสิทธิที่ได้อยู่อาศัยในอะไรเลยในโรงเรือนดังกล่าวอยู่ต่อไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ไม่ต้องไปทะเลาะเบาะแว้งกันเขาก็ถามมาว่าแล้วมันมีข้ อดีอยู่แค่นี้หรือเปล่าเขาบอกว่าข้อดีมีอยู่หลายอันนะครับอย่างเช่นคนต่างด้าวฝรั่งอะไรต่างๆที่เข้ามา อยู่ตัวเองไม่มีสิทธิ์ถือสิทธิ์กรรมสิทธิ
0: ์ซื้อไม่ได้เลยล่ะนอกจากคอนโด
2: นำเงินเข้ามาหรืออะไรต่างๆข้างหลังก็อยากจะอยู่มีสิทธิ์ที
0: ่
2: ในก็สามารถที่จะให้มีสิทธิ์เหนือพื้นดินได้แต่ทั้งนี้ต้องทำความเข้าใจให้กันนะครับแล้วก็ในเรื่องของคนต่างด้าวเนี่ยมีหลายครั้งที่ทะเลาะกันเพราะว่าเราคนไทยพอเข้ามาสร้างอะไรต่างๆอยู่ให้เขามีสิทธิ์ในขณะเดียวกันเขาเข้าไปในบ้านไม่ได้อันนี้เป็นปัญหาอย่างหนึ่งเลยครับพอหย่ากันเลิกกันมาไม่ให้เขาเข้าบ้านถึงแม้มีสิทธิ์อยู่เหนือพื้นดินก็ตามสิทธิ์ตามกฎหมายนั้นต้องไปใช้สิทธิ์ในทางกฎหมายเพื่อที่จะบังคับกันอีกถ้าบังคับกันแล้วปรากฏว่ามีเรื่องทะเลาะกันฝรั่งเข้าไปอยู่ก็มันก็ไม่มีความสุขใช่ไหมล่ะครับ
0: ครับ
2: หลายคนก็ได้ต้องเลิกลากันออกไปข้อเสียของการจดสิทธิเหนือพื้นดินก็คือพ่อแม่นั้นให้กับลูกไปแล้วลูกก็ยังไม่มีกรรมสิทธิ์เต็มบางครั้งเอาไปเข้าธนาคารธนาคารก็บอกว่ามันมีภาระอยู่มันมีภาระอยู
0: ่
2: ธนาคารก็อยากจะมายินยอมนี่ได้อยู่แล้วครับแต่ว่าธนาคารก็อยากจะไม่อยากรับสิ่งที่มันเป็นภาระผูกพันเพราะว่าถ้าหากว่าลูกไปเข้าธนาคารไปปรากฏว่าส่งหนี้ไม่ครบไม่หมดปรากฏว่าถูกยึดขายทอดตลาดไปสิทธิเหนือพื้นดินที่มีการจดทะเบียนไว้ในลักษณะนี้เรียกว่าทรัพยสิทธิ์มันจะมีสิทธิอยู่เหนือตัวทรัพย์นั้นตลอดเวลาที่มีการกำหนดไว้ใช่ไหมล่ะครับมันก็จะอยู่ใครซื้อไปได้พ่อแม่เรานี้ก็มีหน้าที่อยู่ในที่ในตรงนั้นอยู่ต่อไป
0: เขาไม่ยอมหรอกเขาหน้าอย่างไ
2: ม่เขาก็เลยไม่อยากเขาก็เลยไม่อยากให้เขาก็เลยไม่อยากรับทรัพย์สินในลักษณะเช่นนี้เข้าไปจำนองไว้รับจำนองไว้อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าเก็บรายละเอียดมาจริงๆมีเรื่องหลายเรื่องเลยนะครับที่ท่านผู้ฟังถามมาท่านผู้ฟังอยากจะให้พูดถึงในเรื่องของการช่อโกงในเรื่องของความผิดอาญาแต่เที่ยวนี้ก็คงจะไม่ทันจริงๆเตรียมมาแล้วครับเด
0: ี๋
2: ยวเที่ยวหน้าอันนี้ขออนุญาตบอกไว้เลยจะพูดถึงเรื่องการช่อโกงช่อโกงมันมีอยู่หลายแบบครับความรับผิดถาโทษฐานอายุถาโทษกี่ปีอะไรต่างๆจำคุกหรือทำอะไรไปช่อโกงในเชิงออนไลน์แล้วเป็นผลเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคอยติดตาม
0: คุณดาวเรืองดูผ่านทางอันเนี้ยคุณดาวเรืองนี่ก็เคยเป็นแม่บ้านของชาวต่างชาติ ขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่อยู่ใน
2: ทักทายแฟนคลับก่อนครับผมทักทายไปครับน้องเตอร์บิวครับในช่วงน่าจะ

0: เรื่องยังไม่ถึง1นาทีแล้วมั้ง
1: ครับแล้วก็คุณอะไรครับเนี่ยที่อยู่อ๋อคุณแม่มดแม่มดปลาปริชาตินะครับขอบคุณมากนะครับที่เป็นเพื่อนกันนะฮะแต่ว่ามีคนโทรศัพท์เข้าทางไลน์เพื่อนผมรับไม่ได
0: ้ครับ
1: คุณผู้ฟังครับรายการเสียงชุมชนวันเสาร์เนี่ยผมกับคุณเอาเล่นที่จะสลับสับเปลี่ยนกันบางทีก
0: ็ถ้าไม่ติดภารกิจจริงๆมาคุยกับทางท่านผู้ฟังก็ได้อัตรสและสาระสำคัญหลายๆอย่างเลยครับผม
1: คุณพ่ออยู่ที่วังตอเหมือนฝากเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็จำไม่ได้แล้วผมไม่ได้เขียนแต่ผมบอกว่าเดี๋ยวถ้า
0: ต้องถือเป็นอายุมากหรือเปล่านี่ครับ
1: ก็จะ50แล้วครับรักษาจิตให้ดีครับ
0: ทำหน้าที่ด้วยความถูกต้องครับ
1: ความสมองจะหมดไป
0: ครับ
1: เดี๋ยววันเสาร์หน้าเจอกันเนาะ
0: ครับผม
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานได้ทุกวันเวลา 13:00 นถึง 14:00 นวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือป้าเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้เดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยมีนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่วัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งและตำบลวัดไซเพื่อให้กำลังใจประชาชนและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางจำนวน400ชุดนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทักทายและสอบถามความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุและผู้ประสบอุทกภัยที่อยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมกล่าวว่าวันนี้ตั้งใจเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อมาให้กำลังใจรับฟังและดูว่าพี่น้องประชาชนมีอะไรขัดเหลือรัฐบาลได้สั่งการระดมหน่วยงานมาร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นที่นอนอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและการดูแลความปลอดภัยของทุกคนทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลมีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกเช้าเพื่อบริหารจัดการน้ำให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดและยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารอย่างรวดเร็วแม่นยำเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสมเพชรไทยเกิดโชติ สวท.นครสวรรค์รายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขตั้งโรงพยาบาลสนามและหน่วยแพทย์เชิงรุกดูแลผู้ประสบภัยต่อเนื่องติดตามความต้องการยาและเวชภัณฑ์แต่ละพื้นที่เร่งกระจายยาน้ำกัดเท้ากว่า 50,000 ชิ้น
8: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้จัดบริการสุขภาพเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องโดยจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่สำคัญได้แก่โร รงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังและโรงพยาบาลบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ระบบเทเลมีดิซีนและการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกปัจจุบันให้บริการทางการแพทย์สะสม 159,336 ครั้งดูแลกลุ่มเปราะบาง 81,078 รายคัดกรองสุขภาพจิต 2,319 รายและสนับสนุนการดูแลในศูนย์พักพิง402แห่งนอกจากนี้ยังกระจายยาโรคน้ำกัดเท้าในเขตสุขภาพที่4และ6รวม 58,666 ชิ้นครอบคลุม12จังหวัดสำหรับสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้เหลือ25จังหวัดมีสถานพยาบาลได้รับผลกระทบสะสม141แห่งใน18จังหวัดเปิดให้บริการได้91แห่งและหยุดบริการ50แห่งแม้หลายแห่งกลับมาเปิดบริการได้แต่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบผู้พักพิงกลุ่มเปราะบางและภาระบริการทางการแพทย์อย่างเพิ่มขึ้นจึงควรเน้นรักษาความต่อเนื่องของบริการสุขภาพในพื้นที่น้ำท่วมและศูนย์พักพิงพร้อมติดตั้งระบบด้านการแพทย์ฉุกเฉินเส้นทางส่งต่อผู้ป่วยการดูแลกลุ่มเปราะบางสุขภาพจิตติดตามความต้องการยาและเวชภัณฑ์ของแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้หน่วยบริการมีเพียงพอและให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงอุทกภัยรวมถึงเฝ้าระวังความเสี่ยงจมน้ำและไฟฟ้าช็อตเป็นพิเศษนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐฟลอริดาพบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกในพื้นที่กว่า250รายโดยคาดว่าเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดของสหรัฐในรอบหลายสิบปีสำนักข่าว AP รายงานว่าในปีนี้รัฐฟลอริดาของสหรัฐพบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกในพื้นที่แล้วกว่า250รายและมีผู้เสียชีวิต1รายส่วนใหญ่อยู่ในเทศมณฑลฮิลส์โบโรซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองแทมปาเมืองใหญ่อันดับ3ของรัฐฟลอริดาโดยข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขและวารสารทางการแพทย์ระบุว่าการระบาดครั้งนี้อาจรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีของสหรัฐทำให้ทางการในฮิลส์โบโรและพื้นที่ใกล้เคียงประกาศภาวะฉุกเฉินพร้อมเร่งฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงทั่วพื้นที่ทั้งนี้โรคไข้เลือดออกมียุงลายเป็นพาหะโดยผู้ติดเชื้อบางรายอาจมีไข้และปวดเมื่อยอย่างรุนแรงส่วนผู้ป่วยอาการหนักอาจมีเลือดออกช็อกและเสียชีวิตได้โดยผู้เชี่ยวชาญระบุว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดโรคที่มียุงเป็นพาหะตามพื้นที่อยู่อาศัยมากขึ้นเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาครับ

0: เอ็ม99.5 ศูนย์เมกะเฮิรตซ์สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นี่การคาดการณ์ว่ามหากรรมพืชสวนโลกปี2569ที่จังหวัดอุดรธานีสิสร้างเม็ดเงินเกิดรายได้สะพัดถึง 32,000 ล้านบาททั้งธุรกิจการเกษตรธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกของฝากสิคึกคักเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพกระจายรายได้ฮอดชุมชนอีกต่างหากคือดีคักแท้งานมหากรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

0: ู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: สวัสดีครับ
1: เอ้า
2: เราเป็นรับเพลงอย่างเดียวเพลงจบ
1: คือว่าเป็นคือกังก่อนเสด็
2: จเล่นอย่างรอบเพลงจบแล้ว
1: เอาไหมเอาไหมสวัสดี
0: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองอีสานสเปเชียลครับแล้ววันนี้พบกับผมนะครับสีปล่อยลำทะเมนครับ
1: หรือหล่อซินดี้ศิรวสรค่ะ
2: ที่เก่านะครับทั้งช่อง11ของเขาแล้วก็ทั้ง Facebook ไลฟ์ของเขา
1: แมนทักทายคุณผู้ชมทั้ง20จังหวัดแล้วก็คุณผู้ฟัง11จังหวัด12สถานีจากก็ต้องบอกว่ามาบอกมาฟังกันวันนี้กับมวลสนุกสนาน
2: สนุกสนานที่เก่าข้าวกับหลากหลายที่เก่า
1: แมนฉีดส้มแน่ฉีดส้มแน่เป็นจังหวัดวันนี
2: ้วันนี้ขึ้นมาผมแกะคือแท
1: ้ปากบ่เอาไม่สั่นเอาเสียงในห้องสุขเขาบอกว่าขึ้นแม่ป้าสเด
2: ย์สิบขึ้นได้ยังไงเบิ้งสุดเบิ้งไส้เนี่ย
1: สดใสแต่หักขึ้นอย่างจะหนูจ๋า
2: อันอยากมาผมแก้แต่ว่าหางไส้สุดบ่สั่น
1: แมน
2: วัฒนธรรมคือจังหยังนี่
1: เขาต้องบอกว่ามันคือความหลากหลาย
2: อันนั้น
1: อีหยังมันกับอันเก่ามากผนวกกับอันใหม่สมัยก่อนสมัยนี้มันอยู่น้ำกันไหนเบอร์จ๋าหนู
2: น้ำกัน
1: น้ำกันน้ำกันไหนเบอร์จ๋าหนูจ๋า
2: แมน
1: เอานี่ละค่ะมาสั่งความสดใสสั่งรอยยิ้มให้กับผู้ชมคุณผู้ฟังนะจ๊ะต้องบอกว่ามื้อนี้เฮาก็มีหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็สิพาไปเที่ยวเนี่ยหลากหลายหม่องไปสายกันดีจ้าน้องสีปอย
2: อันดับแรกเลยที่เฮาสิพาไปนะครับก็คือเซาเลยบ่เคยขี้คานสิพาไปอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย
1: จ้า
2: สิพาไปไหว้พระเฮ็ดบุญ
1: ดี
2: ดีบ
1: ่ดีตะเนาะไปเฮ็ดบุญมื้อนั้นเด้อนอกเรื่องกัน
2: วันใด
1: อ่านข่าวมื้อวันจันทร
2: ์ครับ
1: เขาพ่วงไปเที่ยวอันหนองคายมาเน
2: าะ
1: เขาไปวัดเท่าวายมื้อนั้นจบรายการลาไปแล้วนะคะคุณผู้ชมไปสิเนาะแล้วก็อีนี่เอามือขึ้นทั้งหัวเลยแล้วสิ
2: โอ้ติดบ่ติดมา
1: ติดมาน
2: ันตี
1: ้อยากอายคนอยู
2: ่เขาก็เป็นอย่างคนเข้าใจได้อย
1: ู่คนนั่งอ่านข่าวของขาก็อยู่สิเฮ็ดอีหยังจ้า
2: เฮ็ดอีหยังดี
1: แมนนั่นล่ะ
2: บ่เป็นหยังดอก
1: บ่เป็นหยังดอก
2: เข้าใจได้อยู่
1: เขาเข้าใจได้อยู
2: ่
1: เขาซึมซับ
2: แมนแล้วบ่ได้ไปสายต่อบัดน
1: ี้บัดนี้สิพาคุณผู้ชมไปบึงกาฬค่ะต้องบอกว่าบึงกาฬเนี่ยสิพาไปเบิ่งตำนานของผู้ลังกาว่าสิเป็นในเรื่องของใดเห็นว่ามีเรื่องของพระเจ้า5พระองค์นี่แหละสิขังสิซักสิสําเร็จก็เดี๋ยวสิพาไปเบิ่ง
2: จากนั้นแชทแล่ไปทางอุดรธานีเน
1: ี่
2: ยสิพาไปเบิ่งกะอย่างนี
1: ้อย่างจ้ะอย่างจ้ะนี่ดิ
2: อ่านก่อนท่องเที่ยวทันสมัยมาตรฐานผ่านสื่อเทคโนโลยี
1: นั่น
2: มันสิเป็นจังไดอยู่ว่าติเดี๋ยวก็รอติดตาม
1: ท่องเที่ยวในโทรศัพท์ติว่ะ
2: อ้าวก็บ่แม่น
1: บ่แ
2: ม่นนี่ท่องเที่ยวแบบฟอร์มโฮมบ
1: ่อาจจะแม่นก็ได
2: ้
1: เนาะหรือจะพาไปเบิ่งมาทางนี้เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งพิพิธภัณฑ์หอศิลป์กาฬสินธุ์ว่าสิเป็นจังไดอันนี้ในจังหวัดของกาฬสินธุ์นี่คือสิมีความหลากหลายเพราะสิเป็นในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมการแสดงพื้นถิ่นหลากหลายแต่ว่ามื้อนี้สิพาไปเจาะลึกหม่องใดเนี่ยเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งกันค่ะ
2: เขาบอกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างของจังหวัดกาฬสินธุ์เอาไว้อยู่ในนั้นบ่ว่าสิเป็นคนดีศรีกาฬสินธุ์อย่างก็อยู่ในนั้นหมดเลย
1: ไปได้เห็นบ่สุยัง
2: แม่น
1: บัดนี้ไปไสอีก
2: อยู่กาฬสินธุ์คือเก่า
1: เอ้าคืออยู่กาฬสินธ
2: ุ์ไปเบิ่งผาคิดไร้ไดโนเสาร
1: ์โอ๊ยมันสิเป็นจังได
2: ๋เออเฮาบ่ได้พ
1: ่อเอาไดโนเสาร์นี่เข้าไปในผาโอ้ยคือเฮ็ดได
2: ้ก็สิเป็นลายไดโนเสาร์ไปซั่นตัวก็เห็นแต่ขนมไดโนเสาร์บ่เคยเห็นผาลายไดโนเสาร์จักเทีย
1: แม่น
2: สิเป็นจังได๋ก็คอยรอติดตามกัน
1: จ้า
2: อันดับแรกไปเลยนี่เซาเลยแล้วบ่เคยขี้คานจะไปว่างานแล้วบ่เคยสิพาพี่น้องไปอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับหากว่าถึงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับหลายคนอาจจะนึกถึงเมืองเล็กๆที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติครับพี่น้องนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งเสน่ห์ที่น่าค้นหานั่นก็คือสถานที่ท่องเที่ยวแห่งศรัทธาแล้วก็คือวัดต่างๆนั่นแหละครับพี่น้องครับมื้อนี้ครับสาวเลยจะพาออกเดินทางตามรอยศรัทธานะครับไหว้พระทำบุญเติมพลังให้กับชีวิตกับเจ้ามุดหมายสายบุญของอำเภอวังสะพุงสิเป็นจังได๋ติดตามกับคุณปานทิพย์สุกิจปรีชาสาวเมืองเลยครับ

0: สวัสดีจ้าวันนี้เศร้าเมืองเลยค่ะสิพาพี่น้องนะคะสายบุญสายเที่ยวค่ะไปไหว้พระเก้าวัดกันค่ะซึ่งสิมีความสวยสดงดงามขนาดใดแล้วก็ได้บุญได้กุศลกันปันได้นั้นตามมาเลยค่ะและนี่ก็คือจุดแรกแหกม่านนะคะที่สิพาพี่น้องทุกคนค่ะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองประจำอำเภอวังสะพุงนั่นก็คือศาลหลักเมืองวังสะพุงค่ะศาลหลักเมืองวังสะพุงเป็นสถานที่เคารพสักการะของชาวอำเภอวังสะพุงและพื้นที่แห่งนี้ยังมีหลักฐานทางโบราณคดีที่เชื่อมโยงกับใบเสมาหินทรายสมัยทวารวดีอีกด้วยค่ะมาต่อกันที่วัดป่าเวรุวนารามค่ะเป็นวัดที่เหมาะสำหรับสายปฏิบัติธรรมนะคะและการหมักความสงบร่มรื่นค่ะและกับภัยที่หมักปฏิมากรรมที่สวยงามก็สามารถที่สิมาวัดนี้ได้เลยจ้าจากศาลหลักเมืองเราเข้าสู่บรรยากาศสงบของวัดป่าเวรุวนารามในตำบลผาน้อยซึ่งเป็นวัดที่มีความเชื่อมโยงกับสายพระกรรมฐานของเมืองเลยค่ะเจดีย์สีขาวบริสุทธิ์ยอดทองคำแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณของสี่พระอาจารย์ใหญ่สายหลวงปู่มั่นได้แก่หลวงปู่ชอบฐานสโมหลวงปู่อ่อนยานมาสิริหลวงปู่ลีกุศลทโรและหลวงปู่ประสิทธิ์ปุญญมากโรสถาปัตยกรรมทรงแปดเหลี่ยมสุดวิจิตรโดดเด่นสง่างามกลางบรรยากาศวัดป่าที่เงียบสงบร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่กราบพระบรมสารีริกธาตุด้านในนอกจากจะได้กราบอัฐิธาตุแล้วยังได้ซึมซับคติธรรมคำสอนผ่านเครื่องอัฐบริหารของครูบาอาจารย์อีกด้วยค่ะไปต่อกันที่วัดป่าสัมมานุสรบ้านโคกมนเป็นสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ชอบฐานสโมพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภายในมีเจดีย์พิพิธภัณฑ์ที่ประดิษฐานรูปเหมือนอัฐิและอัฐบริหารของหลวงปู่ชอบด้วยค่ะ
1: ค่ะถ้าไปที่มาฮอดวัดป่าสัมมานุสรแล้วนะคะก็อย่าลืมมาที่โบสถ์กลางน้ำนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งค่ะ

าบิ้งมีประวัติความเกี่ยวข้องกับพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งเคยมาบำเพ็ญสมณธรรมที่นี่และพื้นที่ยังมีถ้ำผาบิ้งและถ้ำปากออมรวมถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของสายพระกรรมฐานผาเจริญมีพระพุทธรูปปรางไสยาสน์หรือพระนอนองค์ใหญ่ขนาดกว้าง9เมตรยาว38เมตรสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2552ถ้าใครมาถึงวัดป่าผาเจริญอย่าลืมลอดใต้องค์พระใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ

0: ู่ตัวเมืองวังสะพุงกับวัดวังสะพุงพัฒนารามวัดที่ได้รับอนุญาตให้สร้างเมื่อพุทธศักราช2520และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปีพุทธศักราช2521พื้นที่แห่งนี้ยังมีบทบาทด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมโดยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอีกด้วยค่ะตอนนี้นะคะเฮากันอยู่กันที่วัดซี่อุดมวงศ์ค่ะซึ่งเป็นวัดที่มีความสวยงามอีกวัดหนึ่งนะคะถ้าผู้ใดมาแล้วก็อย่าพลาดที่ซีหมาเบิงวัดนี้ค่ะวัดซี่อุดมวงศ์จุดเด่นคืออุโบสถไม้สีทอง2ชั้นหนึ่งเดียวในจังหวัดเลยสร้างขึ้นจากไม้สักทองไม้มะค่าและไม้ตะเคียนโบราณอายุมากกว่า100ปีเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพุทธอุดมมงคลหรือหลวงพ่อทันใจพระประธานสุดประณีตที่เป็นการผสมผสานศิลปะระหว่างหลวงพ่อพระไสยและรูปทรงจากพม่าค่ะไปต่อกันที่วัดป่าคีรีวารินซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เป็นจุดสำคัญด้านประวัติศาสตร์และการเรียนรู้ของจังหวัดเลยค่ะ
1: ตอนนี้นะคะเฮาก็มาฮอดวัดที่เกาวัดสุดท้ายแล้วค่ะนั่นก็คือวัดถ้ำผ้าผุงนะคะเมื่อยกันบ่คะ
2: บ่มาจ้ะ
1: นี่นะคะชมนะผู้ที่เป็นทีมพากันมานะคะมื้อนี้ถ้าบ่เมื่อยเฮาก็ไปกันต่อที่วัดถ้ำผ้าผุงกันเลยจ้า
0: ถ้ำผาพุงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีทั้งธรรมชาติและเรื่องราวทางโบราณคดีโดยมีรายงานการพบภาพเขียนสีโบราณบริเวณหน้าผาและเคยมีการประสานกรมศิลปากรเข้าตรวจสอบด้วยค่ะ
1: จะไปเที่ยวเก้าวัดกันมาแล้วนะคะว่างว่าคุณผู้ชมก็คงสิได้บุญอิ่มบุญกันสุผู้สุคนเนาะจ้ะแต่ว่าสุดท้ายนะคะจุดสุดท้ายที่อยากให้ทุกคนได้มาเที่ยวนั่นก็คืออ่างเก็บน้ําห้วยอีเลิศค่ะอยู่ในพื้นที่อําเภอวังสะพุงเช่นเดียวกันบรรยากาศสิเป็นจังได๋นั้นไปรับชมกันแล้วก็ว่างว่าทุกคนสิมักทริปนี้นะคะถ้ามักก็กดไลค์กดแชร์ให้ได้เด้อจ้าวันนี้เศร้าเมืองเลยพร้อมทั้งทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยขอลาทุกท่านไปก่อนส่งท้ายกันกับบรรยากาศห้วยอีเลิศอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยจ้า

0: สาธุขอให้ผู้ขายถูกรางวัลที่หนึ่งเด้อ
1: สาธุเอาคือสิมาแย่งชิงกันเมื่อกี้ฉันก็ขอรางวัลที่หนึ่ง
2: บ่ได้รางวัลที่หนึ่งไวๆพระยวนเพิ่มวังสะพง
1: เ
2: ก่าวัดที่เป็นพระไปบ้อง
1: เก่าวัดเขาว่าดีเดี๋ยวเวลาไปไหว้พระเก่าวัดนี่มันเหมือนแบบเสริมสิริมงคลเนาะเสริมดวงเสริมเ
2: อ
1: ียกับแคล้วคลาดปลอดภัยเรื่องของโชคลาภกสิมานี่พนวกว่าถ้ามีเวลาจักหน่อยเนี่ยก็ไปได้
2: ไม่ต้องถึงเก่าวัดก็ได้ถ้าสามสี่วัดก็ได้ก็ยังดี
1: แ
2: ต่ถือได้ว่าได้เฮ็ดจิตใจสงบไปเนาะ
1: แมนจ้าเป็นยังจ้าเป็นอะไร
2: นิดนึง
1: แมนอิ่มอกอิ่มใจ
2: อิ่มใจ
1: นั่นล่ะค่ะเอามานี่เนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่ต้องบอกว่าก็มีความขลังคือกันในพื้นที่อย่าง
2: ฮะคือว่าอีสาน
1: อย่าง
2: ขลัง
1: ความขลัง
2: ของความขลัง
1: ขลังแมนแมนในเรื่องของความเชื่อความศรัทธานี่สิพาไปนี่ล่ะบ่แคทแลตดอกไปย่างนี่ล่ะย่างไปขับรถไปก็ได้ไม่ต้องแคทแลตไปนี่ล่ะจังหวัดบึงกาฬนะคะสิพาไปเบิ่งในเรื่องของผู้ลังกาค่ะอําเภอบึงคงหลงจังหวัดบึงกาฬดินแดนแห่งธรรมชาติที่ซ่อนเรื่องเล่าลี้ลับและความศรัทธาจากตำนานพระเจ้าหาพระองค์ค่ะเขาบอกว่ายู่มองเนี่ยเขาว่าเป็นเมืองบางบด
2: สิ
1: เพิ่นว่ามาจากกันเลยว่าตามเพิ่นเนาะนี่ล่ะค่ะต้องบอกว่าสวนสมุนไพรแห่งรามเกียรติ
2: เกียร
1: ติที่ว่าซาๆบ่แม่นนะจ๊ะเดี๋ยวมันสิตก
2: อ๋อ
1: ม
2: ันสิตก
1: แม่นบ่เป็นหยังดอกเนาะอย่าทักกันแห้งหลายซะเนาะบ่อ่านแล้ว
2: แล้วมาเกียน
1: แล้วมาเกียนนี่ล่ะค่ะต้องบอกว่าจากเรื่องเล่านี่เรื่องเล่า
2: เรื่องเล่า
1: จากเรื่องเล่าปูอือลืออ
2: ือลือ
1: นี่ล่ะมาเอาไหมจากเรื่องราวปากท้ายหลุดแล้วจากเรื่องราวปูอือลือนาคราชค่ะเดี๋ยวจะพาไปติดตามกับ
2: บ่าวดง
1: ไปกับผีบ่าวดง
2: ครับ
1: ไปกันเลยค่ะ
2: อ
3: ื
2: ม
3: เสมือนทองฟ้าสงบเสงี่ยมเรื่องตาเรื่องใจ
4: ครับที่นี่คือจังหวัดบึงกาฬจังหวัดที่77ของไทยนะครับและจุดที่ผมยืนอยู่นี้คือภูลังกานะครับสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมของความเชื่อความศรัทธาในพญานาคถูกถ่ายทอดออกมาผ่านสถาปัตยกรรมแห่งธรรมชาติถ้ำนาคารวมถึงยังเป็นจุดกำเนิดแห่งพระเจ้า5พระองค์และตำนานเมืองบางบดครับตำนานพื้นบ้านทางพระพุทธศาสนากล่าวถึงเรื่องราวในพระชาติหนึ่งเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์เกิดมาเป็นพี่น้องกันและเป็นลูกของแม่กาเผือกโดยรังของแม่กาเผือกก็คือภูลังกาตำนานพื้นบ้านยังกล่าวถึงภูลังกาในฐานะประตูสู่เมืองบางบดภายในเมืองบางบดยังมีผู้คนและบ้านเรือนเช่นเดียวกับมนุษย์โดยชาวเมืองบางบดยังชื่นชอบการทำบุญกับพระอริยสงฆ์ด้วยนอกจากนี้ภูลังกายังถูกเชื่อมโยงกับวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ในฐานะสวนสมุนไพรหายากตอนพระลักษ์ต้องหอกโมกขศักดิ์ทำให้หนุมานต้องไปหาต้นสังกรณีตรีชวามาแก้ฤทธิ์ด้วยความเร่งรีบจึงยกไปทั้งภูเขาหลังจากได้ยารักษาพระลักษ์แล้วจึงใช้หางเวียงภูลังกาลงมาทำให้ภูตีลังกาส่วนยอดปักดินและส่วนฐานชี้ฟ้าขณะที่ตำนานความเชื่อเรื่องพญานาคปูอือลือกล่าวกันว่าปูอือลือจะพ้นคำสาปก็ต่อเมื่อเกิดเมืองใหม่ขึ้นโดยในปีพุทธศักราช2563ครบปีที่9แห่งการสถาปนาจังหวัดบึงกาฬได้มีการปรากฏขึ้นของถ้ำแห่งหนึ่งที่ผนังถ้ำมีลวดลายคล้ายเกล็ดพญานาคพร้อมเสียนนาคาขนาดใหญ่เรียกกันว่าถ้ำนาคาจึงเชื่อกันว่าภูลังกาแห่งนี้คือที่สถิตของพญานาคปูอือลือ
5: วันนี้เราก็เลือกที่จะมาในจุดที่เป็นไฮไลท์ที่สำคัญแล้วก็สวยงามน่าจะที่สุดของจังหวัดบึงกาฬเราจึงเรียกรีบมานะเลือกที่จะมาที่บึงโขงหลงแล้วก็มาที่ถ้ำนาคา พื่อให้ทุกคนทุกท่านทั้งหมดนะส่วนราชการเนี่ยเป็นผู้พิชิตบึงโขงหลงเป็นผู้พิชิตถ้ำนาคาแล้วก็ลงไปไหว้ปู่อือรือข้างล่างนะครับเพราะวันนี้เนี่ยผู้ราชการจังหวัดบึงกาฬขออนุญาตเชิญชวนพี่น้องที่อยู่ทั่วประเทศไทยนะครับมาท่องเที่ยวบึงกาฬกันท่านจะพบผ่านแต่สิ่งดีๆนะครับแล้วก็ท่านจะพบ8ดีของบึงกาฬนะครับผมขอยืนยันนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
6: Where you from?
7: Yeah, I'm from England.
6: Oh, England.
7: Yeah.
6: That's amazing. How do you feel about Ulaanbaatar?
7: Well, first of all, I would say that is the spectacular view. You haven't seen. I never ever seen like this before. I hope there. I beg everyone in the holiday maker enjoy this trip and. I hope you enjoy with me too.
4: และที่นี่คือภูลังกาดินแดนแห่งความลี้ลับตำนานความเชื่อและความศรัทธาที่รอคุณมาสัมผัสจตุรพรผาหน้าสวท.บึงกาฬสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1รายงาน
1: โอ้ขอบคุณพี่บาวดงนะคะเด้อสวท.บึงกาฬที่ถ้าเข้าไปเบิงนี่ต้องบอกว่าในคลิปน่ะก็มีท่านผู้ว่าสุรพลเจริญพุ่มผู้ว่าบึงกาฬแล้วก็นักท่องเที่ยวพร้อมนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นเนี่ยบ่เคยมาบ่เคยเห็นแน่จังซี่เลยบ่เคยเห็นมาก่อนแต่พอมาโมนี่ก็รู้สึกว่าอัศจรรย์ใจมหัศจรรย
2: ์ประทับจิตประทับใจ
1: ก็บอกว่าอยากให้นักท่องเที่ยวมาเนี่ยเที่ยวหมู่เนี่ยหลาย
2: ๆ
1: นี่แหละนอกเหนือจากเรื่องราวของความเสื่อกับความตระการตาที่นักท่องเที่ยวเพิ่นบ่เคยเห็นบ้านเมืองเพิ่นบ่มีแต่ว่ามาบ้านเมืองเฮาเนี่ยก็สิมีความหลากหลายในเรื่องของธรรมชาติก็ดีในเรื่องของปฏิมากรรมที่เป็นรูปลักษณะไข่งูเนาะไข่งูไข่พญานาคกันเนาะมันคนเฮากับเฮ็ดบ่ได้ดอก
2: เฮ็ดบ่ได
1: ้ขึ้นไปเฮ็ดข้างเทิงไผสิไปเฮ็ดนั่น
2: แหละ
1: กัน
2: มีบ่มีอยู่นะ
1: บ่มี
2: บ่มี
1: ไปเฮ็ดความสะอาดมีอยู่แต่ว่าไปเฮ็ดไปสร้างนี่บ่มี
2: บ่ได้
1: บ่ได้
2: จนตามธรรมชาตินะครับ
1: ผ
2: มมีโอกาสก็อยากเชิญชวนพี่น้องนะครับไปเฮา2คนนี่ก็อยากไปคือกัน
1: แม่นค่ะถ้ามีโอกาสเฮาก็อยากไปเด
2: ้แม่นภูลังกา
1: ภูลังกาบึงของหลง
2: นั่นเด้อวันนี้อยากต่อบัดนี้ไปอุดรต่อบัดนี
1: ้
2: ไปท่องเที่ยวคือกันครับที่ต้องเจ้าที่น่าสนใจหลายแห่งครับหลายคนแนะนำให้เริ่มต้นอยู่ที่เมืองมารับรู้ความศักดิ์ความเป็นม้าของการวัตถุประสงค์แม่นล่ะเด้อบัดนี้เน
1: า
2: ะ
1: ความศักดิ์อย่างก็ความศักดิ์คืออะไรหรอ
2: แล้วฮู้ความเป็นม้าและวัตถุเอาและประวัติของเมืองผ่านสื่อผสมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยครับและที่ยั้งผ่านการประเมินมาตรฐานระดับนานาชาติประเภทที่สถานที่จัดกิจกรรมพิเศษด้วยติดตามเรื่องนี้จากรายงานเอาไปไม่ไหวแล้ว
8: อาคาร2ชั้นรูปทรงตะวันตกหลังคาทรงปัญญาตัวอาคารทาด้วยสีเหลืองไข่สวยงามสะดุดตาตั้งตระหง่านอยู่กลางเมืองอุดรธานีเป็นสถานที่ที่หลายคนบอกว่าถ้ามาเมืองอุดรธานีต้องมาที่นี่จะได้รู้ถึงเรื่องราวของเมืองผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ทราบถึงที่มาของเมืองในมุมมองที่น่าสนใจยิ่งขึ้นในส่วนของพิพิธภัณฑ์จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแนะนำการเยี่ยมชมทุกจุดด้านในมีการจัดแสดงโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ดูมีชีวิตชีวาทำให้เดินเที่ยวได้แบบเพลินๆกับประวัติของจังหวัดอุดรธานีทำให้การท่องเที่ยวเมืองอุดรมีสีสันมากขึ้น
9: ด้วยรูปลักษณ์ตัวสถาปัตยกรรมของอาคารที่มีความเป็นเอกลักษณ์เป็นอาคารตึกเหลืองสไตล์โคโลเนียลด้วยความงดงามของตัวอาคารอยู่แล้วพอเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้มีเรื่องราวที่ย้อนกลับไปให้เห็นว่ากว่าจะเป็นอุดรธานีในปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีที่สำคัญก็คือเป็น132ปีเมืองอุดรธานีก็ถือว่าได้มีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวเพราะฉะนั้นพอมาถึงตึกตรงนี้ค่ะเรื่องราวต่างๆร้อยเรียงให้เห็นว่าที่มาที่ไปของอุดรธานีเป็นเช่นไรจึงเป็นการตอบโจทย์ให้เห็นว่าพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวสามารถรู้เรื่องราวของอุดรธานีโดยที่ไม่ต้องไปไกลมากนักซึ่งอยู่ในตัวจังหวัดอุดรธานีพอดีเลย
8: ในส่วนของประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ผ่านการประเมินสถานที่จัดงานในประเทศไทยประเภทจัดกิจกรรมพิเศษด้วยมาตรฐานระดับนานาชาติส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระตุ้นอุตสาหกรรมไม้ของจังหวัดให้เติบโตซึ่งการจะผ่านมาตรฐานนี้จะต้องมีคุณสมบัติครบตามตัวชี้วัดทั้ง4ส่วนคือส่วนกายภาพส่วนของความปลอดภัยส่วนของการสนับสนุนและด้านการจัดการอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมการกระจายรายได้และการรักษาสิ่งแวดล้อมทำให้พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีไม่เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวยังสร้างความเชื่อถือด้วยมาตรฐานระดับนานาชาติ
9: ตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามจะให้อุดรธานีเนี่ยเป็นฮับในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นพอนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมาตรฐานต่างๆและก็ขณะเดียวกันในปีหน้าคือปี69เนี่ยอุดรธานีจะเป็นพื้นที่ที่จัดงานเพื่อส่วนโลกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคำนึงอยู่เสมอก็คือในเรื่องของมาตรฐานในเรื่องของการบริการก็ได้มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการเสมอว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องมาตรฐานในการบริการของโรงแรมนะคะสถานที่พักต่างๆมาตรฐานในเรื่องของการบริการในเรื่องของอาหารซึ่งจะต้องมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคารสชาติเพื่อที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงที่นี่แล้วที่อุดรแล้วเกิดความประทับใจเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆที่ในด้านของกำลังทางตำรวจเองก็พร้อมที่จะดูแลนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่
8: สถานที่ท่องเที่ยวที่ทันสมัยมีรูปแบบการจัดแสดงโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ดูมีชีวิตชีวาไม่น่าเบื่อผนวกกับการได้รับการรับรองมาตรฐานมีศักยภาพที่จะจัดงานในวาระพิเศษต่างๆได้ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระตุ้นอุตสาหกรรมไม้ของเมืองอุดรธานีให้เติบโตมากยิ่งขึ้นทีมข่าว NBT 11 TV สารรายงานจากจังหวัดอุดรธานี
0: เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวของจังหวัดอุดรธานีเอาไว้ว่าจะเป็นของเก่าของแก่จังหวัดอุดรธานีเอาไว้ในหม่องนั้นแต่ว่าไปเบิ่งแล้วนี่สิมีนวัตกรรมต่างๆให้ได้เล่นกัน
1: แมน
0: แมนให้สแกนให้ถ่ายรูป
1: อย่างนั้นนี่ล่ะก็เลยถือว่าหันน่ะว่าสิสแกนเบิ่งน้ําเพลิน
0: ให้ท่านสมัยมาหลายยิ่งขึ้น
1: แมนมันง่ายเด้เพราะว่าทุกมื้อนี้เนาะเทคโนโลยีมันก็เข้าถึงเฮาอ่ะหลากหลายมันไม่ต้องใส่บ่มีโทรศัพท์บ่ได้เลยเด้
0: บ่ได้
1: มันบ่เด็กสมัยนี้ก็ต้องมีโทรศัพท์แต่ว่ามีจังได๋ใส่ให้เกิดประโยชน
0: ์
1: มันมีเล่นเกมเล่นนู่นนี่นั่นซื้อบ่ได้เด
0: ้ก็ว่าเจ้าของ
1: ฮะบ่ได้เล่นบ่ได้เพลย์เกม
0: บ
1: ่ฉัน
0: อันนี้เราผู้ใดสนใจนะครับก็ไปได้ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับ
1: บอกนี่ติอันนี้ติ
0: บอกว่า
1: อ่ะนั่นล่ะก็ไปได้แม่นบ
0: ่
1: และฉันอยากไปฉันไปได้บ่
0: บ่ได้เร็ว
1: อ๋อคือเป็นสั้นแต่ว่าบ่ได้มีแค่เรื่องราวของเทคโนโลยีนะจ๊ะเมื่อกี้เห็นบ่
0: เป็นหยัง
1: รูปปั้นที่มีความเก่าแก่ต่างๆนู่นนี่นั่นกลับไปเบิ่งประวัติศาสตร์ของเพิ่นก่อนสิมาเป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นอีหยังมาก่อนกับไปศึกษาใดเพราะเรื่องราวของจังหวัดอุดรธานีเนี่ยมีหลากหลายเรื่องราว
0: ครับ
1: แต่อีกจังหวัดนึงค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวสิพาไปทางนี้ทางนี
0: ้
1: ทางไหนก็ฮึกาฬสินกาฬสินตัวว่ามีอย่างดีแน่
0: ไดโนเสาร
1: ์ไดโนเสาร์พออีหลีบ่นี
0: ่
1: บ่รู้นะนี
0: ่
1: กุ้งกามกามีอะไรอีก
0: เครื่องลำเปล่า
1: เครื่องลำเปล่า
0: ปลาหมอข้างดำ
1: บ่แม่อันนี้บ่ค่อยดีปานใดบ่ค่อยดีปานใดมีอีหยังวัฒนธรรมแม่นบ
0: ่
1: อีหยังอีกศิลปะประเพณี
0: ครับ
1: อีหยังอีก
0: ภาษาไทยคณิตศาสตร์ศิลปะ
1: อยากไปโรงเรียนติบ่แม่นน่ะล่ะมีเรื่องเล่าของประวัติศาสตร์แต่มื้อนี้จ้าสิพาไปเบิ่งท่านนี่เนาะ
0: จังได๋
1: สิพาไปเบิ่งนี่จ้าอีกหนึ่งสถานที่ที่รวบรวมในเรื่องเล่าของเมืองกาฬสินธุ์ไว้เฮาได้เรียนรู้กันได้ไปสัมผัสนั่นก็คืออย่างจ้าพิพิธภัณฑ์หอศิลป์กาฬสินธุ์ค่ะ
0: โอ้คืออุดรมหันต์เลยตัวนี
1: ้แต่ว่านี่
0: หยัง
1: รวบรวมไว้บ่ซี่ยัง
0: โอ้
1: อยู่นี่แล้วแม่ง
0: ถึงคนดีสีกาฬสินธุ์มื้อนั้นน่ะติ
1: เต็มอะยะไปเบิ่งเนี่ยๆสิพาไปเบิ่งรายละเอียดสิเป็นจังได๋ครับพี่น้องคะเดี๋ยวพาไปติดตามกันไลฟ์ขอบทางไปด้วยค่ะนี่เดี๋ยวพาไปติดตามกับคุณออแอร์สาวน้อยเสียงสวรรค์ซิกนิกจังระฆังท้องจ้ะ
0: ป๊า

ผู้ชมขาละตอนนี้นะคะเฮากะอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์หอศิลป์กาฬสินธุ์ค่ะซึ่งเป็นแหล่งที่มีการรวบรวมนะคะเอาเรื่องราวเอาวิถีชีวิตเอาศิลปะวัฒนธรรมต่างๆของจังหวัดกาฬสินธุ์ไว้อยู่หม่องเดียวค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเฮาไปติดตามพร้อมกันค่ะผู้ชมขาเมื่อเฮายางเข้ามาด้านในของหอศิลป์นะคะก็สิพบกับเรื่องราวต่างๆนะคะที่เป็นลักษณะของภาพวาดนะคะเฮาได้เรียนรู้ได้ศึกษาความเป็นไปเป็นมาของจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะหอศิลป์แห่งนี้นะคะเปิดทุกวันอังคารหอดวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวมาพาพี่น้องมายางชมนะคะไปพร้อมกันเปิดวันอังคารหอดวันอาทิตย์นะคะปิดทุกวันจันทร์นะคะตั้งแต่เวลาเปิดตั้งแต่เวลา 8:00 นหอด 4:00 นแรกนะคะ 8:30 นถึงเวลา 10:30 นนะคะเดี๋ยวพาไปเบิ่งโซนแรกโซนแรกจะเป็นเรื่องราวของไดโนเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นเขาเอิ้นว่าเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์นะคะที่เป็นมีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์อยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ของเฮาก็เลยมีการนำมาเขียนเป็นภาพนะคะเป็นภาพวาดภาพเขียนนะคะให้ได้ชื่นชมกับศิลปะต่างๆ

นี่นะคะพี่น้องก็สิเป็นภาพที่เป็นว่าเขาเรียกว่าเป็นจิตรกรรมเนาะค่ะที่เป็นการจำลองสถานที่สำคัญสำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์อันนี้เป็นตลาดนะคะตลาดร่งสีนะคะแล้วก็มีเป็นรถโดยสารแบบโบราณนะคะมีการแบบโบราณที่เอามาจำลองไว้มองนี้ค่ะก็ถือว่าผู้ใดที่ชื่นชอบนะคะงานศิลปะต่างๆเราก็อยากเรียนรู้เรื่องราวความเปลี่ยนแปลงไปมากของจังหวัดกาฬสินธุ์ก็สามารถที่จะมาศึกษาได้นะคะที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการท่อหมายแพร่ว่านะคะซึ่งเป็นผ้าไหมขึ้นชื่อของจังหวัดเฮาซึ่งเฮาก็เคยพาพี่น้องไปชมแหล่งผลิตมาแล้วนะคะถึงแพร่ว่าบ้านพุ่นนะคะที่บ้านพุ่นแต่ว่าผู้ใดไปบ่สามารถไปไกลของบ้านพุ่นได้ก็แค่แวะมานะคะที่พิพิธภัณฑ์หอศิลป์กาฬสินธุ์แห่งนี้ค่ะเพราะตอนนี้ก็ยังมีเรื่องราวค่ะพี่น้องของชาวกุชินาร่ายนะคะหรือว่าชาวผู้ไทยค่ะชาวผู้ไทยบ้านโคกโกงนะคะชาวผู้ไทยกุชินาร่ายเป็นการจำลองเอาวิถีชีวิตค่ะของพี่น้องชาวผู้ไทยนะคะมาไว้ที่หอศิลป์แห่งนี้ค่ะส่วนภาพต่อมาค่ะพี่น้องก็สิเป็นภาพกุ้งนะคะกุ้งก้ามกรามซึ่งเป็นของขึ้นชื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกอย่างนึงของจังหวัดกาฬสินธุ์ของเฮาค่ะก็มีการถ่ายทอดออกมานะคะในรูปแบบของภาพวาดแบบนี้นะคะที่มีความสวยสดงดงามค่ะส่วนในโซนนี้ค่ะพี่น้องก็จะเป็นโซนของทะเลทุ่งนะคะเป็นภาพวาดทะเลทุ่งเป็นภาพวาดเมืองฟ้าแดดสงงามนะคะซึ่งเฮาก็เคยพาพี่น้องไปวายขอพรมาแล้วนะคะในเทปที่ผ่านๆมาเกี่ยวกับเรื่องของสายหมู่นะคะแต่ว่าผู้ใดบ่สามารถไปฮอดเมืองฟ้าแดดสงงามก็สามารถมาตรงนี้ได้นะคะมาที่พิพิธภัณฑ์หอศิลป์กาฬสินธุ์แห่งนี้ก็มาชมภาพจำลองนะคะแล้วก็มาชมทะเลทุ่งในรูปแบบของภาพวาดนะคะภาพเขียนที่สวยสดงดงามค่ะ

0: ีกโซนหนึ่งค่ะพี่น้องที่แบบว่าเป็นโซนของการนำเอาภาพวาดนะคะมาเรียงรอยต่อกันนะคะจะสื่อภาพพี่น้องยังชมนะคะนอกจากการมีการนำเสนอภาพวาดต่างๆแล้วนะคะค่ะบางช่วงนะคะทางวิทยาภัณฑ์กับเซมิการจัดเขาเอ่ยว่าเป็นการเสวนานะคะเสวนาเรื่องราวของภาพวาดนะคะโดยที่มีการเชิญนะคะจิตรกรนะคะคนจิตรกรเนาะนะคะมาเสวนานะคะมาพูดคุยกับเรื่องราวของภาพวาดต่างๆนะคะเดี๋ยวห้องไปเบิ่งนั่งกันนะคะว่ามีอย่างแน่นะคะอันนี้ก็สิเป็นเรื่องราวที่หลากหลายออกไปสิบ่ได้มีเฉพาะเรื่องราวของจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะในโซนนี้เดี๋ยวให้พี่น้องไปเบิ่งนั่งกันผู้ใดที่เป็นสายศิลปะอยู่แล้วนะคะน่าสิชื่นชอบก็สมควรคันใดมากเยือนนะคะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะเพราะว่าเป็นการรวบรวมเอางานศิลป์ต่างๆนะคะเป็นภาพวาดจะเป็นภาพวาดแบบลายเซ็นทั่วไปหรือว่าจะเป็นภาพวาดแบบสีน้ำมันนะคะก็มีทุกรูปแบบค่ะแต่ว่าก็สามารถบอกได้ว่าเป็นประเภทใดนะคะเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งไปพร้อมๆกันเลยค่ะหูตะวางามนะคะก็จะเป็นเรื่องราวเป็นบางภาพก็จะเป็นการ์ตูนเป็นแนวออกเสียดสีสังคมแน่ก็มีนะคะบางภาพก็เป็นภาพในเชิงจิตวิทยานะคะเดี๋ยวให้พี่น้องได้ชมไปพร้อมๆกันค่ะที่จริงคันพี่น้องมาเนาะค่ะกับซินี่เจ้าหน้าที่เพิ่นสิมาคอยแบบว่าอธิบายเนาะค่ะคันมานี่วันเวลาตามที่ทางวิทยาภัณฑ์เพิ่นกำหนดเนาะค่ะกับซินี่เจ้าหน้าที่คอยอธิบายว่าแต่ละโซนมีอย่างแน่แล้วก็ภาพวาดแต่ละภาพวาดนี่เป็นของไผ่เนาะค่ะแล้วก็มีความมาความหมายหรือว่ามีที่ไปที่มาแบบใดแน่เนาะค่ะตอนมื้อนี้เฮามาแบบจู่โจมเฮาบ่ได้ใส่เจ้าหน้าที่เนาะค่ะเฮามาย่างเองเลยก็เลยอาสิว่าอธิบายบ่ค่อยชัดเจนปานใดเด้อค่ะเดี๋ยวให้พี่น้องได้ชมเองก็แล้วกันเนาะค่ะตอนนี้เข้ากับเป็นมาทันสองเนาะค่ะของมิตรภาพแห่งนี้ค่ะซึ่งของแรกที่เข้ามามากกับเป็นห้องคนดีสีกาฬสินธุ์ค่ะห้องนี้ก็จะเป็นการรวบรวมเนาะค่ะเอาเรื่องราวของบุคคลสำคัญค่ะที่แบบว่าเป็นบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์ของเฮานะคะบุคคลสำคัญในด้านต่างๆค่ะเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ่งค่ะอย่างเช่นเนาะค่ะคุณพ่อเรื่องชารัศมีนะคะเพิ่นก็เป็นผู้เริ่มเรื่องของการเฮ็ดเครื่องดนตรีอีสานที่มีชื่อเสียงของกาฬสินธุ์ก็คือปู่ล่างนะคะหรือว่าสิเป็นทางด้านของพระเกจิชื่อดังของจังหวัดกาฬสินธุ์ของเฮานะคะซึ่งได้รับรางวัลคนดีสีกาฬสินธุ์ค่ะก็สิมีการรวบรวมเอาประวัติเอาเรื่องราวของเพิ่นมาไว้ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นทางด้านของหลวงปู่นูอินนะคะหรือว่าพระราชศีลโสภิตนะคะหลวงปู่นูอินที่คนกาฬสินธุ์หรือว่าคนจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยให้การเคารพกราบไหว้ศรัทธาเนาะค่ะหรือว่าสิเป็นหลวงปู่ซุกเนาะค่ะพระธรรมวงศาจารย์ค่ะส่วนโซนนี้เนาะค่ะพี่น้องก็สิเป็นโซนของคนดีสีกาฬสินธุ์ค่ะแต่ว่าเป็นในรูปแบบของอดีตเนาะค่ะสสนะคะของจังหวัดกาฬสินธุ์ของเฮาค่ะที่เป็นแบบว่าเป็นสสที่สร้างชื่อเสียงเนาะค่ะแล้วก็สร้างคุณงามความดีให้กับบ้านกับเมืองของเฮาค่ะค่ะพี่น้องก็สิเป็นห้องเจ้าเมืองเนาะค่ะของนี้ก็สิเป็นการรวบรวมค่ะเอาเรื่องราวเนาะค่ะของเจ้าเมืองคนต่างๆของจังหวัดกาฬสินธุ์ของเฮาเนาะค่ะมารวมไว้ตรงนี้ว่าสิเป็นประวัติของเพิ่นเนาะค่ะหรือว่าสิเป็นรูปปั้นของเพิ่นก็สิอยู่ในห้องนี้เป็นห้องเจ้าเมืองค่ะและห้องต่อมาค่ะก็สิเป็นห้องเมืองฟ้าแดดสมยางเนาะค่ะเป็นการจำลองค่ะเอาเมืองฟ้าแดดสมยางจากอำเภอกำลาไสเนาะค่ะมารวบรวมไว้ตรงนี้ค่ะว่าจะเป็นใบเซม่านะคะจำลองนะคะเซม่าให้พี่น้องได้เบิ่งนะคะเพราะว่าจะเป็นพระธาตุยาคู่ซึ่งเฮาก็เคยพาพี่น้องไปกราบไปไหว้ไปขอพรใน EP ก่อนๆมาแล้วนะคะก็เป็นการจำลองค่ะห้องเมืองฟ้าแดดสมยางนะคะอย่างที่บอกพี่น้องไปค่ะบอกคุณผู้ชมไปว่าผู้ใดบ่สามารถเดินทางไปเบิ่งสถานที่จริงเนาะค่ะก็สามารถมาที่วิทยาภัณฑ์แห่งนี้ได้นะคะก็จะได้สัมผัสได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เป็นประวัติศาสตร์เป็นศิลปะเป็นวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ของเฮาค่ะส่ว อนห้องนี้ค่ะพี่น้องก็จะเป็นห้องวิถีชีวิตนะคะซึ่งเป็นการรวบรวมนะคะเอาเรื่องราวของวิถีชีวิตของพี่น้องชาวกาฬสินธุ์ชาวอีสานของเฮานะคะมาไว้ในห้องนี้นะคะเป็นการจําลองว่าในอดีตเนี่ยพี่น้องชาวอีสานของเฮานี่นะคะมีวิถีชีวิตมีความเป็นอยู่มีการทํามาหากินนะคะจังไหนกันแน่นะคะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งนะคะมีการจําลองค่ะเรื่องราวของการหาปลาการจับปลานะคะวิถีชีวิตต่างๆค่ะของคนยุคโบราณนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีตัวอย่างของอุปกรณ์ในการดำรงชีพดำรงชีวิตของพี่น้องสมัยโบราณนะคะให้เฮาได้สามารถศึกษานะคะเพราะว่าสิเป็นกระบวยตักน้ำนะคะว่าสิเป็นเตารีดแบบโบราณค่ะหรือว่าสิเป็นตะเกียงเอิ้นตะเกียงบ่ค่ะเนาะตะเกียงเจ้าพายุนะคะหรือว่าสิเป็นพวกหมวดนะคะหมวดหนึ่งเข่าค่ะหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆค่ะเป็นการรวบรวมนะคะเอาอุปกรณ์โบราณต่างๆมาไว้ในนี้นะคะส่วนโซนนี้ค่ะพี่น้องก็ยังอยู่ในห้องที่เอิ้นว่าห้องวิถีชีวิตนะคะก็สิเป็นการจําลองค่ะเรื่องราววิถีชีวิตของพี่น้องชาวกาฬสินธุ์ชาวอีสานของเฮานะคะเกิดแก่เจ็บตายมีครบนะคะ12ข้อง14มีให้เบิ่งนะคะพิธีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพิธีสู่ขวัญหรือว่าสิเป็นพิธีสะเดาะเคราะห์ค่ะการทําบุญตักบาตรนี่อย่างแน่นะคะก็เป็นการจําลองวิถีชีวิตของพี่น้องชาวอีสานของเฮาส่วนด้านบนของห้องนี้ค่ะก็สิมีพญาเนาะค่ะพญาของอีสานของเฮาค่ะพญาอีสานแต่พญาโบราณซึ่งถือว่าเป็นการละเล่นอีกอย่างนึงเนาะค่ะสมัยก่อนการที่แบบว่าสิจีบสาวแต่ละเทือแต่ละที่นี่เพิ่นบ่ได้แบบว่าส่งไลน์ส่งFacebook จีบกันเนาะค่ะเพิ่นก็สิมีการเล่นพญามีการจ่ายพญาจ่ายค่ํานะคะเดี๋ยวให้พี่น้องลองเบิ่งค่ะพญาอีสานเนาะค่ะอย่างตัวอย่างอันแรกเนาะค่ะไม้กับฝ่ายแถมกินบ่ฮอนเบือเสื้อพี่น้องเอาไว้แห้งอุ่นโดนค่ะอันนี้ก็หมายถึงว่าอย่าเห็นพี่ดีกว่าไส้ว่าจังค่ะพี่น้องนะคะก็เป็นพญาอีสานเป็นสุภาษิตอีสานนั่นแหละค่ะกันว่าแบบว่าให้เข้าใจง่ายๆเนาะก็คือสุภาษิตอีสานหรือว่าเป็นคําเปรียบเปรยคําพังเพลยของอีสานของเฮาค่ะห้องสุดท้ายที่เฮายางมาเนาะค่ะของเรือพายแห่งนี้ก็คือห้องเจ้าสมพมิตรค่ะห้องเจ้าสมพมิตรก็คือเป็นห้องที่รวบรวมเอาเรื่องราวเนาะค่ะของเจ้าสมพมิตรหรือว่าพระยาชัยสุนทรนะคะซึ่งเพิ่นเป็นผู้ก่อตั้งนะคะจังหวัดกาฬสินธุ์ของเฮาเมืองกาฬสินธุ์ของเฮาเป็นเจ้าเมืองคนแรกเนาะค่ะเดี๋ยวพาไปเบิ่งค่ะภายในห้องก็สิมีเป็นรูปปั้นนะคะจําลองนะคะเรื่องราวของเพิ่นนะคะพระยาชัยสุนทรหรือว่าเจ้าสมพมิตรนะคะเป็นการครองเมืองกาฬสินธุ์นะคะในช่วงปีพ.ศ. 2336ค่ะฮอด 2349นะคะแล้วก็มีภาพมีพระอนุปันจำลองนะคะของท้าวต่างๆนะคะซึ่งเป็นเครือญาติของเพิ่นนะคะก็เสร็จแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีแผนผังนะคะมีแผนผังให้พี่น้องได้ศึกษาเนาะค่ะว่าเมืองกาฬสินธุ์ของเฮานี่มีความเป็นไปเป็นมาจังไดนะคะเริ่มจากสายใดสายใดแน่เนาะค่ะสมัยนี้สายการปกครองนะคะว่าผู้ใดเป็นลูกของไผก็สามารถมาศึกษามูลนี้ได้นะคะผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวค่ะของพิพิธภัณฑ์หอศิลป์กาฬสินธุ์เนาะค่ะซึ่งตั้งอยู่สารกลางหลังเก่าจังหวัดกาฬสินธุ์ของเฮาค่ะพี่น้องที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะเข้ามาเยี่ยมชมได้เนาะค่ะเจ้าหน้าที่เพิ่นบอกแล้วเนาะค่ะว่าสามารถเข้ามาชมได้บ่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเนาะค่ะแล้วก็สามารถชมได้ตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึงเวลา 16:30 น.ค่ะเรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมศิลปะสังคมของกาฬสินธุ์แต่ว่าเอามาย่อเนาะค่ะเอามาย่อยภายในแค่เข้ามาแค่ที่พิพิธภัณฑ์หอศิลป์แห่งนี้ก็สิได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดของจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วนะคะเดี๋ยวอีพี่นาอย่าลืมติดตามนะคะว่าสิพาไปเที่ยวไปกินหรือว่าไปทําความรู้จักมุมมองใดของกาฬสินธุ์ของเฮาอีกนะคะอีพี่นี่ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ขอ อบคุณสาวออแอแพ้กุ้งสวทกาฬสินธุ์ครับที่นำเรื่องราวดีๆเรื่องของพิพิธภัณฑ์หอศิลป์กาฬสินธุ์มาฝากมาตอนพี่น้องคุณผู้ชมมาฝากเขาสองคนคุณผ
0: ู้ชมเอามาคักอยู่เนาะเอามาหลายอยู่เน
1: า
0: ะ
1: เอามาหลายใน14นาทีเนี่ยมาหลายที่ไหนเนาะ
0: ดี
1: รวมเรื่องราวของจังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อว่าสิเป็นผ่าไหมแพ้ว่ากาฬสินธ
0: ุ์
1: หรือว่าพวกศิลปะต่าง
0: ๆแมนประวัติ
1: แมนพวกคนดีศรีกาฬสิน
0: ธุ์แมนเอามาเบิด
1: ปฏิมากรรมอย่างต่างๆอยู่ในนี่รวบรวมเบิดทุกสิ่งทุกอย่างมีหอดสากระเบือยันเลือดลบกับบ่อเห็น
0: ก็ว่าอยู่ๆมาใส่เสด็จนั่นล่ะมีแต่จุดเริ่มต้
1: น
0: จนฮอดในปัจจุบันนี่ล่ะไปเบิ่งได้พะอยากฮู้เรื่องราวของจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ไปในล่ะพิพิธภัณฑ์อย่างก็ฮู
1: ้พิพิธภัณฑ์หอศิลป์กาฬสิน
0: ธุ
1: ์บอกแล้วก็ไปตัวสนา
0: ไปตัวนออ้าว
1: อ่ะ

0: ซิดไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ตัวที่13ของประเทศไทยเป็นฝีมือการทอมือของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายขีดไดโนเสาร์บ้านสิงห์สะอาดตำบลสหัสขันธ์อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยการพัฒนาออกแบบลวดลายจากไดโนเสาร์ตัวล่าสุดที่เพิ่งค้นพบที่แหล่งซากดึกดำบรรพ์ภูน้อยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธ
1: ุ์ไดโนเสาร์นี่มีโคเสื้อนี่เป็นตัวแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์เฮ็ดเป็นตัวแรกนะครับเสียตัวนี้ไอ้เล่มมอบให้ท่านผู้ว่าใส่บึงเมื่อว่าท่านผู้ว่าใส่คนบึงนะครับคนบึงทั้งออนไลน์นี่หน่วยงานราชการนี่หลังจากเพิ่นฮู้ทราบข่าวแล้วเพิ่นก็สั่งจองมาทั้งกลุ่มอยู่ล่ะเป็นจํานวนมากแต่ว่ากลุ่มนี่บ่ได้บ่รับเป็นยังบ่รับเพราะว่ามันท่อบ่ทันทีละพื้นนี่ทีละฮู้นี่มันต้องให้ผู้เดียวท่อมันจังดีเสมอในการท่อทั้งกลุ่มสีเฮ็ดจังสั้นนอกจากพี่น้องที่สร้างมานอกจากกลุ่มนี้ขยายว่าตัวนี้หูกนี่ให้ผู้นี้เฮ็ดต้องแบ่งคิวกันไปจังสั้น
0: กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายขีดไดโนเสาร์บ้านสิงห์สะอาดก่อตั้งเมื่อปี2557ปัจจุบันมีสมาชิก16คนซึ่งว่างเว้นจากการทำนาก็จะมารวมกลุ่มกันทอผ้าเพื่อหารายได้เสริมจุดเด่นเน้นการทอมือและย้อมสีธรรมชาติโดยเฉพาะผ้าพันคอลายไดโนเสาร์มินิมูโคเซอร์ที่ย้อมจากดินผาแดงผสมเปลือกประดูเพื่อให้ได้สีโทนน้ำตาลรวมถึงผ้าทอที่ใช้สำหรับตัดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
2: เป็นรายได้เพิ่มเติมจากไองานประจำของเราค่ะก็มีมารวมกลุ่มกันมีหน่วยงานมาสนับสนุนทอผ้ามันเป็นทอผ้าพื้นเมืองเราด้วยแล้วก็มีลวดลายประจำตำบลเราประจำอำเภอประจำจังหวัดก็มีรายได้เสริม
0: เมื่อปี2566จังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีการค้นพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกมินิโมเคอร์เซอร์ซึ่งเป็นพันธุ์ที่แปลกยังไม่เคยพบที่ใดในโลกมีลักษณะคล้ายนกซึ่งนำเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นเข้าสู่กระบวนการคิดและต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าในพื้นที่และส่งเสริมให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทย
3: เมื่อปี2566เนี่ยจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่13ของประเทศนะครับก็ตั้งชื่อว่าลายไดโนเสาร์มินิโมเคอร์เซอร์ภูน้อยเอนซิสที่ใช้คำว่าภูน้อยเอนซิสเพราะว่าไปเจอที่ภูน้อยที่อำเภอคำม่วงครับจนกระทั่งผ่านมา1ปี2517นะครับก็เลยเกิดชุดนี้ครับเกิดขึ้นมาเป็นชุดแรกที่เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนมีการวิจัยแบบชาวบ้านด้วยก็ฝึกทดลองทำเสร็จแล้วก็พอได้ผ้าแล้วก็ไปตัดเย็บนะครับรูปทรงนี้ก็เป็นรูปทรงแรกที่ออกมาแล้วก็ได้รับความสนใจจากผู้คนที่รับทราบข่าวว่าสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ใหม่ของโลกนะครับก็ได้รับความนิยมแล้วทำให้กลุ่มทอผ้าซึ่งเขาเคยทอสายพันธุ์เดิมเนี่ยก็ได้ความรู้ได้มาปรับเปลี่ยนได้มาช่วยกันทำ
0: อำเภอสหัสขันธ์ถือเป็นพื้นที่ที่ถูกค้นพบกระดูกไดโนเสาร์หรือซากฟอสซิลแห่งแรกในจังหวัดกาฬสินธุ์และสมบูรณ์ที่สุดรวมทั้งมีการต่อยอดในเรื่องของการท่องเที่ยวเนื่องจากมีพิพิธภัณฑ์สิรินธรรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์มีเป้าหมายดึงดูดนักท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์การทอผ้าแบบวิถีดั้งเดิมมาสานต่อเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นต่อไปทีมข่าว NBT 11 TV สารรายงานจากจังหวัดกาฬสินธ
4: ุ์นี่นอกจากผ่าไม้แพ้ว่ากาฬสินธุ์กาซิมีร้ายไดโนเสาร์มินิโมเคอร์เซอร์
5: แมน
4: สายพันธุ์ที่คนพบอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธ
5: ุ์แมนอยากได้มาประดับเสื้อทะวะ
4: ก็น่าสิเป็นสายพันธุ์กินพืชนะที่แบบคอยาวอ่ะ
5: อันก็เป็นไปได
4: ้มีประดับประดาเออน่ารักนะ
5: น่ารักหมายถึงว่าเป็นรายเล็กๆน้อยๆเนาะเป็นความใส่ใจแห้งน้อยแห้งละเอียดแห้งประณีตแห้งยาก
4: เกิดจากการมัดมีก่อนเด
5: ้
4: ก่อนที่สิไปตําหูเด้
5: จ้ะ
4: มัดมีก่อนเด้ก็สิได้ร้ายเนี่ยก็สิมัดยากอยู่เพื่
5: อ
4: นมันยากเติบเลยล่ะ
5: นอกเหนือจากมัดมีนี่มีมัดเส้นเล็กมัดวุ้นเส้นนี่สิบ
4: ่ก็สิมีอยู่หันไปถามเพิ่นเบิ่ง
5: ตลกบ่
4: บ่ตลก
5: บ่ตลกใส่ซาวด์เอฟเฟคให้ได้เด้อไปก็ได้
4: มันนี่พี่นิ่งว่าอยู
5: ่พี่นิ่งว่ามีผู้ใส่ให้
4: มีผู้ใส่ให
5: ้เออ
4: นะครับนี่ละผู้ใดสนใจนะครับ ไปสามารถอุดหนุนสินค้าชุมชนได้ที่อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬ

0: สินนี่
1: แ
0: หละ
1: แม่ค่ะพี่น้องคะซอยกันมีผู้เฮ็ดมาแล้วเฮากับแบบซอยสนับสนุนซื้อของเล็กๆน้อยๆให้เพิ่นมีกําลังใจเนาะเฮ็ดต่อเพราะแน่อนาคตก็สิมีอุ๊ยหลากหลายรูปหลากหลายสิ่งมีชีวิตเดี๋ยวสิเอาไปใส่ในผ้านั่นล่ะก็ซอยกันเนาะกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนั่นน่ะซอยกันได้วันนี้ว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ย
0: ก็ที่จบรายการนั้นบ
1: ่แม่นแนะนำแหมล่าสุดเข้าไปใส่ก็คือ
0: ไปหนองคาย
1: ไปหนองคายเป็นได
0: ้มวนตัวเนาะ
1: ติ
0: แต่ว่าบ่ได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่นี้ภูเขาโอบล้อมขนาดนั้นเพราะว่าเข้าไปอำเภอเมืองหนองคาย
1: แม่น
0: แล้วที่นี่เนี่ยสิพานี่สิพาไปเนี่ยสิพาแนะนำ
1: ไปไม่มั่นใจแล้วไม่ค่อยเชื่อเลยล่ะไม่มั่นใจแล้วบอกให้มันจริงจัง
0: เอาบอกซะทัน
1: เอาว่าออกมาไปใส
0: ่ภูกระดึง
1: จ้า
0: ใกล้
1: ที่ฮอด
0: ช
1: ั่วตกใจ
0: บ่
1: บ่ค่อย
0: ๆภูกระดึง
1: จ้า
0: สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของจังหวัดเลยครับเพราะว่ามันสิเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้ว
1: โอ้เขามักไปเที่ยวเขาย่ําหน้าหนาวแม่นบ
0: ่แม่น
1: เออทั้งฮะมาโลด
0: เอาบ่ซะซั่น
1: บ่ตกบ่ตุละ
0: บ่บ่ตอโลดบ่แล้ว
1: คือแม่นซั่นอ๋อนี่ล่ะเขาสิบอกมาไผอยากขึ้นเขาย่ามหนาหนาวเนี่ยเตรียมโตได้นะจ๊ะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปฮอด31พฤษภาคมปีหน้าสิเขาสิเปิดให้ขึ้นนะคะก็สามารถขึ้นเขาได้ตั้งแต่เวลา 6:00 นฮอดเที่ยงแล้วก็ลงเขาภายในเวลา 7:00 น
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับชลธรจันยาครับจังหวัดลพบุรีเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงหลังกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเข้าสู่คลองชัยนาทป่าสักผ่านจังหวัดลพบุรีเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงสถานการณ์น้ำในคลองชลประทานชัยนาทป่าสักซึ่งรับน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาผ่านประตูระบายน้ำมโนรมจังหวัดชัยนาทไหลผ่านอำเภอบ้านหมี่และอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นหลังกรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเป็น200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ชุมชนริมคลองมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น 20-50 เซนติเมตรและมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องมวลน้ำที่ท่วมขังในทุ่งบ้านหมี่ไม่สามารถระบายลงชัยนาทป่าสักได้เองแล้วส่งผลให้น้ำเริ่มเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนในหลายตำบลขณะที่ประตูระบายน้ำกว่า10แห่งตลอดแนวคลองยกธงแดงแจ้งเตือนประชาชนรับมือสถานการณ์ ขอให้ยกสิ่งของและเคลื่อนย้ายรถไปไว้ในที่ปลอดภัยดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษด้านสำนักงานชลประทานที่10ร่วมกับปภ.และอบจ.ลพบุรีเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หลายสิบเครื่องในจุดเสี่ยงเพื่อเร่งระบายน้ำเตรียมรับมวลน้ำเพิ่มเติมหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการฝนเพิ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ด้านอำเภอบ้านหมี่สนับสนุนกำลังทหารจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในตำบลบ้านกล้วยและตำบลบางกะพีดงพลับช่วยขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินขึ้นสู่พื้นที่สูงกระทรวงพาณิชย์เตรียมรับมือฝนตกหนักคุมเข้มราคาสินค้าและติดตามการส่งออกทางอากาศอย่างใกล้ชิด
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้ติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมนี้โดยเน้นย้ำการก่อติดระบบการขนส่งสินค้าทางอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาคการส่งออกและความเชื่อมั่นของประเทศภายหลังได้ประสานงานจนสายการบินไทยทบทวนการระงับและเตรียมกลับมาให้บริการรับส่งสินค้าตามปกตินอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่ามีปริมาณเพียงพอกระจายสินค้าได้ทั่วถึงป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมหากประชาชนพบเห็นความไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1569ปฏิพลสัทธคมมารายงาน
3: กรุงเทพมหานครย้ำผู้ประสบภัยน้ำท่วม38เขต118แขวงหากยื่นเรื่องรับเงินเยียวยาออนไลน์ต้องยื่นให้ครบทั้ง2ระบบทั้งแอปพลิเคชันทางรัฐและกทมส่วนผู้ไม่สะดวกยื่นเรื่องออนไลน์สามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานเขตทุกแห่งและจะขยายจุดช่วยกรอกข้อมูลไปยังศูนย์พักพิงต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวก
10: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวย้ำว่าการขอรับความช่วยเหลือและเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแบ่งเป็น2ระบบหลักคือ1การลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์จากมติครม.เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นครอบคลุมกรณีน้ำท่วมไม่ถึง7วันแต่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายและน้ำท่วมต่อเนื่องเกิน7วันหรือบ้านและอาคารถูกน้ำล้อมตามเงื่อนไขที่กำหนด2การขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังและกรุงเทพมหานครผ่านระบบออนไลน์ของกรุงเทพมหานครซึ่งทั้ง2ระบบยังไม่เชื่อมข้อมูลกันผู้ยื่นออนไลน์จึงควรลงทะเบียนให้ครบทั้ง2ระบบส่วนการยื่นเอกสารที่สำนักงานเขตเจ้าหน้าที่ทุกเขตสามารถช่วยดำเนินการให้ได้ทั้ง2ระบบและเตรียมขยายจุดช่วยกรอกข้อมูลไปยังศูนย์พักพิงประมาณ250แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกรวมถึงเปิดให้ผู้แทนชุมชนร่วมรับรองข้อมูลขอให้ประชาชนเก็บหลักฐานภาพความเสียหายระดับน้ำใบเสร็จค่าซ่อมและเอกสารแสดงสิทธิ์ในการพักอาศัยไว้ให้ครบถ้วนอย่างไรก็ตามการจ่ายเงินยังไม่สามารถกำหนดเวลาได้เนื่องจากมีผู้ได้รับผลกระทบราว 270,000 ถึง 300,000 ครัวเรือนและแต่ละกรณีมีขั้นตอนตรวจสอบต่างกันเจ้าของบ้านที่พักอาศัยเองสามารถขอค่าซ่อมแซมได้ส่วนผู้เช่าสามารถขอความช่วยเหลืออื่นเช่นค่าเช่าที่พักชั่วคราวเดือนละ 3,000 ไม่เกิน2เดือนส่วนรถยนต์และทรัพย์สินส่วนบุคคลอยู่ระหว่างกรุงเทพมหานครหาหรือคปภ.ขณะที่ผู้เข้าเกณฑ์น้ำล้อมหรือน้ำท่วมตามมติครม.ยังยื่นขอความช่วยเหลือได้ประชาชนยื่นคำร้องได้ภายใน90วันนับจากวันที่ประกาศเขตภัยพิบัติซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีกประมาณ2เดือนครึ่งนาฤมลอุดมพรรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
2: เสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร
1: ์ FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ. 1186 www.oic.or.th
3: ทุกอาชีพใช้เงินแลกเปลี่ยนซื้อขายเรื่องธนบัตรรู้เค

0: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สวนโลกปี2569เขาจัดแสดงพืชพันธุ์หลากหลายมากกว่า2ล้านต้นเพราะฉะนั้นการดูแลบำรุงรักษาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากต้องบ่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ส่วนพืชพันธุ์ที่นำมาจัดแสดงก็ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องพอระยะเวลาในการจัดงานยาวฮอด134หมื่นเลยเด้องานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคัดข่าวเล่าเรื่องค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรปัญญาครับกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศส่งชุดปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่ศูนย์พักพิงรับลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมเชิงรุกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ดูจากนั้นมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศส่งชุดปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่ศูนย์พักพิงรับลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมเชิงรุก
8: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วรวม 584,785 ครัวเรือนโดยเป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 290,000 ครัวเรือนจังหวัดสมุทรปราการ 80,000 ครัวเรือนและที่เหลือเป็นประชาชนในจังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจึงได้เน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กำชับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งการแนะนำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันและการรับยื่นเอกสารณที่ตั้งสำนักงานนอกจากนี้ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้นำท้องถิ่นให้จัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อเปิดจุดรับลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยที่มีข้อจำกัดในการเดินทางหรือไม่สะดวกใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อประชาชนทุกคนได้รับความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรุงเทพมหานครชี้แจงการพัฒนาระบบอุโมงค์และบึงหนองบอนยืนยันมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากว่าการก่อสร้างโครงการแก้มลิงเดิม
9: นายเจษฎาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการชะลอโครงการก่อสร้างแก้มลิง6แห่งโดยระบุว่าตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมาประสบปัญหาการคัดค้านจากเจ้าของที่ดินจนไม่สามารถเวนคืนได้สำนักการระบายน้ำได้ทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดยพบว่าการลงทุนพัฒนาระบบถาวรเช่นการสร้างอุโมงค์ส่วนต่อขยายและการปรับปรุงโครงข่ายกรองมีความคุ้มค่าด้านงบประมาณและมีประสิทธิภาพสูงกว่าโครงการแก้มลิงเดิมซึ่งระหว่างที่กำลังดำเนินโครงการกทม.ได้เตรียมแผนระยะสั้นและระยะกลางเพื่อบริหารจัดการน้ำเฉพาะหน้ามีการติดตั้งประตูระบายน้ำเพื่อตัดยอดน้ำจากคลองแสนแสบไม่ให้ไหลล้นลงคลองประเวศบุรีรมย์ พร้อมทั้งเร่งระบายน้ำออกสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงคลองสามเสนและอุโมงค์บึงหนองบอนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การระบายน้ำในพื้นที่ท่วมขังสามารถคลี่คลายได้รวดเร็วกว่าในอดีตปฏิพลสถาพมารายงาน
1: นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองการแข่งขันเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายรอบชิงชนะเลิศหยูบัลลังก์ทัพทิมแดงจอมเตะหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไล่เตะเอาชนะมาดีฮายิมูซาอีนาฟูติจากอิหร่าน2-0ยกคว้าเหรียญทองที่18ให้ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทควันโดชายไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยติดต่อกันหลังจากเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: มงคลชีวิต38ประการตอนที่1การไม่คบคนพาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมพานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: นชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวงหนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในอย่างนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ท่านทั้งหลายผู้มีความรักในชาติบ้านเมืองย่อมปรารถนาให้ชาติบ้านเมืองมีความผาสุกมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในการนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านผู้อยู่ในตำแหน่งสำคัญของชาติจะต้องบำเพ็ญกรณียกิจทุกอย่างโดยมีเป้าหมายสูงสุดเป็นอย่างเดียวกันคือให้ประเทศชาติมีความรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างยั่งยืนอันจะทำให้ประชาชนทุกคนในชาติมีความสุขความเจริญและความมั่นคงในชีวิตอย่างแท้จริงพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่11การบำรุงบิดามารดาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: นชีวิต38ประการตอนที่1การไม่คบคนพาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
2: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
1: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
2: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
3: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริต
4: ด้วยจิตที่พอเพียง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับชลธรจันยาครับกรมชลประทานเร่งระบายน้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทยเพื่อลดผลกระทบประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: กรมชลประทานเร่งระบายน้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทยเพื่อลดผลกระทบประชาชน
7: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกบริเวณสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยได้กำชับให้เร่งบริหารจัดการและระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนซึ่งกรมชลประทานใช้ระบบชลประทานทั้งหมดของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกทั้งประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่ตอนกลางลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและระบายออกสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุดโดยตั้งแต่วันที่25กันยายนจนถึงปัจจุบันมีการระบายน้ำรวมแล้วกว่า482ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้กรมชลประทานจะเร่งพร่องน้ำในระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับน้ำที่จะไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลาปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์และเน้นย้ำให้ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาจากเหตุน้ำท่วมโดยเร็ว
8: นายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่วัดวังมหากรตำบลหัวถนนอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทุกคนโดยจะเร่งบริหารจัดการน้ำให้ดีที่สุดและเชื่อมั่นว่าสถานการณ์อุทกภัยในภาพรวมของประเทศกำลังคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนเพื่อให้ความช่วยเหลือและซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนให้สามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้ตามปกติโดยเร็วเพชรไทยเกิดโชติสวทนครสวรรค์รายงาน
1: บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนยืนยันไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นจากผู้โดยสารกรณีดำเนินการจัดส่งสัมภาระถึงบ้าน บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนชี้แจงกรณีการติดตามและส่งคืนสัมภาระตกค้างให้แก่ผู้โดยสารโดยยืนยันว่าหากมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อดำเนินการจัดส่งสัมภาระถึงบ้านจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นพร้อมขอความร่วมมือผู้โดยสารโปรดตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อเข้ามาว่าเป็นเบอร์ของทางบริษัทจริงเพื่อความถูกต้องรวดเร็วและป้องกันการแอบอ้างโดยหมายเลขโทรศัพท์หลักที่ใช้ติดต่อได้แก่หมายเลขโทรศัพท์02137-0621-40และ02137-3491หรือ3492หรือ3494รวมถึง3580สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการสอบถามสถานะสัมภาระตกค้างหรือประสงค์จะเดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02134-5466-68ได้ตลอด24ชั่วโมงน้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้จบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go

0: ำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ Walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช. LINE ID @NHSO หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง

0: ู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญทุกท่านรับฟังรายการทีนทอล์คเสาร์อาทิตย์ครับเมาส์กันได้ทุกเรื่องพูดคุยกันได้ทุกข่าวสารกับดีเจเยาวชนสวท.ขอนแก่นในรายการทีนทอล์คเสาร์อาทิตย์

0: FM 99.5 0 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
3: หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้มณฑลทหารบกที่23เดินหน้าขับเคลื่อนหน่วยทหารสีขาวปลอดยาเสพติดมุ่งสร้างกำลังพลคุณภาพเข้มแข็งด้วยวินัยและคุณธรรมนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นนำคณะลงพื้นที่บึงแก่นนครเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีออกพรรษา2569 24-27 ตุลาคมนี้ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ลงพื้นที่ปราจีนบุรีส่งกำลังใจกำชับภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มกำลังต่อไปติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะมณฑลทหารบกที่23เดินหน้าขับเคลื่อนหน่วยทหารสีขาวปลอดยาเสพติดมุ่งสร้างกำลังพลคุณภาพเข้มแข็งด้วยวินัยและคุณธรรมมณฑลทหารบกที่23เดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหน่วยทหารอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องโดยขับเคลื่อนโครงการหน่วยทหารสีขาวปลอดยาเสพติดให้เป็นไปตามแนวนโยบายของกองทัพบกเพื่อมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานและบรรยากาศในพื้นที่ค่ายทหารให้มีความปลอดภัยสูงสุดเสริมสร้างระเบียบวินัยพร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับคุณภาพศักยภาพของกำลังพลทุกระดับให้มีเป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจรวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งเน้นการบูรณาการมาตรฐานและมาตรการอย่างรอบด้านประกอบด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันทางจิตใจการเฝ้าระวังและคัดกรองเพิ่มความเข้มงวดในการสุ่มตรวจป้องกันและสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อตัดโอกาสและสกัดกั้นไม่ให้กำลังพลเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกรูปแบบการปลูกจิตสำนึกทหารอาชีพเน้นย้ำให้กำลังพลยึดมั่นในเกียรติศักดิ์ศรีความซื่อสัตย์สุจริตความรับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนกองทัพดูแลประชาชนมณฑลทหารบกที่23ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพื้นที่และกำลังพลให้เป็นกำลังพลต้นแบบที่มีวินัยมีจิตสำนึกต่อสังคมพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพิทักษ์รักษาประเทศชาติและอธิปไตยอย่างยั่งยืนภายใต้ปณิธานหน่วยทหารสีขาวปลอดยาเสพติดกำลังพลมีคุณภาพกองทัพบกเข้มแข็งนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นนำคณะลงพื้นที่บึงแก่นนครเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีออกพรรษา2569 24-27 ตุลาคมนี้นายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นลงพื้นที่สวนสาธารณะบึงแก่นนครเพื่อตรวจสอบความพร้อมเตรียมสถานที่ในการจัดงานประเพณีออกพรรษาลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญูประจำปี2569ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24-27 ตุลาคม2569ณบริเวณริมบึงแก่นนครสำหรับการจัดงานในปีนี้เทศบาลนครขอนแก่นได้จัดเต็มกิจกรรมทางด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวอีสานและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เช่นการประกวดฮานประทีปการประกวดบอนไซการทำกระทงของคุ้มวัดต่างๆการประกวดเทพีประทีปแจ้งจำแรงประเพณีกวนข้าวทิพย์ไทยพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติครอบครัวกตัญญูพิธีลอยประทีปบูชาน้ำ ้ำพิธีตักบาตรเทโวโรหณะตลอดจนการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปของดีเมืองขอนแก่นนอกจากนี้ในคืนพิธีเปิดงานเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่งหมอลำชื่อดังบิลจิตชรินาพร้อมร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามและท่องเที่ยวเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆได้ตั้งแต่วันที่24-27 ตุลาคม 2569ณบริเวณริมบึงแก่นนครจังหวัดขอนแก่นผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ลงพื้นที่ปราจีนบุรีส่งกำลังใจกำชับภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มกำลังวันนี้นายสิริศักดิ์สกุลโสรจากผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นพร้อมด้วยนายอดิศรบุญมากผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัยเดินทางลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมและส่งมอบกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ภารกิจเร่งด่วนในการระดมกำลังพลและทรัพยากรกู้ภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่สำหรับการลงพื้นที่ปฏิบัติการในครั้งนี้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นได้จัดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์เครื่องมือและชุดอุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำเข้าสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบประกอบด้วยเรือท้องแบนจำนวน8ลำเรือกู้ภัยโพลีเอทิลีนจำนวน1ลำเจสกีจำนวน2ลำรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจำนวน3คันรถสูบน้ำและรถบรรเทาอุทกภัยพร้อมด้วยรถสนับสนุนภารกิจและกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวม16นายเพื่อให้การเข้าช่วยเหลือและการขนย้ายสิ่งของและการอพยพของประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องทันท่วงทีและครอบคลุมทุกจุดที่ได้รับผลกระทบในการนี้นายสิริศักดิ์สกุลสรจาได้กล่าวเน้นย้ำกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวังสูงสุดโดยให้ถือเอาความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกพร้อมทั้งสั่งการให้ติดตามเฝ้าระวังและประเมินแนวโน้มสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนยุทธศาสตร์และสนับสนุนภารกิจด้านการฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดในระยะต่อไปอย่างยั่งยืนต่อไปติดตามข่าวสารนโยบายรัฐบาลค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งช่วยน้ำท่วมทุกมิติรับมือฝน4-5 ตุลาคมนี้ยศชนันผนึกกำลัง5กระทรวงและกรุงเทพมหานครเปิดทราฟฟี่ฟาวดีลซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่วิกฤตอย่างรวดเร็วและทั่วถึงยึดหลักการสื่อสาร1พื้นที่1ข้อมูลเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่4-5 ตุลาคม 2569พร้อมสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมอย่างเร่งด่วนและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเร่งบริหารจัดการสถานีสูบน้ำและติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในจุดที่เหมาะสมพร้อมจัดทำแนวป้องกันน้ำล้น2ฝั่งคลองโดยเฉพาะจุดเสี่ยงรวมทั้งเร่งสำรวจและความประเมินเสียหายในพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายโดยแยกการช่วยเหลือเป็น2บัญชีได้แก่ความเสียหายก่อนวันที่1ตุลาคม2569ดำเนินการระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความเสียหายตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปดำเนินการตามระเบียบประกันภัยพิบัติแห่งชาติมอบหมายกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้ราชการจังหวัดศึกษาหลักเกณฑ์กรมธรรม์ให้เข้าใจอย่างละเอียดและสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วนอกจากนี้ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยกระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานครเปิดตัวระบบทราฟฟี่ฟราวดิลซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเป็นช่องทางกลางเชื่อมโยงความต้องการของประชาชนกับหน่วยงานช่วยเหลือครอบคลุมซ่อมแซมบ้านเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบไฟฟ้ารถยนต์รถจักรยานยนต์การทำความสะอาดศูนย์พักพิงอาหารเครื่องดื่มและบริการทางการแพทย์ปัจจุบันเปิดจุดบริการนำร่อง7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสงครามนครปฐมและจังหวัดกาญจนบุรีประชาชนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่าน LINE @ traffic fraud และติดตามสถานการณ์การดำเนินงานได้จนแล้วเสร็จ ต่อไปติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศประจำวันเสาร์ที่3เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่นอันหนึ่งในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบต่อภาคอื่นต่อไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงและอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ลมใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดที่ขอนแก่น36องศาเซลเซียสต่ำสุด24องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวและจิราพรมั่งคั่งอ่าน
4: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าถนอมถนอมเป็นคำกริยาหมายถึงคอยระวังประคับประคองไว้ให้ดีเช่นถนอมน้ำใจหมายถึงใช้อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เสียหรือหมดเร็วเช่นถนอมของกินของใช้ถนอมแรงหมายถึงเก็บไว้อย่างดีเช่นถนอมเอาไว้ก่อนติดตามภาษาไทยวรรณคำกับสาวลักษณ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจจิรางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆดังนี้งานบริการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งในหน่วยงานและภาคธุรกิจงานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้บริการออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบโซล่ารูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้างานบริการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้างานบริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารสถานประกอบการและโรงงานเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานและงานบริการให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับบริการได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043-338-076หรือ081-596-4225ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: พระประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475หม่อมเจ้านักขัดมงคลทรงออกจากราชการทหารโดยรัฐบาลแต่งตั้งให้ไปรับราชการในตำแหน่งเลขานุการเอกประจำสถานทูตสยามณกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนหม่อมหลวงบัวซึ่งมีครรภ์แก่คงพำนักอยู่ในประเทศไทยจนให้กำเนิดหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์แล้วจึงเดินทางไปสมทบมอบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ให้อยู่ในความดูแลของเจ้าพระยาวงศานุประพันธ์และท้าววนิดาพิจารณีผู้เป็นบิดาและมารดาของหม่อมหลวงบัวหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ต้องอยู่ห่างไกลบิดามารดาตั้งแต่อายุยังน้อยบางคราวต้องระหกระเหินไปต่างจังหวัดตามเหตุการณ์ผันผวนทางการเมืองเช่นในพุทธศักราช2476หม่อมเจ้าอับสรสมานกิติยากรพระมารดาของหม่อมเจ้านักขัดมงคลได้ทรงรับนัดดาตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสงขลาด้วยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
6: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
7: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์ก่อนพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

0: กันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
6: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

สวัสดีครับวันนี้ในข้อกฎหมายมีกรณีที่น่าสนใจก็คือความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งปัจจุบันนี้ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์มีการกระทําความผิดมากขึ้นและมีประเด็นน่าสนใจเพราะฉะนั้นเรามาทําความรู้จักในความผิดฐานยักยอกทรัพย์กันนะครับซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ผู้ใดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความผิดฐานยักยอกทรัพย์นี้สาระสำคัญอยู่ที่การครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนการครอบครองทรัพย์เนี่ยจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามีการครอบครองกรณีใดบ้างเช่นกรณีทรัพย์ที่เป็นของวัดทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เป็นของวัดน่ะเจ้าอาวาสเป็นผู้ครอบครองหากเจ้าอาวาสนำไม่ว่าจะเป็นเงินหรือวัตถุสิ่งของของวัดไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตจะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีเช่าเช่นกรณีเช่าบ้านผู้ให้เช่ายังเป็นเจ้าของทรัพย์ผู้เช่าเป็นเพียงผู้ครอบครองหากผู้เช่านำทรัพย์สินภายในบ้านไปเป็นของตนหรือไปจำหน่ายก็จะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีที่น่าสนใจที่มีปัญหาเพิ่มขึ้นในปัจจุบันก็คือกรณีเช่าซื้อผู้เช่าซื้อส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าผู้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ครับตรงนี้ต้องทำความเข้าใจใหม่นะครับการเช่าซื้อทรัพย์ผู้ให้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ส่วนผู้เช่าซื้อเป็นเพียงคู่สัญญามีเพียงแค่สิทธิครอบครองเพราะฉะนั้นระหว่างการทำสัญญาเช่าซื้ออยู่เนี่ยผู้เช่าซื้อไม่สามารถนำทรัพย์สินไปจำหน่ายนะครับให้แก่บุคคลอื่นเช่นกรณีที่เป็นปัญหาในปัจจุบันจำนวนมากก็คือการเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ระหว่างที่ผ่อนชำระเป็นงวดๆระหว่างสัญญาเช่าซื้อยังเดินอยู่นี้ผู้เช่าซื้อได้นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายให้แก่คนอื่นกรณีนี้ถือว่าผู้เช่าซื้อเนี่ยเป็นผู้ครอบครองเมื่อจำหน่ายรถยนต์หรือแยกชิ้นส่วนรถยนต์ไปขายแก่คนอื่นการกระทำของผู้เช่าซื้อเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ครับข้อควรระวังควรจำไว้นะครับผู้เช่าซื้อไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์จะนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าซื้อก่อนหากฝ่าฝืนทำมีความผิดหากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งข้อกฎหมายหรือต้องการได้รับคำปรึกษาทางข้อกฎหมายท่านสามารถโทรติดต่อมาที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ครับสวัสดีครับ

0: FM 99.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: โอ้โหใหญ่กูมไปใส่คือเส้าหัวด่วนทวนทวนแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: ไม่ใหญ่ว่าสิขอไปง่ายสิบัตรทองพอดีพึ่งง่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัว
1: โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะนะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใส่งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วไม่ใหญ่ฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เที่ยต่อ1ปีผู้เด้บ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใส่แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออีหยังนั่นน่ะเห็นตะควันตาหมากอ่อนต้อนอ่อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวว้า
2: โอ้เฮ้ยดีๆๆเดี๋ยวไม่ใหญ่เข้าไปเฮือนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกันเด้อซั่นนี่บ่เพิ่นว่าสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรขอนแก่นมาแล้ว
6: ตรงจุดตรงเป้ากับเรื่องราวข่าวเกษตรเชิญทุกคนเติมความรู้คู่อาชีพในรายการเกษตรขอนแก่นมาแล้วโดยนักวิชาการเกษตรจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz และเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
7: ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรขอนแก่นมาแล้วนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.5 MHz และทาง Facebook สวทขอนแก่นและ www.radiokhonkan.or.go.th นะครับเครือข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะพบกันเป็นประจำทุกเย็นวันเสาร์เวลา 18:30 นถึงเวลา 19:00 นนะครับอยู่กับผมจิรพงษ์ตาแสงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการจากสำนัก งานเกษตรจังหวัดขอนแก่นรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้คุณผู้ฟังครับช่วงเย็นวันหยุดวันพักผ่อนวันนี้ครับเรามีสาระดีๆด้านการเกษตรมาฝากกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องหมอพืชนะฮะและการอารักขาพืชครับทำเกษตรยุคนี้ครับปลูกเก่งอย่างเดียวไม่น่าจะพอแล้วนะฮะจะต้องรู้เรื่องของการรักษาเก่งด้วยถึงจะมีกำไรนะครับวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากผู้บริหารหน่วยงานที่เป็นเสาหลักด้านนี้โดยตรงนะฮะขอต้อนรับท่านผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการอารักขาพืชจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านผอ.บันเทิงชาวสวนนะครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
8: สวัสดีครับ
7: ครับวันนี้เราก็จะอยู่กับท่านผอ.นะฮะโดยเวลาประมาณ30นาทีเต็มนะฮะ รับรองว่าพี่น้องเกษตรกรขอนแก่นเราคุ้มค่าแน่นอนนะฮะนะครับก่อนอื่นนะครับท่านผอ.ครับในฐานะที่ผมอยู่สำนักงานเกษตรจังหวัดเราก็ทำงานบูรณาการร่วมกันมากับศูนย์ของท่านผอ.เนี่ยมาโดยตลอดนะฮะแต่เพื่อให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นอยากให้ท่านผอ.ช่วยเล่าถึงบทบาทหน้าที่ภารกิจหลักของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดขอนแก่นของเราสักนิดครับว่าดูแลเรื่องอะไรบ้างครับ
8: ครับกับผมบันเทิงชาวสวนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดขอนแก่นหรือเรียกย่อๆว่าสทอขอนแก่นหรือจะเรียกว่าศูนย์อารักขาพืชก็ได้นะครับ
7: ครับ
8: สทอขอนแก่นมี2สาขาโดยสาขาหลักตั้งอยู่ถนนมิตรภาพฝั่งขาออกไปจังหวัดอุดรธานีอยู่ติดกับโรงเรียนสาธิตมอดินแดงนะครับ
7: ครับ
8: และอีก1สาขาตั้งอยู่ที่บ้านห้วยเกิ้งตำบลปะโคอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีครับมีทั้งหมด2สาขา แล้วก็
7: โอ้โหเรื่องสาขานี่ต้องบอกแบบนี้เซอร์ไพรส์มากนะฮะ
8: คร
7: ับ
8: ผมครับ
7: เรื่องสาขาต้องบอกตรงๆผมเองก็รู้ว่ามีที่เดียวนะ
8: ค
7: ือที่ที่ติดกับมอดินแดงติดกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเราก็จะบอกว่ามีแค่ตรงนี้นะวันนี้เป็นความรู้ใหม่ต้องบอกผมตกข่าวหรือเปล่าไม่รู้นะอยู่ที่ไหนนะครับท่านรองอีกที
8: ที่บ้านห้วยเก้งตำบลประโคอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีครับพื้นที
7: ่
8: ที่นั่นเรามีทั้งหมด21ไร่ครับ
7: โอ้ฮะมีมานานแล้วใช่ไหมครับ
8: มีมานานแล้วครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่นั่น3ท่านครับ
7: โอ้ฮะโอ้โหพี่ผมเองต้องบอกตรงๆว่าผมก็ตกข่าวนะท่าน
8: ร
7: องวันนี้ได้ความรู้ใหม่นะฮะอยู่ที่กุมภาวะปีอุดรธานีก็มีศูนย์บริการของสทอเช่นเดียวกันนะครับนะฮะแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าและพื้นที่ความรับผิดชอบเรามีอยู่2ศูนย์ครับท่านบอและพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์เรานะฮะดูแลเฉพาะในจังหวัดขอนแก่นหรือกับอุดรธานีหรือไม่ครับหรือว่าครอบคลุมจังหวัดไหนบ้างครับ
8: เรียนอย่างนี้นะครับพื้นที่การดูแลรับผิดชอบของศูนย์อารักขาพืชนะครับหรือที่ได้เกิดนำนะครับว่าเป็นเรียกย่อๆว่าสทอขอนแก่นนะครับเราดูแลทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ย12จังหวัดภาคอีสานตอนบนนะครับก็จะมีจังหวัดไหนบ้างนั้นนะครับก็มีขอนแก่นนะครับที่เราอยู่ทุกวันนี้นะครับขอนแก่นแล้วก็หนองบัวลำพูเลยจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดอุดรธานีจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดมหาสารคามทั้งหมด12จังหวัดภาคอีสานตอนบนครับ
7: โอ้โหท่านผอ.ดูแลหลายๆจังหวัดเลยนะฮะโดยปกติหน่วยงานของท่านผอ.ก็จะดูแลเรื่องการสนับสนุนด้านวิชาการเทคโนโลยีถูกไหมครับ
8: ครับผม
7: นะฮะก็รวมถึงในพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะรวมถึงการดูแลสำนักงานเกษตรจังหวัดดูแลสำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งในจังหวัดที่กล่าวมาเลยถูกไหมครับ
8: คือศูนย์สทอขอนแก่นนะครับหรือศูนย์อารักขาพืชจะทำงานประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดทั้ง12จังหวัดภาคอีสานตอนบนที่ผมกล่าวมาเบื้องต้นนะครับแล้วก็รวมจนถึงทางสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอทั้ง12จังหวัดนะครับอันนั้นคือพื้นที่รับผิดชอบของทางสทอขอนแก่นนะครับหรือศูนย์อารักขาพืช
7: ครับ
8: ครับ
7: จะเห็นว่าบทบาทของสทอขอนแก่นเราเรียกกันสั้นๆเนี่ยนะฮะชื่อก็อาจจะ

0: แถลงสถานการณ์อุทกภัยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าลุ่มน้ำเพชรบุรีเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเขื่อนแก่งกระจามีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ102ของความจุและมีน้ำไหลผ่านอาคารระบายน้ำล้นปัจจุบันระบายน้ำในอัตรา120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจังหวัดเพชรบุรีอาจมีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรรัฐบาลจึงประสานผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานสูงสุดถึง500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านและแม่น้ำสะแกกรังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมและลดระดับน้ำเหนือเขื่อนขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีขีดความสามารถรองรับน้ำได้อีกมากประกอบกับเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังรองรับน้ำได้รวมกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงไม่มีความจำเป็นต้องระบายน้ำในอัตราสูงขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังสามารถรองรับน้ำในระดับร้อยละ111ของความจุชั่วคราวตามมาตรการสัตว์รีเทนชั่นโดยปริมาณน้ำไหลเข้าและระบายออกยังอยู่ในระดับสมดุล
1: หลังจากได้ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาชัดแล้วเนี่ยก็ยังคิดว่ายังสามารถที่จะมีช่องว่างเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านฤดูเหมือนที่ทางผู้แทนกรมถูกบอกว่าในตอนบนเนี่ยจะเริ่มเป็นฤดูหนาวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนวิบลเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยก็ยังรับน้ำได้อีกเกือบ 6,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่จะต้องระบายน้ำจากเขื่อนวิบลหรือเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยที่มากๆเนี่ยไม่มีอัตราการระบายแบบนั้นแล้วนะครับ
0: ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกสถานการณ์โดยรวมมีแนวโน้มลดลงแต่ยังต้องติดตามปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะบริเวณอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางน้ำเกลือจังหวัดฉะเชิงเทราและอำเภอบ้านสร้างรวมถึงพื้นที่ 3-4 อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราเนื่องจากมีน้ำล้นจากคลองสี่ยัดทั้งนี้หากปริมาณฝนไม่มากกว่าที่คาดการสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอกบิลบุรีและพื้นที่รอยต่อจังหวัดสระแก้วอย่างไรก็ตามจังหวัดต่างๆได้เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำและรับมือสถานการณ์อุทกภัยไว้แล้วชวิสาปทุมมารายงาน
2: กรุงเทพมหานครเร่งประสานชุมชนและประตูระบายน้ำในคลองสายหลักตามจุดต่างๆเพื่อเปิดประตูระบายน้ำบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนายเจษดาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแนวทางการเร่งระบายน้ำในคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครว่าขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับชุมชนหลัก6เพื่อเปิดประตูระบายน้ำคลองเปรมประชากรช่วยเหลือพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์และพื้นที่ด้านบนรวมถึงเร่งเปิดประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าวคลองหม้อแตงและคลองพระยาสุเรนในพื้นที่คลอง2เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเขตตำบลลาดสวายคูคดและอำเภอลำลูกกาขณะเดียวกันได้เร่งระบายน้ำในคลองแสนแสบบริเวณนอกประตูมีนบุรีและคลองประเวศบุรีรมย์บริเวณประตูระบายน้ำคลองลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและชุมชนโดยรอบนอกจากนี้ยังติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดสำคัญได้แก่ชุมชนเคหะธานีชุมชนเคหะร่มเกล้าและชุมชนนวธานีส่วนสถานการณ์น้ำเหนือและน้ำหนุนปัจจุบันยังไม่อยู่ในระดับที่เป็นปัญหาแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามปริมาณฝนตกในพื้นที่อย่างใกล้ชิดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำเจ้าหน้าที่กว่า200คนเร่งฟื้นฟูพื้นที่เคหะคลองจันทน์หลังน้ำลดคาดว่าจะใช้เวลา2วันเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิหลังระดับน้ำลดโดยได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ประมาณ250คนพร้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกลรวม20คันอาทิรถบรรทุกรถน้ำและรถอัดขยะเร่งจัดเก็บขยะเศษวัสดุและสิ่งของที่ได้รับความเสียหายพร้อมฉีดล้างพื้นที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2วันนายชัชชาติกล่าวว่าการฟื้นฟูหลังน้ำลดต้องเร่งดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยใช้แนวทาง 2+1 ระดมกำลังจากเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้ามาสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบซึ่งเคหะคลองจันทน์ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตบางคอแหลมและสำนักงานเขตตลิ่งชันเพื่อเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และเร่งคืนพื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติขณะเดียวกันยังคงเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเขตลาดกระบังซึ่งระ ดับน้ำยังลดลงช้าเนื่องจากมีปริมาณน้ำสะสมมากส่วนเขตบางกะปิบริเวณชุมชนร่วมรับชาติเจ้าหน้าที่ทยอยเข้าพื้นที่เพื่อเร่งทำความสะอาดขณะที่ประชาชนบางส่วนยังพักอยู่ในศูนย์พักพิงโดยกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลอาหารและความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติงานรวมถึงติดตามดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมจากนั้นนายชัชชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเขตสะพานสูงและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งยังมีน้ำท่วมสูงโดยคนในชุมชนต่างสะท้อนว่าได้รับอาหารปรุงสุกจากกรุงเทพมหานครและกองทัพบกโดยไม่ขาดแคลนแต่เสนอแนะให้กรุงเทพมหานครจัดทำแนวกั้นน้ำเพิ่มเติมในอนาคตซึ่งจะต้องมีการหารือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับการระบายน้ำขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ยกประตูระบายน้ำคลองเวทบุรีรมย์ตอนกระทุ่มเสือปลาในระดับสูงสุดเพื่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่องควบคู่การเร่งผันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ให้น้ำในคลองลดลงให้ได้มากที่สุดพร้อมสูบน้ำออกจากชุมชนหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำในพื้นที่คาดว่าสถานการณ์จะค่อยๆ คลี่คลายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้เดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยมีนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่วัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งและตำบลวัดไซเพื่อให้กำลังใจประชาชนและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางจำนวน400ชุดนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทักทายและสอบถามความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุและผู้ประสบอุทกภัยที่อยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมกล่าวว่าวันนี้ตั้งใจเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อมาให้กำลังใจรับฟังและดูว่าพี่น้องประชาชนมีอะไรขัดเหลือรัฐบาลได้สั่งการระดมหน่วยงานมาร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นที่นอนอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและการดูแลความปลอดภัยของทุกคนทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลมีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกเช้าเพื่อบริหารจัดการน้ำให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดและยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารอย่างรวดเร็วแม่นยำเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสมเพชรไทยเกิดโชติสวท.นครสวรรค์รายงาน
2: ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานและติดตามสถานการณ์ภาพรวมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าได้กำชับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทุกระดับกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและภารกิจให้ชัดเจนพร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานอย่างเป็นเอกภาพด้านกำลังพลให้บูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วนและจัดระบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตอย่างเหมาะสมด้านข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยให้ปภ.ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยใช้ข้อมูลที่ถูกต้องกระชับเข้าใจง่ายและทันต่อเหตุการณ์ขณะที่ปภ.ต้องประเมินและติดตามสถานการณ์ภาพรวมอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งประสานและแก้ไขข้อขัดข้องระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รวบรวมข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนติดตามการแถลงข่าวประจำวันของศูนย์ในเวลา10นาฬิกาและจะมีการอัปเดตข้อมูลระหว่างวันผ่านช่องทางต่างๆทั้ง TikTok ช่องทางต่างๆของไทยคู่ฟ้าย้ำทุกภาคส่วนจะบูรณาการกำลังช่วยเหลือประชาชนเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์และให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติพร้อมเร่งดำเนินการฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนหลังสถานการณ์คลี่คลายอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและเฝ้าระวังฝนในช่วงสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าอย่างใกล้ชิด ส่วนมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าแบ่งสิทธิ์ออกเป็น3ส่วนส่วนแรกคือเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดและกรุงเทพมหานครสำหรับผู้ประสบภัยที่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามระเบียบกรณีฉุกเฉินเช่นกรณีบ้านพังเสียหายจะได้รับการช่วยเหลือ 88,600 บาทและกรณีเสียชีวิตจ่ายรายละ 35,700 บาทส่วนที่2คือเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายนเพื่อขยายพื้นที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก24จังหวัดกรณีบ้านพักอาศัยเสียหายจะได้รับการเยียวยา 9,000 บาทบ้านถูกน้ำล้อมรับ 5,000 บาทและกรณีเสียชีวิตคณะรัฐมนตรีจะเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตศพละ2ล้านบาทส่วนที่3คือโครงการระบบประกันภัยพิบัติเพื่อคุ้มครองและจ่ายค่าสินไหมทดแทนซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570โดยมีปภ.เป็นหน่วยงานดำเนินการคุ้มครองใน2ประเภทได้แก่ด้านที่อยู่อาศัยวงเงินคุ้มครองเบื้องต้นกรณีบ้านน้ำท่วมสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังและขอเคลมเพิ่มได้ไม่เกิน 9,000 บาทเมื่อมีเอกสารหลักฐานครบส่วนกรณีบ้านน้ำล้อมรับเบื้องต้น 5,000 บาทขอเคลมเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 95,000 บาทและด้านชีวิตจะคุ้มครองประชาชนที่มีเลขบัตรประชาชน13หลักกรณีเสียชีวิตจ่ายค่าชดเชยรายละ2ล้านบาทและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจ่าย 200,000 บาทต่อคนโดยประชาชนสามารถแจ้งเคลมได้ผ่าน4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์thainetcat.org line official @thainetcat call center 02-012-5555 และจุดเคลมประกันในพื้นที่ร่วมกับคปภ.โดยผู้ประสบภัยยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีและผูกบัญชีพร้อมเพรย์กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักเพื่อรับการโอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศอำนวยความสะดวกการขอรับเงินเยียวยาอุทกภัยแก่ประชาชนทุกช่องทางพร้อมจัดชุดปฏิบัติการส่วนหน้ารับลงทะเบียนณศูนย์พักพิงในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
4: นายเกษตรไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาจากสถานการณ์อุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วจำนวน 584,785 ครัวเรือนในจำนวนนี้เป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครกว่า 290,000 ครัวเรือนและจังหวัดสมุทรปราการกว่า 80,000 ครัวเรือนนอกนั้นเป็นประชาชนจากจังหวัดอื่นๆซึ่งได้เน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกำชับเจ้าหน้าที่ต้องอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างถึงที่สุดโดยเฉพาะการให้บริการรับลงทะเบียนทั้งการรับบริการผ่านแอปพลิเคชันหากประชาชนสอบถามหรือประสงค์ให้ช่วยเหลือต้องช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและกรณีประชาชนเดินทางมาขอลงทะเบียนณที่ตั้งสำนักงานต้องมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้วยจิตบริการในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเต็มที่สำหรับผู้ประสบภัยที่ไม่สะดวกเดินทางมายังหน่วยงานราชการหรือมีข้อจำกัดในเรื่องการใช้แอปพลิเคชันลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่เชิงรุกไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อเปิดจุดรับลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนถึงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดจิตามาตรสาพันธ์รายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบัง
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนพร้อมตรวจความพร้อมของกำลังพลยุทโธปกรณ์เรือรถครัวสนามและระบบสนับสนุนต่างๆรวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและส่งกำลังใจถึงประชาชนที่ต้องอพยพมาอยู่ในศูนย์พักพิงจากน้ำท่วมพร้อมกล่าวว่าได้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกร่วมกับท้องถิ่นอย่างเต็มกำลังทั้งการดูแลอาหารน้ำดื่มการเดินทางและการดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง ดยเฉพาะพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากรวมถึงสร้างความสดชื่นและช่วยผ่อนคลายความเครียดให้กับเด็กผู้สูงอายุและประชาชนที่พักอยู่ในศูนย์ซึ่งวันนี้ได้นำอาหารและสิ่งของมาให้ที่ศูนย์พักพิงเพิ่มเติมด้วยพร้อมประสานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรถฉุกเฉินรองรับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวให้ได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังสั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยได้จัดเตรียมกำลังพลและเครื่องมือให้พร้อมเข้าพื้นที่ทันทีที่สถานการณ์เอื้ออำนวยเพื่อสำรวจความเสียหายล้างทำความสะอาดบ้านเรือนและช่วยประชาชนฟื้นฟูพื้นที่ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์เดิมต้องเข้าแอปเป๋าตังกดยืนยันรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมส่วนร้านค้าต้องยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนมาตรการนี้รัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย 40% โดยรัฐช่วยสูงสุดรวม 1,000 บาทต่อคนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนหรือกดยืนยันใดๆเพิ่มเติมเงินช่วยเหลือ700บาทจะเข้าบัตรอัตโนมัติทำให้ตุลาคมมีวงเงินซื้อสินค้ารวม 1,000 บาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายฮามัดซายอัลชัมซีอัยการสูงสุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันนี้ที่ระบุว่านักบินผู้ช่วยของสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FC1073พยายามก่อการร้ายจากกรณีที่ใช้ขวานฉุกเฉินทำร้ายกัปตันและเข้าควบคุมการบินของเครื่องบินลำดังกล่าวเมื่อปลายเดือนที่แล้วพร้อมย้ำว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของแรงจูงใจและความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยจะประกาศให้ทราบทันทีเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบสวนเสร็จสิ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลระบุว่าอิสราเอลกำลังดำเนินการสอบสวนผู้ช่วยนักบินรายดังกล่าวว่ากระทำตามคำสั่งของผู้ใดหรือไม่พร้อมเตือนว่าหากผู้ใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องรับผลกระทบที่ตามมาอย่างรุนแรงกระทรวงพาณิชย์ของจีนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าจีนเริ่มกระบวนการสอบสวนการทุ่มตลาดเกี่ยวกับการนำข้าวสารพาราไนโตรโทลูอีนจากสหภาพยุโรปหรือ EU หลังบริษัทของจีน2แห่งยื่นคำร้องร่วมกันในนามอุตสาหกรรมผู้ผลิตสารดังกล่าวเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาโดยมีหลักฐานเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นว่า EU ใช้กลยุทธ์การทุ่มตลาดด้วยราคานำเข้าที่ต่ำผิดปกติเพื่อขยายส่วนแบ่งทางตลาดในจีนและราคาสินค้าดังกล่าวที่นำเข้าจาก EU ยังลดลงเกือบร้อยละ60ในช่วงระหว่างปี2565ถึง2568ทั้งนี้กระบวนการสอบสวนดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและ EU ซึ่งต่างฝ่ายต่างตอบโต้ด้วยมาตรการทุ่มตลาดและมาตรการเยียวยาทางการค้าเพื่อโจมตีสินค้าของอีกฝ่ายอย่างต่อเนื่องพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ ในวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงและในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.70 เซนติเมตรและเวลา 20:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.76 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 52 เซนติเมตรและเวลา 16:49 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.67 เซนติเมตร วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เกินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: ยุคจานานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตลูกนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
12: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับ อยู่กับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ทีมงานก็คุณอัครเดชคำพิระนะครับทางทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ว่าวันนี้เพจจริงเนี่ยไม่ทราบหายไปไหนนะขออภัยด้วยนะครับส่วนเราใช้เพจสำรองอยู่นะทาง PR นะ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับห้องส่งคุณทุนชัยคำรอดนะครับอยู่กับผู้ฟังในวันนี้นะครับวันนี้วันหยุดสุดสัปดาห์นะครับเชียร์เอเชียนเกมกันนะครับวันนี้วันที่3นะเสาร์ที่3ได้เพิ่มอีก3เหรียญทองในเอเชียนเกมนะครับเกินเป้าแล้วครับคุณผู้ฟังครับเกินเป้าแล้วนะแต่ว่าการแข่งขันกีฬายังดำเนินกันต่อไปนะครับเราจะทะลุเหรียญที่เท่าไหร่สำหรับเหรียญทองนะครับเดี๋ยวได้คุยกันวันนี้เหรียญต่างๆของเรานะเริ่มต้นที่เหรียญที่16ก่อนนะเราได้จากการแข่งขันกีฬาเรือใบในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับเราได้จากเรือใบนะฮะที่ไคโยยอสฮาร์เบอร์จังหวัดไอจีประเทศญี่ปุ่นนะครับเรือใบคราวนี้เนี่ยก็จะเป็นการแข่งขันชิงเหรียญทองนะในรุ่นเกอร์ดิงกี้นะครับอิลคา4นะครับซึ่งน้องปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์ว่าน้องปิ่นลงแข่งขัน12เรสเนี่ยคะแนนเสียน้อยที่สุดนะครับ25คะแนนเสียนะครับเสีย25คะแนนคว้าเหรียญทองสำเร็จเป็นเหรียญที่2 ให้กับทีมเรือไทยนะครับแล้วก็เป็นเหรียญทองที่16ให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์คราวนี้นะครับเมื่อเช้าได้เฮกันนะครับดังๆกันเลยทีเดียวนะครับได้เฮดังๆกันเลยทีเดียวได้เหรียญทองนะครับก็เป็นเหรียญที่ถ้าเป็นเหรียญที่2นะเหรียญทองเหรียญที่2ของเรือใบไทยนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่16นะครับในช่วงเช้านะส่วนเหรียญเงินก็จะเป็นของฮวงจีซีจากฮ่องกงนะฮะเสีย29คะแนนแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของลีซองฮาจากเกาหลีใต้เสีย311คะแนนนะครับเราได้อีก1เหรียญเงินนะครับวันนี้นะครับรุ่น420มิกนะครับปิติภูมิเจริญผลคู่กับวรการศักดิ์ศรีกรมนะครับ2นักกีฬาเรือใบไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับคว้าเหรียญเงินมาครองนะฮะก็เราก็ถือว่าเป็นความยอดเยี่ยมของนักกีฬานะครับปิดฉากเหรียญเงินมาครองนะครับจบเกมการแข่งขันเรือใบวันนี้นะน้องปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นะครับวัยแค่16ปีนะครับนะลงแข่งขันในรายการเรือใบอีคาโฟนะครับคือตังกี้นะครับบอกว่านะครับอีกาโฟเคลตังกี้นะครับบอกว่าดีใจมากๆเหมือนเป็นความฝันนะครับแล้วก็ความฝันสำเร็จเป็นจริงแล้วก่อนหน้านั้นเกือบจะถอดใจเล่นไปแล้วนะครับแต่เมื่อถึงว่าเอเชียนเกมมาถึงก็เป็นโอกาสสำคัญนะตั้งเป้าหมายในการสร้างนะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองก็ต้องทุ่มเทอย่างจริงใจครั้งก่อนที่จะสำเร็จนะครับมอบเหรียญทองนี้ให้กับครอบครัวและคนไทยทุกคนนะครับจากเรือใบครับมาดูเหรียญทองที่17เป็นยูยิสูนะครับการแข่งขันยูยิสูในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ครับไอจีนาโกย่านะครับแข่งกันที่ฟรีเฟกจอร์จมาร์เชียลอาร์ตฮอลล์นะฮะที่ญี่ปุ่นนะครับวันนี้นักกีฬาของเราลงแข่งขัน4คนนะครับไฮไลท์อยู่ที่รุ่นน้ำหนักไม่เกิน63กิโลกรัมหญิงนะครับส่ง2คนก็คือปุ๊กอรภาเสนาธรรมดีกรีเหรียญทองเวิลด์เกมส์2025แล้วก็น้องโฟกัสครับคราพักสิริมากนะครับรอบสรุปคนนะครับอัคราพักเนี่ยแพ้ให้กับมองโกเลียครับมารันคิซิงนะครับขณะที่อรภานะครับเอาชนะไอซ่าอาเนบีจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับรอบ8คนปุ๊กนะอรภาเนี่ยก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับชนะอันเดรียสหลุยเลโอจากฟิลิปปินส์เข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับเจอกับจอรอบรองนะเจอกับจอแดนก่อนนะครับ เตอร์กับจอแดนคือยามาไอซากัสนะครับแล้วก็ชนะนะครับรอบชิงมาเจอกับฟิลิปปินส์ครับนะฟิลิปปินส์ก็ส่งมา2คนเหมือนกันนะครับแล้วก็เจอกับฟิลิปปินส์อีกคนนึงก็คือเอนริเกอเล็กซานเดรียลุยส์นะครับจากฟิลิปปินส์นะครับปุ๊กอรภาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะร้อนแรงเอาชนะไปนะครับคว้าเหรียญทองให้กับเหรียญทองแรกของยูยิสูเลยนะครับในมหกรรมเอเชียนเกมนะครับเป็นเหรียญทองแรกของยูยิสูแล้วก็เป็นเหรียญทองของน้องปุ๊กอรภานะครับแล้วก็เป็นเหรียญทองที่17ของทัพนักกีฬาไทยนะครับคนอื่นๆนะคู่อื่นๆในรุ่น85กิโลกรัมชายนะส่ง2คนนะครับทั้งสุกิจพิรัตฉันทนาชาและก็ธนภัทรผลพุทธนะครับลงแข่งขันในรอบ32คนนะก็แพ้นะแพ้ให้กับญี่ปุ่นคนนึงอีกคนนึงก็แพ้จอร์แดนนะครับนี่คือเหรียญที่17นะครับมาที่เทควันโดนะครับลุ้นเหรียญกันวันนี้เทควันโดแข่งกันที่โตโยฮาชิซิตี้เจเนอรัลยิมเนเซียมนะครับญี่ปุ่นวันนี้ไฮไลท์อยู่ที่68กิโลกรัมชายอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงนะครับหนุ่มหล่อสูงนะสูงยาวของไทยเลยนะครับลงแข่งขันได้รุ่น63กิโลกรัมชายนะครับก็รอบ16คนเจอกับไต้หวันนะเอาชนะฉูเฮาหยู2ต่อ0ยกครับรอบ8คนเนี่ยสูสีมากนะครับนะเจอกับนิชมิดดินโคซินโคติเยฟนะกว่าชนะได้ลุ้นกันถึงยกที่3นะครับแล้วก็เราชนะได้นะ2ต่อ1ยกนะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงนะครับรอบรองชนะเลิศนะเจอกับเกาหลีใต้ครับคิมมินจูโอ้โหนะก็สู้กันสนุกนะชนะกันแบบนี้เกาหลีใต้ต้องขอใช้ VR มาดูนะครับนะชาเลนจ์ดูนะแล้วก็ปรากฏว่าเขาแพ้ไปนะเราชนะ2ต่อ1ยกผ่านเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองครับและเจอกับมาดี้ฮาชิมูซาอีนาฟูดีจากอิหร่านนะครับสู้กันสุดมันครับแล้วก็ทางด้านของยูทับยูบัลลังก์ทัพทิมแดงชนะทั้ง2ยกเลยนะครับก็คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2ให้กับตัวเองและเป็นเหรียญทองที่18ให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับโอ้สุดยอดนะน้องยูบัลลังก์ทัพทิมแดงนะครับมีจังหวะยกที่2เนี่ยเขามีแต้มนำดีก่อนนะเราแบ็คคิกเข้าไปนะแล้วก็แซงขึ้นชนะในยกที่2นะครับนะลุ้นกันสนุกนะครับได้เหรียญทองนะครับคนอื่นๆในการแข่งขันเทควันโดวันนี้นะครับ57กิโลกรัมนะหญิงน้องขนมจีบนะครับลงแข่งขันครั้งแรกเลยนะในการแข่งขันรุ่น51กิโลกรัมนะรอบแรก16คนชนะเมนีนามิราซาโลวาจากอุซเบกิสถาน2ต่อ1ยกครับรอบ8คนนะครับรอบชิงเหรียญทองแดงเนี่ยเอาชนะลาเอติเดียอาโอันจากเลบานอน2ต่อ1ยกครับไปถึงรอบรองชนะเลิศนะเจอกับจอร์แดนแชมป์โลกครับคนนี้นะฮะฟาเดียฟีคานนะครับนะก็แพ้ไป 0-2 ยกนะครับก็เข้าถึงรอบรองน้องขนมจีบนัทกมลนัทกมลวาสนาก็ได้เหรียญทองแดงครับนักเทควันโดไทยอายุ18ปีนะเหรียญทองแดงจากเทควันโดนะครับคนอื่นๆตกรอบ8คนหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกันมาลักชินชูกินนะครับแพ้ให้กับมูจินเจจากจีนนะครับในรอบ8คนนะครับรุ่น67กิโลกรัมหญิงรุ่นมากกว่า80กิโลกรัมชายแจ็ควูดี้เมเซอร์นะครับเจอศึกหนักในรอบ8คนนะครับหลังจากที่ชนะซาอุดิอาระเบียมาในรอบแรกรอบ8คนเจอเกาหลีใต้ฮะคังซังยุนนะครับแพ้ไป 0-2 ยกตกรอบเช่นเดียวกันนะครับจากเหรียญทองก็มีเหรียญเงินวันนี้ตะกร้อครับนะตะกร้อ4คนนะเจอกับเวียดนามอย่างที่บอกนะตะกร้อนี่ไม่มีประเภทหญิงเดียวนะมีตะกร้อ4คนและตะกร้อทีมชุดนะครับทีมชุดหญิงก็ได้เหรียญทองไปแล้วนะครับแต่ว่าตะกร้อต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้นะเวียดนามเขาเก่งตะกร้อ4คนนะครับเวียดนามเขาแยกเลยนะคุณผู้ฟังครับทีมชุดก็มาเล่นทีมชุดไม่เกี่ยวกันเลยทีมชุดมีกี่คนล่ะครับนะ4 5 5 3ชุด3 3ชุดก็คือ15คนนะตีประมาณนะตัวจริง2ตัวจริง3ตัวสำรอง2ประมาณนี้15คนนะครับแล้วก็ทีม4คนก็มี6คนก็แยกกันเลยซ้อมต่างหากนะแล้วก็ประเภททีมหรือตะกร้อเดียวเนี่ยเสิร์ฟกันในวงนะส่วนตะกร้อ4คนเสิร์ฟกันหลังเน็ตนะขอไปหลังสนามนะนะหลังเส้นท้ายสนามนะครับเล่นไม่เหมือนกันนะครับ4คนเวียดนามเขาแยกกันต่างหากแต่ของเราเนี่ยรวมกันนะนักกีฬาก็ต้องมาทีก็มีตัวจริงอยู่ในประเภททีมนะบางคนก็ต้องมาเล่นตะกร้อ4คนประมาณนี้นะครับก็เจอกับเวียดนามครับเราแพ้ในรอบแรกในสายเดียวกันนะ 0-2 2เซตนะมาเจอกันเวียดนามอีกครั้งนึงนะในรอบชิงชนะเลิศปรากฏว่าในเซตแรกเราแพ้11-15นะครับแล้วก็เซตที่2เราชนะ17-15เซตที่3นะครับเวียดนามเล่นได้ดีกว่านะชนะเราไป15-11เราได้เหรียญเงินนะครับก็โค้ชออสวีระชัยแสงสว่างนะครับก็รวมถึงหัวหน้าผู้ฝึกสอนตะกร้อทีมชาติไทยชุดนะทีมหญิงนะครับแล้วก็โค้ชจักรีพ่วงเจริญนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนตะกร้อหญิงทีมชาติไทยนะก็ยอมรับความพ่ายแพ้นะครับ ในตะกร้อประเภททีม4คนหญิงนะครับคว้าเหรียญเงินนะครับก็แต่ก็คว้ามา2ทองนะจากทีมชุดหญิงแล้วก็เดี่ยวชาย2เหรียญเงินจากทีมชุดชายและทีม4คนหญิงนะครับนี่คือตะกร้อนะครับเหรียญต่อไปนะในการแข่งขันวิลเซอร์วินเซิร์ฟนะครับได้เหรียญไหมได้วินเซิร์ฟนะครับก็เหรียญทองแดงนะครับนะในประเภท IQ Floor รุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงนะครับน้องชัชการเจริญสุขนะครับวัย16ปี11เรสนะครับเสีย27คะแนนคว้าเหรียญทองแดงนะครับแล้วก็เหรียญทองเป็นของฮ่องกงเหรียญเงินเป็นของญี่ปุ่นนะครับส่วนประเภท IQ Floor รุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายนะครับน้องวานวชิรวิทย์ทนอุบนะครับแข่งขัน11เรสเสีย43คะแนนอยู่ที่6นะครับส่วนการแข่งขันประเภท IQ Floor รุ่นทั่วไปนะครับไม่มีการแข่งขันนะครับจบทันทีเรื่องของลมด้วยฝนด้วยนะญี่ปุ่นนะครับก็ปรากฏว่านักกีฬาของเรานะฮะได้เหรียญทองแดงนะครับก็คือวิลเลียมแมกนิวสันนะครับวิลเลียมแมกนิวสันนะครับไทยออสเตรเลียลูกครึ่งนะครับแข่ง11เรสเสียไป25คะแนนคว้าเหรียญทองแดงนะครับเหรียญทองเป็นของจีนนะครับไบคุณนะครับแล้วก็เหรียญเงินเป็นของลีแตอุนจากเกาหลีใต้นะครับได้เราได้เหรียญทองแดงนะครับส่วน IQฟอยรุ่นทั่วไปนะครับหญิงนะครับดาวสิริพรแก้วดวงงามนะครับแข่ง10เรสเสีย43คะแนนนะครับอยู่ที่6นะครับก็สรุปผลการแข่งขันวิลเซิร์ฟในเอเชียนเกมส์วันที่20นะครับคว้า2เหรียญทองแดงนะครับกอล์ฟครับลุ้นกันถึงวันสุดท้ายครับสะดมแก้วกาญจนาโปรเพชรครับโอ้โหวันสุดท้ายเตะยอดเยี่ยมนะไล่มานะครับ8อันเดอร์1โบกี้นะนะครับรวมเป็น7เบอร์ดี้นะครับสกอร์รวม15อันเดอร์พามาอยู่ที่2ร่วมครับ2ร่วมเท่ากับติงหวนอี้จากจีนคาซุกิฮิตะจากญี่ปุ่นนะครับมาเพลย์ออฟกันนะเพื่อหาแชมป์นะหาเหรียญเงินและเหรียญทองแดงนะฮะส่วนเหรียญทองเป็นของเกาหลีแล้วเขาได้สกอร์รวม18อันเดอร์พาก็คือทางด้านของทอมคิมจากเกาหลีนะครับ3คนนะฮะไทยนะครับจีนแล้วก็ญี่ปุ่นเพลย์ออฟกันหาเหรียญเงินและทองแดงนะครับปรากฏว่าเพลย์ออฟไปนะฮะทางด้านของหลุมที่5ถ้าผมจำไม่ผิดจีนเนี่ยเขายิงเบอร์ดี้หลุม5คว้าเหรียญทองแดงคว้าญี่ปุ่นก่อนนะฮะพัดเบอร์ดี้หลุม4นะทางด้านของคาซุกิฮิกะนะครับคว้าเบอร์ดี้หลุม4ได้เหรียญเงินไปก่อนนะครับพอหลุมที่5เนี่ยทางด้านของสะดมนะหรือโปรเพชรเนี่ยนะสะดมก็ดวลกับติงหวิงอี้จากจีนและชนะในหลุมที่5คว้าเหรียญทองแดงนะครับแหมนะก็เราก็พยายามอัพในวันสุดท้ายไล่ไม่ทันนะครับส่วนประเภททีมชายเนี่ยเราได้อันดับที่4ร่วมนะไม่ได้เหรียญนั้นนิดเดียวนะแพ้ไปสโตรกเดียวนะครับส่วนเหรียญทองประเภททีมเนี่ยจีนนะฮะตามด้วยเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนะเงินทองแดงเราได้ที่4ร่วมกับชนิดไทเปนะครับนะได้22อันเดอร์พาสกอร์รวมนะครับนิดเดียวฮะนิดเดียวนะครับส่วนหญิงของเราดีที่สุดนะในเอเชียนเกมก็คือโปรเปียโนอภิชยายุบลนะจบที่5ร่วมนะแล้วก็โปรปลายพัชจุธา45ร่วมโปรซิมนะครับจบที่23ร่วมนะครับแล้วประเภททีมหญิงครองอันดับที่4ร่วมกับเกาหลีใต้และสิงคโปร์นะครับกอล์ฟเอเชียนเกมคว้ามา1เหรียญทองแดงจากบุคคลชายแล้วก็อันดับที่4ร่วมทั้งทีมชายและทีมหญิงนะครับก็พยายามสู้เต็มที่แล้วนะครับส่วนวันนี้วอลเลย์บอลชายหาดครับรอบชิงชนะเลิศเหรียญทองแดงต้องบอกอย่างนี้นะไทยนะครับก็มีพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตะวะโตชิงเหรียญทองแดงกับญี่ปุ่นนะครับนะปรากฏว่าใน2เซตแรกผ่านกันแพ้ผ่านกันชนะนะครับเราแพ้ไปก่อน18ต่อ21กลับมาชนะในเซตที่2 21ต่อ17ลุ้นกันเซตที่3ครับเซตที่3ไทยมาดีก่อนเลยนะคุณผู้ฟังครับนำถึง10ต่อ6นะคุณฟัง10ต่อ6เลยนะครับเหลือ5แต้มเกม15นะเกมที่3เกมตัดสินนะครับแต่ปรากฏว่าช็อตไปดื้อครับทางด้านของญี่ปุ่นไล่มา5แต้ม4แต้ม5แต้มรวดจนแซงเราอะครับมาที่11ต่อ10แล้วก็สูสีกันมาจนสุดท้ายเราได้มีจังหวะตบนะแต่ตกไม่ขาดนะญี่ปุ่นรับได้และญี่ปุ่นก็รู้กลับมาชนะเราไปนะครับ15ต่อ12ญี่ปุ่นได้เหรียญทองแดงนะไทยได้เหรียญเงินนะครับขณะเดียวกันนะครับวอลเลย์บอลชายชิงอันดับที่5นะครับวันนี้เนี่ยทางด้านของไทยชนะอินเดีย3ต่อ2เซตนะครับเราได้ที่5นะครับด้วยสกอร์25 19 17 25 25 21 17 25และ17ต่อ15นะครับว่านะเราเซฟแมตช์แล้วก็แซงอินเดียมาได้นะครับส่วนเหรียญทองแดงของวอลเลย์บอลนะครับปากีสถานนะครับก็คว้าเหรียญทองแดงนะครับในรอบ64ปีเลยนะครับก็ ก็ชนะจีน3ต่อ0เซตนะครับเรนกิ้งของวอลเลย์บอลเนี่ยจีนกับปากีสถานนี่ใกล้เคียงกันนะ32กับ36นะครับส่วนคู่ชิงเนี่ยวอลเลย์บอลผมขออนุญาตดูนิดนึงนะว่าคู่ชิงเป็นอย่างไรสำหรับวอลเลย์บอลนะคู่ชิงชนะเลิศเป็นการเจอกันระหว่างอิหร่านกับญี่ปุ่นนะครับอิหร่านกับญี่ปุ่นนะครับก็กำลังดูอยู่นะว่าอิหร่านกับญี่ปุ่นเป็นอย่างไรสำหรับวอลเลย์บอลนะครับจีนแพ้ไปแล้วนะก็พยายามดูอยู่สกอร์นะหาสกอร์ก่อนนะครับว่าอิหร่านกับญี่ปุ่นเป็นอะไรกันบ้างนะครับนะสำหรับเรื่องของวอลเลย์บอลนะฮะก็ทางด้านของนี่คือต้องบอกว่าเป็นวอลเลย์บอลที่น่าสนใจเพราะว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองของเอเชียมาเจอกันนะอิหร่านกับญี่ปุ่นนะฮะซึ่งผลสรุปว่าอิหร่านชนะครับอิหร่านชนะญี่ปุ่นครับอิหร่านคว้าเหรียญทองนะญี่ปุ่นได้เหรียญเงินครับชนะญี่ปุ่น3ต่อ1เซตครับอิหร่านชนะญี่ปุ่น3ต่อ1เซตคว้าเหรียญทองนะครับแม่นะญี่ปุ่นนี่เข้าชิงนะ2รายการวันนี้ต้องบอกเลยนะรายการแรกวอลเลย์บอลก่อนแพ้อิหร่านนะอิหร่านชนะ3ต่อ1เซตนะ28 26 19 25 25 21และ26 24นะในวอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมนะครับอิหร่านนะเคยแพ้ญี่ปุ่นมาแล้วในการแข่งขันที่แชมป์เอเชียที่ผ่านมานะก็คราวนี้มาล้างอายล้างตาได้อีกครั้งหนึ่งนะเป็นแชมป์เอเชียนเกม4สมัยของอิหร่านนะครับนะต่อจากอินชอนจาการ์ตาหางโจวแล้วก็นี่นะฮะไอจินาโกยะนะครับนะส่วนญี่ปุ่นก็เป็นรองแชมป์สมัยที่9นะครับต้องรออีกนะเมื่อไหร่จะได้แชมป์นะแชมป์สุดท้ายของญี่ปุ่นก็คือเอเชียนเกมก็คือที่กวางโจวนะ2010อิหร่านก็เป็นเบอร์หนึ่งนะตอนนี้นะฟอร์มร้อนแรงมากนะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับอีกรายการหนึ่งที่ญี่ปุ่นนะแพ้คาบ้านก็คือฟุตบอลรอบชิงครับฟุตบอลรอบชิงวันนี้ชิงเหรียญทองแดงจีนจับอุซเบกิสถานก่อนในเวลาเสมอกัน 2-2 คุณผู้ฟังจีนจุดโทษจีนชนะอุซเบก 4-3 นะครับอุซเบกน่าช้ำใจอ่ะตอนเจอญี่ปุ่นในรอบรองอ่ะนำมาตั้งกี่นาทีอ่ะครับมาท้ายเกมเสมอ 1-1 ซะงั้นแล้วก็ยิงจุดโทษก็ไม่เข้าครับแพ้จุดโทษวันนี้ชิงเหรียญทองแดงก็แพ้อุซเบกอีกนะแพ้จีนอีกนะครับนะจีนได้เหรียญทองแดงอุซเบกได้ที่4ส่วนฟุตบอลชายครับญี่ปุ่นเจอเกาหลีครับครึ่งแรก 0-0 ครึ่งหลังเกาหลียิงนํา 1-0 ญี่ปุ่นก็พยายามต่อบอลนะต่อบอลเยอะมากนะครับหลายจังหวะเหลือเกินสุดท้ายก็แพ้เกาหลีใต้0ประตูต่อ1ครับเกาหลีใต้ได้เหรียญทองญี่ปุ่นก็แพ้ในวอลเลย์บอลในฟุตบอลชายรอบชิงชนะเลิศนะครับนี่คือเรื่องของเอเชียนเกมโอ้นะก็ญี่ปุ่นก็ถือว่านะก็พยายามตามเต็มที่แล้วจะคว้าเหรียญทองนะเพราะเขาก็เรื่องของฟุตบอลเขาก็ไม่เป็นรองใครอยู่แล้วแต่เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นนะในฟุตบอลในเอเชียเนี่ยสองชาตินี้เป็นคู่แข่งกันอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็หมู่คราวนี้เกาหลีใต้มาชนะญี่ปุ่นที่บ้านด้วยนะโอ้โหคือเหมือนเรากับเวียดนามอ่ะคุณฟังเหมือนเรากับเวียดนามแต่คราวนี้เป็นญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ถือว่าเป็นคู่ฟัดคู่เหวี่ยงกันและเป็นคราวนี้เกาหลีใต้ชนะครับคว้าเหรียญทองนะมาสรุปเหรียญกันเอเชียนเกมว่ากันยาวๆตัวนี้จีนเนี่ย169นะครับจีน169นะครับแล้วก็ทางด้านของจีน169นำโด่งเลยนะครับ169นะฮะแล้วก็ตามมาด้วยทางด้านของเจแปนญี่ปุ่นนะ83ทองนะครับแล้วก็ทางด้านของเกาหลีใต้38เนี่ยเลขสวย83กับ38นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของอินเดียนะ21ทองอุซเบกิสถาน21ทองอิหร่าน19ทองนะครับไทย18ทองนะหล่นมาอยู่ที่7นะแหมนะตอนนี้ขยับใกล้เคียงกันแล้วนะไทยอิหร่านอุซเบกิสถานนะครับนะใกล้เคียงกันนะครับนะก็อันดับ4นะอินเดีย21นะอุซเบกิสถานเนี่ย21นะอิหร่าน19ไทย18นะแล้วก็คาซัคสถานอยู่ที่8ได้12ทองนะฮะก็นี่คือเหรียญรางวัล นะครับก็ถือว่าก็น่าสนใจนะน่าสนใจว่าเราจะขยับที่20เหรียญทองได้หรือไม่นะรอลุ้นกันนะนะครับสำหรับเอเชียนเกมนะครับตอนนี้18เหรียญทองแล้ว18ทอง13เงิน21ทองแดงนะครับก็นี่คือเหรียญเอเชียนเกมนะครับคุณผู้ฟังครับจากเอเชียนเกมนะฮะเราไปติดตามกีฬาอื่นๆกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะครับเอเชียนเกมนะครับกีฬาอื่นๆกันอีกครั้งหนึ่งก็ไปดูเรื่องของการแข่งขันมอโตจีพีนะที่โมเตกินะครับวันนี้สปินเรทนะฮะเมื่อวันรอดจับอันดับเนี่ยทางด้านของโอเกมาตินเนี่ย เวลาดีที่สุดอยู่ที่1นะครับมาร์คมาเกตอยู่ที่2เปโดคอสตาที่3นะครับส่วนทางด้านของสมเกตจันทรานะอันดับที่15แต่ว่าสปินเรทวันนี้นะครับมาร์คมาเกตแซงตั้งแต่โค้งแรกเลยนะครับเข้าเส้นชัยเป็นที่1นะครับในสปินเรทนะครับโดยมีทางด้านของดิเอโกโมเรล่านะจากHonda LCR เข้ามาเป็นที่2นะครับเดิมมันอยู่ที่3นะอยู่ที่3เพราะว่าทางด้านของฮอเก้มาร์ตินที่ได้ที่2เนี่ยไปทางด้านของแท็กลิมิตนะกับทางด้านของเอเนียบาสเตียรินี่ในโค้งสุดท้ายครับไปล้อไปเหยียบเส้นสีฟ้าหรือเส้นเขียวนี่แหละแท็กลิมิตก็ทำให้โดนลิฟต์อันดับลงไป1อันดับนะครับเดียโก้โมเรล่าก็ขึ้นมาอยู่ที่2นะฮะในสปินเรทนะครับฮอเก้มาร์ตินอยู่ที่3แล้วก็เอเนียบาสเตียรินี่นี่แต่ขึ้นโพเดียมอยู่แล้วนะหล่นไปอยู่ที่4อ่ะครับนะเปโดคอสตาอเล็กมาเกสนะครับฟาบิโอดิเจนาอันโตนิโอเนี่ยล้มในโค้งที่4ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นเมนเรสรอติดตามกันคะแนนตอนนี้เนี่ยมาร์คมาเกสนะครับ306ไล่มาแล้วไล่ฮอเก้มาร์ตินที่นำคะแนนรวมอยู่313พรุ่งนี้รอเชียร์กันนะครับแล้วก็รวมถึงให้กำลังใจทางด้านของให้กำลังใจทางด้านของต้องสมิทธ์จันทราด้วยนะครับที่ไปขับมาเลข15นะเป็นการขับแทนนะครับว่าจะได้แต้มหรือไม่นะฮะเพราะว่าถ้าในสปินเรสเนี่ย 1-9 ได้แต้มถ้าเป็นทางด้านของเมนเรสนะครับก็ 1-15 นะฮะแล้ว

0: นะเอาชนะตุรกีไป3-0นะครับก็คาวินเดอร์บรอยิง2ลูกนี่ยิง200ประตูนะครับให้กับทางด้านของทีมชาติและสโมสรไปแล้วนะครับนะอีกลูกหนึ่งก็โรเมลูลูกากูลูกากูนี่อยู่ทีมไหนผมไม่แน่ใจผมลืมไปแล้วนะนักเตะคนนี้อยู่หลายทีมเหลือเกินนะครับคาวินเดอร์บรอยก็ยิง2นะครับนะก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมอีกคู่หนึ่งฝรั่งเศสนะครับเสมอกับอิตาลี1-1ฝรั่งเศสท้ายเกมเนี่ยเดวใบแดงเป็นคนหนึ่งด้วยฮะดาโยอุปาเมกาโน่นะครับทางด้านของฝรั่งเศสนำไปก่อนนะไมเคิลโอลิเซ่แต่ว่าอิตาลีตีเสมอได้จากอเลสซานโดบาสโตนีนะครับนะคู่นี้เสมอกันไป1-1นะครับอังกฤษนะครับค่ำคืนนี้ใครเป็นแฟนอังกฤษนะสิงโตน้ำมันครามเชลซีอังกฤษก็คือทรีไลออนนะนะครับสิงโตอังกฤษนะฮะจะไปเยือนโครเอเชียนะครับซึ่งเคยกันเตะกันในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาถ้าผมจำไม่ผิดนะปี2026ที่ผ่านมาเนี่ยสิงโตคำรามอังกฤษนะครับชนะ 4-2 นะค่ำคืนนี้ก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทางด้านของโครเอเชียกับอังกฤษนะครับอังกฤษก็นี่แหละฮะจอร์แดนพิกฟอร์ดแฮร์รี่เคนแอนโทนีกอร์ดอนจูดเบลลิงแฮมเจมส์การ์ดเนอร์บุกาโยซาก้านะแอลเลสแอนเดอร์สันก็จะเป็นนักเตะหลักของอังกฤษส่วนโครเอเชียก็มีมาโกปาซาลิสนะครับนะเป็นนักเตะตัวสำคัญของทีมมาเตโอโควาสลูก้าโมลิตนะครับนอกจากนั้นจะมีคู่ของสเปนเกือเช็กเกียนะครับก็น่าสนใจที่ติดตามกันนะครับพรุ่งนี้นะไม่มีรายการเวลานะครับวันจันทร์กลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับพันธมิตรเปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสจัดงานเทศกาลไทยณกรุงปารีสนำเสนอมุมมองใหม่ๆให้ชาวฝรั่งเศสได้รู้จักวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทยมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่ม3เหรียญทองรวมเป็น18เหรียญทองก่อนมีพิธีปิดในวันพรุ่งนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีด้วยวันที่3ตุลาคม2569ตรงกับวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขอส่งคำอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเยอรมันประสบความสำเร็จมีความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรือง

0: ประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อมิตรภาพที่มีมาอย่างยาวนานกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษของเราได้อย่างรากลึกด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือหลากหลายด้านของเรามีความแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามอย่างกว้างขวางในทุกระดับทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือประเทศไทยสหภาพยุโรปโดยมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจพลังงานสะอาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่บังเกิดผลสำเร็จในทุกด้านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่3ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐอิรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรักข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิรักมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยและอิรักมีสัมพันธไมตรีอันมั่นคงมาอย่างยาวนานกอบด้วยความร่วมมือในด้านการค้าและการท่องเที่ยวที่เพิ่มพูนขึ้นในวาระครบ70ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพได้แก่การลงทุนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่3ตุลาคม2569ตรงกับวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกสงบความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประเทศไทยมีความชื่นชมสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอย่างยิ่งในการเป็นประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นพิเศษด้วยรากฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันกอบกับการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระดับสูงอย่างสม่ำเสมอของทั้งสองประเทศความร่วมมือของเราได้รับการยกระดับไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับพันธมิตรเปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
2: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ medical droneเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณหอประชุมโรงเรียนแม่แจ่มอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายมุ่งลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ห่างไกลโครงการนี้เป็นการผนึกกำลังร่วมกับบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและสำนักงานกสทช.นำเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม True Sky Bridge มาขยายผลต่อยอดจากปัวโมเดลจังหวัดน่านโด ยมีโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเป็นหน่วยงานหลักในการขนส่งยาเวชภัณฑ์สิ่งส่งตรวจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉินสำหรับการทดสอบปฏิบัติการในครั้งนี้ครอบคลุม3ภารกิจสำคัญได้แก่การบินส่งยาถึงบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงลดระยะเวลาเดินทางจากปกติทางบกไปกลับใช้เวลากว่า1ชั่วโมงเหลือเพียง14นาทีเท่านั้นด้วยการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างรถขนส่งโดรนและรถจักรยานยนต์ผ่านแพลตฟอร์ม True Sky Bridgeเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่อย่างไร้รอยต่ออีกทั้งยังสามารถบินอัตโนมัติระยะไกลข้ามจังหวัด100กิโลเมตรโดยใช้โดรนแบบ eVTOL บินจากโรงเรียนแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ไปยังโรงเรียนบ้านแม่อู่คอจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งช่วยย่นระยะเวลาเดินทางลงจากเดิมทางบกต้องใช้เวลานานถึง4ชั่วโมง40นาทีเหลือเวลาบินเพียง1ชั่วโมง9นาทีทางนี้กระทรวงสาธารณสุขมีแผนพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องโดยเตรียมบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวจังหวัดน่านวางเส้นทางบินต่อเนื่อง13จุดยุทธศาสตร์แบบไปกลับเพื่อส่งมอบยาและเวชภัณฑ์พร้อมจัดเก็บสิ่งส่งตรวจกลับมายังโรงพยาบาลซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างทันท่วงทีนารุมนอุดมพรรายงาน
1: ประชาชนจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาตลอดทั้งวัน
3: ตลอดทั้งวันนี้ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศยังคงเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจริญพระราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนางสุภัตราเบ้าสุวรรณชาวกรุงเทพมหานครเล่าว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงดูแลและเอาพระทัยใส่ประชาชนโดยเฉพาะการส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีรายได้อย่างยั่งยืนและรู้สึกประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงช่วยเหลือผู้ต้องขังและผู้ถูกคุมประพฤติสร้างโอกาสให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้
4: ท่านดูแลประชาชนเยอะมากเลยนะคะสนับสนุนเรื่องผ้าไทยอะค่ะส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนท่านก็มีการไปส่งเสริมเกี่ยวกับผ้าเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะองค์พระท่านดูแลเรื่องผู้พ้นโทษเนาะท่านจะมีโครงการของท่านนะสำหรับผู้พ้นโทษหางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เอาแนวคิดของท่านนะคะมาปรับใช้
3: เช่นเดียวกับนางจันยายมยากชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่ารู้สึกประทับใจที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่แม้ในพื้นที่ทุรกันดารที่เข้าถึงได้ยากทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
5: ตั้งใจจะมาเพราะว่าวันหนึ่งที่จะต้องมาได้ที่ท่านได้ช่วยเหลือประชาชนแบบถิ่นทุรกันดารไกลๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างช่วยชาวดอยประทับใจมาตลอดช่วยเหลือประชาชนได้จริงๆประชาชนที่แบบยากไร้ที่เข้าไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะประทับใจทุกด้านเลยว่าท่านเก่ง
3: สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยปิดจุดคัดกรองเวลา 19:00 นจึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: มูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวม67ทุนเป็นเงินกว่า 700,000 บาทเพื่อสร้างพลังใจสร้างโอกาสทางการศึกษา
6: พลเอกวินัยพัทยกุลประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยมีคณะกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนางมุจรินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์หัวหน้าส่วนราชการนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้พลเอกวินัยพัทยกุลประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติได้กล่าวให้โอวาทแก่เยาวชนโดยย้อนถึงจุดเริ่มต้นของมูลนิธิซึ่งจัดตั้งตั้งแต่ปี2548ตามเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือและดูแลเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบสำหรับการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้มูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติได้มอบทุนให้แก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น67ทุนทุนละ1,500บาทคิดเป็นเงินทุนการศึกษารวม 733,500 บาทอัศรีอัสมาแอร์ทีมข่าวสวทปัตตานีรายงาน
1: กรมบัญชีกลางรายงานการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ2,569สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 101.86 ตามนโยบายเชิงรุกของกระทรวงการคลังกำชับหน่วยงานรัฐเร่งก่อหนี้ปีงบประมาณ2,570ภายในไตรมาส2
7: นางแพทริเซียมงคลวานิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายและเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,569ว่าภาพรวมสามารถดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายโดยมียอดการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 4,170,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 101.86 และเบิกจ่ายจริงแล้วกว่า 3,920,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 95.63 ซึ่งเฉพาะรายจ่ายลงทุนสามารถเบิกจ่ายได้ถึง 586,000 ล้านบาทหรือร้อยละ 75.07 ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากนโยบายการเร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายเชิงรุกของนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทั้งนี้สำหรับปีงบประมาณพุทธศักราช2570กรมบัญชีกลางได้กำชับให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณเร่งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีโดยต้องก่อหนี้ผูกพันทั้งในส่วนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและงบรายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่2หรือภายในวันที่31มีนาคม2570อย่างเคร่งครัดหากล่าช้ากว่ากำหนดเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจะไม่อนุญาตให้ขยายเวลาเบิกจ่ายและในส่วนของงบลงทุนจะถูกริบเพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายต่อไปเพื่อรับประกันว่าเงินภาครัฐจะถูกอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสจัดงานเทศกาลไทยณกรุงปารีสนำเสนอมุมมองใหม่ๆให้ชาวฝรั่งเศสได้รู้จักวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทยที่งดงามและสนุกสนาน
8: นายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกล่าวถึงการจัดงานเทศกาลไทยณกรุงปารีสประจำปี2569หรือตูตาเฟไทย2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้ณสวนบากาแตลกรุงปารีสโดยงานในปีนี้ถือเป็นไฮไลท์สำคัญที่ปิดท้ายการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกล่าวว่างานเทศกาลไทยในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการส่งท้ายปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตที่แน่นแฟนระหว่างกันแล้วยังตั้งใจที่จะนำเสนอประเทศไทยสู่มุมมองใหม่ๆภายใต้แนวคิด Creative Life and Creative Heartbeat ชีวิตและพลังสร้างสรรค์โดยมีกิจกรรมที่ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นและวัยทำงานของฝรั่งเศสให้สามารถมีส่วนร่วมและสนุกสนานกับกิจกรรมในงานได้เช่นการนำดาราซีรีส์วายมาร่วมโปรโมตนำนักร้องไทยมาจัดการแสดงการนำดีเจมาเล่นดนตรีไทยการลองทำอาหารไทยแบบใหม่ๆเป็นต้นขณะเดียวกันภายในงานยังมีการส่งเสริมผ้าไทยและชุดไทยพระราชนิยมเพื่อร่วมอนุรักษ์และผลักดันมรดกทางวัฒนธรรมไทยและนำไปสู่การขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโกโดยจะนำเสนอภาพให้เห็นว่าประเทศไทยเปิดประตูพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสให้มาสัมผัสและรู้จักประเทศไทยยิ่งขึ้น
9: ดังนั้นกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสุดท้ายเป็นการบอกว่าใน1ปีที่เราทำกิจกรรมมาด้วยกันมากมายเนี่ยเรามีกิจกรรมสนุกๆ กับเขาแต่ว่าในความสนุกอันนี้ผมแฝงไว้ซึ่งแมสเสจว่าประเทศไทยเป็นประตูที่เปิดรับคนฝรั่งเศสและมันเป็นประตูสำหรับเขาที่จะก้าวออกไปสู่โลกกว้างทำอะไรในเมืองไทยมันมีแต่โอกาส
8: ทั้งนี้ประชาชนไทยที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสหรือนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงนี้สามารถเข้าร่วมงานจูตาเฟไทย2026ได้จนถึงวันพรุ่งนี้ณสวนบากาแตลกรุงปารีสเพื่อร่วมสัมผัสเสน่ห์พลังสร้างสรรค์และมุมมองใหม่ๆของประเทศไทยปริญญาวิทย์เต็มสมบูรณ์รายงาน
1: เทศบาลนครภูเก็ตตกแต่งเมืองด้วยจุดเช็คอินสำคัญ3จุดพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในประเพณีถือศีลกินผักปี2569ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้
10: นายสุภโชครองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยว่าเทศบาลนครภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้รวม9วัน9คืนโดยจะมีพิธียกเสากระเตงในช่วงเย็นของวันที่9ตุลาคมซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์การเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการทั้งนี้เทศบาลนครภูเก็ตได้ปรับภูมิทัศน์และตกแต่งพื้นที่โดยรอบเมืองอย่างสวยงามเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความศรัทธาและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนโดยประดับธงสีเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของงานพร้อมจัดจุดเช็คอินสำคัญ3แห่งทั้งบริเวณแยกธนาคารชาร์เตอร์ด้วยพี่หมีชาร์เตอร์แบยักษ์ใส่ชุดเจสีขาวเหลืองพร้อมองค์เทพศักดิ์สิทธิ์จุดที่2วงเวียนสุรินทร์หรือวงเวียนหอนาฬิกาตกแต่งด้วยมังกร3ตัวพร้อมแสงสีสวยงามและจุดที่3วงเวียนสุริยะเดชบริเวณตลาดสดตกแต่งด้วยปิ่นโตเถาใหญ่สื่อถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวภูเก็ตที่หิ้วปิ่นโตรับอาหารเจจากศาลเจ้าขณะเดียวกันเทศบาลนครภูเก็ตได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจและจัดชุดอปพร.ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกต้อนรับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินเที่ยวชมรอบเมืองภูเก็ตเพื่อสัมผัสบรรยากาศแห่งความศรัทธาและเก็บภาพความประทับใจตลอด9วัน9คืนด้วยความประทับใจนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
11: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
13: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
14: เรารักประเทศไทย
0: 20นาฬิกา19นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธจำนวน1ลูกเป็นระยะทางไกลกว่า700กิโลเมตรจากบริเวณเมืองวอนซานของเกาหลีเหนือไปตกลงในทะเลตะวันออกขณะที่เกาหลีใต้สหรัฐและญี่ปุ่นยังคงรักษาท่าทีในการป้องกันประเทศอย่างแข็งแกร่งผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับขีปนาวุธของเกาหลีเหนือความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมาการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือปฏิเสธที่จะรับผิดชอบและขอโทษจากเหตุระเบิดบริเวณเขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องไร้สาระสำนักงานอุตุนิยมวิทยาหรือ JMA รายงานว่าพายุไต้ฝุ่นชอยวันกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือใกล้กับหมู่เกาะมาเรนาดินแดนภายใต้การปกครองของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกในวันนี้เมื่อเวลาประมาณ6นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางพายุสูงถึง126กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมทั้งความเร็วลมกระโชกแรงอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมง JMA คาดการณ์ว่าพายุไต้ฝุ่นชอยวันจะทวีความรุนแรงก่อนมุ่งหน้าสู่บริเวณหน้าน้ำใกล้หมู่เกาะโอกินาวาทางตอนใต้ของญี่ปุ่นในวันอาทิตย์นี้พร้อมขอให้ประชาชนเฝ้าระวังเกี่ยวกับคลื่นทะเลสูงและลมกระโชกแรงตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปนายโวเกอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิกฤตความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากรรมในเฮติแสดงให้เห็นว่ามีประชาชนชาวเฮติอย่างน้อย 5,700 รายเสียชีวิตและบาดเจ็บจากปฏิบัติการของกลุ่มอาชญากรรมในปีนี้ขณะที่สตรีและเด็กผู้หญิงเผชิญความรุนแรงทางเพศมากกว่า 1,000 รายรวมถึงเหตุการณ์ลักพาตัวอีก230ครั้งแม้ว่ากองกำลังปราบปรามของสหประชาชาติจะสามารถจำกัดขอบเขตปฏิบัติการของกลุ่มอาชญากรรมได้อย่างไรก็ตามกลุ่มอาชญากรรมเหล่านี้ยังคงขยายอิทธิพลอย่างต่อเนื่องนายโวเกอร์เติร์กเน้นย้ำว่ากำลังพลของกองกำลังปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมของสหประชาชาติที่ส่งไปประจำการในเฮติมีจำนวนไม่เพียงพอโดยมีเป้าหมายที่ 5,500 นายแต่ปัจจุบันกลับมีเพียง 1,500 นายเท่านั้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีกถึง3เหรียญทองเริ่มจากเทควันโดรุ่น68กิโลกรัมชายบัลลังก์ทัพทีมแดงจอมเตะดีกรีแชมป์โลกและเหรียญทองเอเชียนเกม2022เตะเอาชนะมาดี้ฮาจิมูเซนาฟูติ จากอิหร่าน 2-0 ยก 5-4 และ 3-2 คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2ได้สำเร็จนอกจากนี้ในรุ่น57กิโลกรัมหญิงณัฐกมลวาสนาดารุ่งวัย18ปียังคว้าเหรียญทองแดงได้อีกด้วยส่งผลให้ทัพเทควันโดไทยคว้ามาได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงเรือใบเกิลจินจี้คลาสอิลคาโฟปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักเรือใบสาววัย16ปีทำผลงานทั้ง12เรสคว้าอันดับ1ถึง6เรสมีคะแนนเสียทั้งหมด43คะแนนตัด2เรสที่คะแนนเสียมากที่สุดออกเหลือ25คะแนนเป็นอันดับ1ของการแข่งขันคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จขณะเดียวกันไทยยังได้อีก1เหรียญเงินจากเรือ420เยาวชนคู่ผสมปิติภูมิเจริญผลกับโอรัสการศักดิ์ศรีกรมทั้ง12เรสแต้มเสีย25คะแนนเป็นอันดับ2ของการแข่งขันคว้าเหรียญเงินด้านวินเซิร์ฟประเภท IQ ฟอยรุ่นทั่วไปชายวิลเลียมแม็กมินลันนักโต้คลื่นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียทำคะแนนตลอด11เรสมีแต้มเสียรวม25คะแนนคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จส่วน IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงชนะการเจริญสุขดาวรุ่งวัย16ปีทำผลงาน11เรสมีแต้มเสียรวม27คะแนนคว้าเหรียญทองแดงได้เช่นกันดูที่สู่รุ่น63กิโลกรัมหญิงวรรณภาเสนาธรรมเจ้าของเหรียญทองโวเกม2025เอาชนะอเล็กซานเดรียแอนริเกสจอมทุ่มสาวจากฟิลิปปินส์คว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของทีมยูจิสุไทยนั่นอักษราภัทรสิริมาศอีกคนที่ลงแข่งขันในรุ่น63กิโลกรัมหญิงตกรอบ16คนสุดท้ายหลังพ่ายให้กับนักกีฬาจากมองโกเลียขณะที่รุ่น85กิโลกรัมชายไทยซึ่งส่งนักกีฬาลงแข่งขัน2คนทั้งคู่หยุดเส้นทางที่รอบ32คนโดยสุกิจเพียรรัตน์ตันธนาขาพ่ายคู่แข่งจากญี่ปุ่นสนธนภัทรผลพุทธแพ้นักกีฬาจากจอร์แดนเซปักตะกร้อทีม4คนหญิงรอบชิงชนะเลิศทัพตะกร้อหญิงทีมชาติไทยนำโดยมาริกาบุญทศวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรสร้างเหงและสมฤทธิ์ปรือปรักโดยมีมัชยาดวงศรีกับรัศมีทองโสดเป็นตัวสำรองแพ้ให้กับทีมเวียดนาม 1-2 เซต 11-15 17-15 และ 11-15 คว้าเหรียญเงินสรุปผลงานทีมตะกร้อไทยคว้ามาได้2เหรียญทองจากประเภททีมชุดหญิงและทีมเดี่ยวชายและ2เหรียญเงินจากประเภททีมชุดชายและทีม4คนหญิงกอล์ฟเอเชียนเกมรอบสุดท้ายบุคคลชายโปรเพชรสดมแก้วกัญจนาโชว์ฟอร์มวันสุดท้ายเก็บเพิ่ม7อันเดอร์พาร์รวม15อันเดอร์พาร์ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ2ร่วม3คนโดยต้องไปเพลย์ออฟเพื่อชิงเหรียญเงินในรอบชิงเหรียญเงินอันดับ1เป็นของนักกอล์ฟญี่ปุ่นส่วนโปรเพชรต้องมาชิงเหรียญทองแดงกับนักกอล์ฟจากจีนซึ่งผลปรากฏว่าโปรเพชรสดมแก้วกัญจนาทำเบอร์ดี้เอาชนะคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จส่วนผลงานของพงศพักเหล่าพักดีสกอร์รวม1อันเดอร์พาร์อันดับ19ร่วมและภูมิศักดิ์แสนสินหนึ่งโอเวอร์พาร์อยู่อันดับ24ร่วมส่งผลให้ผลประเภททีมชายทีมไทยจบอันดับ4ด้วยสกอร์รวม22อันเดอร์พาร์ตามหลังไต้หวันอันดับ3เพียง1สโตรกส่วนเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน28อันเดอร์พาร์ส่วนบุคคลหญิงโปรเปียโนอภิชยายุบลทำผลงานดีสุดของไทยวันสุดท้ายทำ3อันเดอร์พาร์สกอร์รวม6อันเดอร์พาร์จบในอันดับ5ร่วมขณะที่พัชรจุฑาคงกระพันสกอร์รวม3โอเวอร์พาร์อันดับ15ร่วมอันดับที่3ตาวงทวีราบสกอร์รวม12โอเวอร์พาร์อันดับ23ร่วมส่งผลให้ทีมหญิงไทยจบอันดับ4ร่วมด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์โดยเหรียญทองตกเป็นของทีมชาติจีน22อันเดอร์พาร์สำหรับพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮเมืองนาโกย่าเริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน167เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น79เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้37เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่7ระยะทาง 158.9 กิโลเมตรพิรพลชาวเชียงขวางทำผลงานดีที่สุดในทัพนักปั่นไทยได้อันดับ8ของเอเชียเวลา3ชั่วโมง 13.06 นาทีส่วนแชมป์สเตจเป็นของนินกิเมโนเฟอร์เรอร์นักปั่นสเปนเวลา3ชั่วโมง 12.33 นาทีขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนเข้าเส้นชัยครบทั้งหมดทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกำชับนักปั่นทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในสเตจสุดท้ายเพื่อเก็บคะแนนสะสมเพิ่มโอกาสคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
17: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

0: อ่านเล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่สองทุ่มครึ่งไปจนถึงสามทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายอิงพงศาวดารจีนเรื่องสำคัญทีเดียวที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยให้ฟังคงจะต้องบอกว่าการนำเอาวรรณกรรมทั้งเรื่องมาเล่าอย่างต่อเนื่องนี่เพิ่งจะมีห้องศิลป์เนี่ยเป็นเรื่องแรกนะครับผลงานของสีจงหลินก่อนหน้านั้นก็มักจะเป็นเรื่องสั้นๆเป็นเกล็ดเป็นประวัติศาสตร์เป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมนะครับแต่ว่าไปแล้วถึงแม้ว่าห้องศิลป์จะยาวขนาดไหนก็ตามเถอะอีกไม่นานก็คงจะจบแล้วเหมือนกันดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรต่อหรืออยากจะฟังแนวไหนต่อเนื้อหาของอ่านเล่าเอาเรื่องนี้กว้างขวางมากนะครับแนะนำมาได้เลยนะครับมี2ช่องทางในการที่จะแนะนำรายการกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมล address อยู่ที่ bjwatthana นะ bj 2ตัวหน้าก็ตัดย่อมาจากนามสกุลบุญจับเนี่ยนะครับพิมพ์ bboy j japan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย wa-tana ส่วนแอดไซน์นั้นก็ addgmail.com นะ bjwatthana@gmail.com แค่นี้เราได้แนะนำรายการกันในทุกมิติเลยทีเดียวล่ะนะครับเอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์ว่าในเรื่องของการสถาปนาเทวดาจีนรวมทั้งการบอกกล่าวเรื่องราวของบรรพบุรุษที่เชื่อกันว่าเป็นวีรบุรุษที่มีตัวตนจริงแล้วก็ได้สะท้อนถึงปรัชญาต่างๆของชาวจีนอีกมากมายหลายเรื่องนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนั้นเราจบลงที่ตันซีนั้นได้ไล่หมนเป่าแล้วก็จับตัวของไทหลวนได้แล้วก็เอาตัวของไทหลวนเนี่ยไปจองจำเอาไว้พอวันรุ่งขึ้นตันซีก็ออกมายังสนามรบพออึ้งปวยหอรู้ก็เรียกอึ้งเทียนเสียงอึ้งเทียนหลกอึ้งเทียนเจียก3คนที่เป็นลูกนะครับมาสั่งให้ไปออกรบกับตันซีแล้วก็กำชับว่าให้เราวางตัวให้จงดีเพราะว่าไอ้เจ้าตันซีคนนี้มีฝีมือมากนักลูกทั้ง3คนก็คำนับลาพ่อแล้วก็พาทหารออกไปรบกับตันซีอึ้งเทียนหลกเอาทวนแทงถูกตันซีทีหนึ่งตันซีก็ทำเป็นแพ้ขับม้าหนีลีลาการรบจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะทำเป็นแพ้แล้วชักม้าหนีอึ่งเทียนหลกก็ขับมาไล่ติดตามไปจนกระทั่งใกล้ตันสีพอใกล้เท่านั้นแหละครับตันสีก็ไล่มนเป็นควันพ่นมาถูกอึ่งเทียนหลกจนกระทั่งอึ่งเทียนหลกเนี่ยล้มคว่ำลงพอล้มอย่างนั้นไปตันสีก็จับตัวของอึ่งเทียนหลกได้แล้วก็ไปจำเอาไว้อึ่งเทียนเสียงอึ่งเทียนเจียกซึ่งรอดมาได้ก็กลับมาบอกกับพ่ออึ่งป่วยหอพอรู้ว่าลูกคนหนึ่งถูกจับไปได้ก็เสียใจขณะนั้นตันสีถูกทวนแล้วก็กลืนมารักษาแผลอยู่ในค่ายทำให้ไม่ได้ออกรบไปหลายวันทีเดียวทั้งฝ่ายคิวอันฮูจ๋องซึ่งถูกกระบองเหล็กคงจำกันได้นะครับไปรักษาตัวจนกระทั่งตอนนี้หายแล้วก็เลยเอาของวิเศษสิ่งหนึ่งมีลักษณะเป็นทองที่มีศีรษะเหมือนกับงูลักษณะเป็นวงๆมาใส่ศีรษะ แล้วก็ขึ้นม้าพาทหารออกไปต่อสู้กับอึ่งเทียนเสียงอึ่งเทียนเสียงรู้ก็ออกรบกับคิวอินฮูจ๋องคิวอินฮูจ๋องก็ขายแก้วออกมาดวงหนึ่งขายออกมาแล้วก็ชูเอาไว้แล้วก็ร้องเรียกอึ่งเทียนเสียงว่าเอ้านี่แกมาดูนะอึ่งเทียนเสียงเหลียวมาพอเห็นแก้วแค่เห็นนะครับก็สลบเลยคิวอินฮูจ๋องก็จับตัวมัดพากลับมาที่ค่ายพออึ่งเทียนเสียงก็ฟื้นขึ้นมาโอ้โหโกรธนักโกรธหนาทีเดียวจึงว่ากับคิวอินฮูจ๋องว่าเราเนี่ยหากลัวฝีมือไม่หากท่านเอาความรู้กระทำให้มืดมัวไปเนี่ยมันถึงจับเราได้ถึงเราตายไม่สิ้นพยาบาทเลยทีเดียวคิวอินฮูจ๋องก็บอกว่าท่านจำได้ไหมว่าเมื่อเรารบกับท่านในครั้งก่อนเนี่ยท่านเอากระบองตีไม่หนำซ้ำยังยิงเราด้วยเก่าท่านทำให้เราได้รับความเจ็บเป็นสาหัสเพียงจะสิ้นชีวิตทีเดียวมาครั้งนี้เราก็ขอทำทดแทนบ้างจะมาพยาบาทกันอย่างนี้มันหาขวดไม่อึ่งเทียนเสียงก็บอกว่าเราแพ้ความรู้ของท่านแล้วไม่ขออยู่จะยอมตายดีกว่าเคียวอินฮูจ๋องก็เลยให้เอาตัวของอึ่งเทียนเสียงเนี่ยไปฆ่าเสียแล้วก็เอาศพเนี่ยผูกแขวนเอาไว้ที่หน้าค่ายเรียกว่าอยากตายได้ตายสมใจทีเดียวพออึ่งปวยหอรู้ว่าคิวอินฮูจ๋องจับบุตรไปได้อีกคนหนึ่งรวมทั้งฆ่าซะด้วยโอ้โหตอนนี้ยิ่งเศร้าใจหนักคิดว่าครั้งนี้ยกมาเสียทีฆ่าศึกความชอบสิ่งใดก็ยังไม่ได้ยังมาเสียลูกไปสองคนอย่างนี้ไม่รู้ที่จะคิดอ่านเอาชัยชนะประการใดก็เลยแต่งหนังสือบอกข้อราชการให้ทหารถือไปที่เกียงจูแยพอเกียงจูแยแจ้งความในหนังสือแล้วก็ตกใจทั้งคิดสงสารบุตรของอึ่งปล่อยหอรวมทั้งเสียดายเต็งจิวกงมากๆทีเดียวแล้วก็นั่งนิ่งถอนใจใหญ่อยู่ทั้งฝ่ายนางเต็งอันหยกซึ่งเป็นบุตรของเต็งจิ๋วกงพอรู้ข่าวบิดาก็มาคำนับเกียงจูแยเกียงจูแยบอกว่าบิดาเจ้าน่ะตายเสียแล้วโอ้นางเต็งอันหยกก็คิดสงสารบิดายิ่งนักร้องห่มร้องไห้พรางว่ากับเกียงจูแยบอกว่าตันซีกับคิวอินฮูจ๋องได้ฆ่าบิดาของข้าพเจ้าเสียข้าพเจ้าจะขออาสาท่านออกไปต่อสู้ด้วยตันซีรวมทั้งคิวอินฮูจ๋องเพื่อที่จะแก้แค้นแทนคุณบิดาของข้าพเจ้าเกียงจูแยพอได้ฟังคำอาสาจากนางเช่นนั้นก็เห็นชอบก็เลยสั่งให้โลเฉียเนี่ยไปด้วยโลเฉียกับนางเต็งตันหยกคำนับลาเกียงจูแยแล้วก็พาทหารไปยังค่ายของอึ่งป่วยหออึ่งป่วยหอพอรู้ข่าวว่าโลเฉียมาโอ้โหยินดีมากออกไปรับแต่กลางทางพาเขาไปนั่งในค่ายแล้วก็เล่าความถึงบุตรและทหารซึ่งออกไปให้โลเฉียฟังทุกประการเล่าพลางถอนใจใหญ่แล้วก็บอกว่าครั้งเนี่ยเสียใจนักโลเฉียก็บอกว่าข้าพเจ้าทราบข่าวบุตรของท่านก็มีความวิตกดูว่าเป็นเด็กเพิ่งจะสอนอาสาทำศึกยังไม่มีความชอบสักครั้งหนึ่งมาตายเสียดังเนี้ยหาพอที่ไม่ตั้งแต่นี้ท่านอย่าพิจกเลยข้าพเจ้าจะขอรับออกรบกับคิวอินฮูจ๋องเอาชัยมาให้จงได้ทั้งฝ่ายม้าใช้คิวอินฮูจ๋องก็ไปบอกว่าตอนนี้โลเฉียยกหนุนมาถึงค่ายอึ่งป่วยหอแล้วคิวอินฮูจ๋องรู้ความดังนั้นแล้วก็แต่งตัวถือแหลนขับม้าพาทหารมาถึงหน้าค่ายของอึ่งป่วยหอโลเฉียรู้ก็ยกทหารออกไปจากค่ายเห็นคิวอินฮูจ๋องก็ร้องบอกว่าเหตุใดทำองอาจข้าอึ่งเทียนเสียงแล้วมีหนำซ้ำเอาศพขึ้นไปแขวนประจานไว้อีกเล่าครั้งเนี้ยเราจะทำท่านให้เหมือนดังนั้นบ้างพูดจบก็ขับม้าเข้ารบกับคิวอินฮูจ๋องสู้ก็ได้30เพลงคิวอินฮูจ๋องแกล้งทำดีอีกแล้วแล้วก็ขายแก้วออกมาพร้อมทั้งร้องบอกให้โลเฉียดูโลเฉียจึงร้องบอกว่าความรู้แต่เพียงเนี่ยเราไม่กลัวอย่าอวดเลยคิวอินฮูจ๋องแลเห็นว่าโลเฉียไม่เป็นอันตรายคิดครั่นคร้าม เห็นทีจะสู้ไม่ได้ก็ขับม้ารีบหนีไปโลเฉียก็ขับม้าไล่ติดตามพอใกล้ก็อากอไลทองทิ้งถูกคิวอินฮูจองที่ไหล่จนกระทั่งกระดูกหักคิวอินฮูจองหนีเข้าค่ายได้โลเฉียก็มาแจ้งความแก่อึ้งป่วยหอแค่ชนะได้แค่นี้อึ้งป่วยหอก็ยินดีนักแล้วทั้งฝ่ายโทเฮงสุนผัวของนางเต่งตันหยกคุมลำเลียงตามาภายหลังครั้นถึงก็เข้าไปคำนับอึ้งป่วยหอแล้วก็ถามถึงเต่งจิวกงอึ้งป่วยหอก็เลยบอกว่าเต่งจิวกงนั้นออกรบตันสีจับได้ให้คิวอินหูจ๋องฆ่าเสียแล้วบุตรเราเขาก็จับไปได้ทั้งสองคนอึ้งถิ่นเสียงนั้นเขาฆ่าเสียเอาศพไปแขวนประจานเอาไว้หน้าค่ายแต่อึ้งเทียนหลกไปกับไถ่ล้วนนั้นจะเป็นจะตายประการใดยังหารู้ไม่โลเฉียมาถึงก็ได้ออกมารบกับคิวอินฮูจองคิวอินฮูจองหนีไปหลังจากที่ได้ฟังอย่างนั้นโทเหงสุนได้แจ้งก็มีความโกรธก็บอกว่าข้าพเจ้ามีวิชาดำดินได้เวลาค่ำวันเนี้ยจะอาสาท่านไปลักเอาศพบุตรท่านมาให้จงได้อึ้งเปียวเขาก็บอกว่าท่านเอ็นดูเราได้ดังนี้เราขอบใจท่านนัก

ครั้นเวลาได้สองยามโทเฮงซุนก็ทำฤทธิ์ดำดินไปผุดขึ้นในค่ายของคิวอินหูจองที่เอาอึ้งเทียนหลกกับไทหลวนไปจำเอาไว้ก็บอกว่าเราเนี่ยชื่อว่าโทเฮงซุนมาช่วยบิดาท่านรบอย่าวิตกไปเลยสักหน่อยนึงท่านจะได้พ้นจากจำเสร็จแล้วก็ไปที่ศพอึ้งเทียนเสียงตัดเชือกผูกแขวนเอาไว้นั้นอุ้มเอาศพมาให้อึ้งป่วยหอแล้วก็แจ้งความซึ่งพบอึ้งเทียนหลบกับไทหลวนทุกประการอึ้งป่วยหอพอเห็นศพบุตรก็มีความสงสารร้องไห้ด้วยความรักแล้วก็สั่งอึ้งเทียนเจียกให้จัดแจงเอาศพของอึ้งเทียนเสียงนั้นไปฝังเอาไว้ที่เมืองไซกีทั้งฝ่ายทหารของคิวอินหูจองครั้นเวลาเช้าก็เข้ามาบอกคิวอินหูจองว่ามีผู้มาลากศพของอึ้งเทียนเสียงไปคิวอินหูจองได้แจ้งดังนั้นจึงคิดบอกว่าจะมีทหารความรู้วิเศษคนไหนนะล่อเข้ามาถึงตรงนี้แล้วทำการดังนี้ได้คิวอินหูจองคิดแล้วก็กลัวพอสมควรตันซีจึงบอกว่าโอ้ยท่านอย่าวิตกเลยเราจะยกออกไปรบเอาชัยชนะให้จงได้ตันซีก็จัดแจงหาทหารแล้วขึ้นขี่ม้ายกไปถึงหน้าค่ายของอึ้งป่วยหอโทเฮงซุนครั้นเห็นตันซีมาก็มีความแค้นนักจึงเข้าไปคำนับอึ้งป่วยหอกับโลเฉียบอกว่าข้าพเจ้ากับภรรยาจะขอรบกับตันซีเองแล้วก็ชวนนางเต็งตันยกภรรยาขึ้นขี่ม้าคนละตัวออกไปจากค่ายแล้วก็ร้องว่ากับตันซีบอกว่าท่านได้ฆ่าเต็งจิวกงบิดาภรรยาของเราเราจะพยาบาทท่านไปกว่าจะสิ้นดินเดฟ้าทีเดียววันนี้เราจะจับตัวท่านไปทำให้สาสมกับที่ได้มีความแค้นอยู่ตันซีก็เลยตอบโทเฮงซุนบอกว่าตัวเองน่ะเป็นเด็กสูงแค่ศอกเศษอุปมาเหมือนเต้าหู้อันเน่ามีกลิ่นเหม็นมีหรือองค์อาจจะมาสู้กับเราได้ว่าแล้วก็ขับม้าเข้ารบได้สามสี่เพลงรบแล้วก็คายแก้วออกจากปากแสงแก้วไปถูกโทเฮงซุนล้มลงตันสีก็เลยจับโทเฮงซุนได้นางติงตันยกเห็นดังนั้นก็มีความโกรธขับม้าไล่ตามเอาก้อนศิลาแก้วทิ้งไปถูกศีรษะของตันสีตันสีเจ็บปวดบวมทั้งหน้ารีบหนีปรากฏว่าเข้าค่ายได้แล้วก็เอาตัวของโทเฮงซุนไปให้กับคิวอินฮูจองคิวอินฮูจองลายเห็นหน้าตันสีตอนนี้ฟกบวมมากก็ถามมาว่าท่านเป็นอะไรล่ะตันสีก็บอกว่าภรรยาของโทเฮงซุนเนี่ยเอาก้อนศิลาทิ้งเอาคิวอินฮูจองก็บอกว่าซึ่งท่านจับไอ้ลูกเล็กมาดังนี้จะเอาไว้ต้องการอะไรฆ่ามันซะเถิดแล้วก็สั่งให้ทหารเอาตัวของโทเฮงซุนไปฆ่าเสียทหารจึงพาโทเฮงซุนไปหมายจะฆ่าโทเฮงซุนก็ทำฤทธิ์ดำดินหายไปทหารเห็นเขาก็ตกใจจึงวิ่งมาบอกคิวอินฮูจองบอกว่าข้าพเจ้าพาลูกเล็กคนนั้นไปหมายจะฆ่าพอถึงที่จะฆ่าก็หายตัวไปเลยนะคิวอินฮูจองได้ฟังอย่างก็ตกใจจึงบอกว่าอึ้งป่วยหอเห็นจะได้คนมีความรู้มาซึ่งศพที่หายไปนั้นก็เห็นจะเป็นลูกเล็กคนนี้แหละนะที่ว่าหายตัวได้มาลักไปครั้งนี้เราจะไว้ใจข้าศึกไม่ได้แล้วจึงสั่งให้ทหารตรวจตราค่ายคู่ทั้งปวงอย่างกวดขันทีเดียวทางฝ่ายโทเฮงสุนครั้นหนีดำดินมาได้ก็เข้ามาคำนับอึ้งป่วยหออึ้งป่วยหอนั้นมีความยินดีมากถามโทเฮงสุนว่าเหตุไรท่านจึงมาได้ล่ะโทเฮงซุนก็เล่าให้อึ้งป่วยหอฟังทุกประการทั้งฝ่ายของแต้หลุนคุมลำเลียงมาถึงก็เข้าไปคำนับอึ้งป่วยหอและเห็นโทเฮงซุนยืนอยู่หน้าตาดูไม่ค่อยสบายจึงถามบอกว่าท่านเนี่ยทุกข์ร้อนอะไรหรือโทเฮงซุนก็บอกว่าเราเนี่ยออกรบด้วยตันสีตันสีมีความรู้คายแก้วออกมาเป็นสีเหลืองแสงแก้วนั้นมาถูกเราให้มืดหน้าตามัวจนกระทั่งข้าศึกนั้นจับตัวเราไปได้เนี่ยเราเพิ่งหนีกลับมาเดี๋ยวนี้เองแต่หลุยก็บอกว่าตันซีเนี่ยมีความรู้คายแก้วเป็นสีเหลืองเราเองก็มีความรู้นะคือคายแก้วเป็นสีขาวได้วิชาก็คล้ายคลึงกัน
ครั้งนี้เราจะออกต่อสู้กับตันซีสักครั้งหนึ่งอึ้งปุ่ยพอพอดีอยู่ในนั้นก็บอกว่าท่านคุมเสบียงมาได้โดยสะดวกทั้งนี้ก็เป็นความชอบอยู่แล้วอย่าออกไปรบให้ลำบากกายเลยแต่หลืองก็เลยบอกว่าท่านได้โปรดให้ข้าพเจ้าออกลองความรู้ดูกับตันทีสักครั้งหนึ่งเถอะอึ้งปุ่ยพอก็ยอมให้แต่หลุนออกรบแต่หลุนก็จัดแจงทหารแล้วขึ้นมายกไปหน้าค่ายของคิวอินหูจองตันซีรู้ว่ากองทัพยกมาก็พาทหารออกไปนอกค่ายแล้วจึงร้องถามบอกว่าท่านชื่ออะไรล่ะองค์อาจมาถึงหน้าค่ายเราดังนี้แต่หลุนก็บอกว่าเราเลยชื่อว่าแต่หลุนเป็นกองลำเลียงรู้ว่าท่านเนี่ยมีวิชาวิเศษนะจึงจะมารบกับท่านลองความรู้ดูสักครั้งหนึ่งเราก็ถามบอกว่าว่าแต่ท่านชื่ออะไรล่ะตันซีก็บอกว่าเราเนี่ยชื่อว่าตันซีเป็นกองลำเลียงเหมือนกับท่านนั่นแหละจะต่อสู้ดูฝีมือกันให้เห็นดีเห็นชั่วว่าแล้วก็ขับม้าเข้ารบกับแต่หลุนขณะเมื่อแต่หลุนกับตันซีรบกันอยู่นั้นโลเฉียกับโทเฮงศูนย์ออกมายืนดูอยู่หน้าค่ายแต่หลุนเข้ารบกับตันซีได้หน่อยหนึ่งแล้วก็รายมนเป็นฝูงกาเดินมาตามตีกันมาเป็นแถวดังงูเลื้อยทีเดียวแล้วก็ให้จิกเอาตันซีตันซีก็ทำด้วยความรู้เป็นเสือดาวเข้าสู้กับกาแล้วแต่หลุนก็ไร้มนหายใจเป็นควันสีขาวออกมาทางจมูกไปต้องตันสีจนกระทั่งหมวกกระเด็นไปตันสีก็เลยคายแก้วในปากออกมาเป็นสีเหลืองแสงแก้วต้องตัวแต่หลุนเสื้อกางเกงเครื่องแต่งตัวขาดสิ้นโทเฮงศูนย์กับโลเฉียเห็นทหารทั้งสองฝ่ายดูเห็นความรู้สู้กันประหลาดก็หัวเราะแต่หลุนกับตันซีรบกันต่างคนต่างสำแดงวิชาไม่แพ้ไม่ชนะกันต่างคนก็ต่างกลับไปค่ายตันซีขั้นเข้าไปถึงที่อยู่ก็เล่าความถึงต่อสู้ด้วยความรู้กับแต่หลุนให้กับคิวอินฮูจองฟังทุกประการคิวอินฮูจองได้ฟังก็มีความวิตกว่ากองทัพอึ่งป่วยฮอได้คนมีความรู้มาช่วยอีกแล้วรวมทั้งกองทัพของเกียงจูแย่เล่าได้ข่าวว่าตีดันกิมเหม็งขวนได้แล้วด้วยคิวอินฮูจองไม่มีความสบายนอนวิตกไปจนกระทั่งยันรุ่งเลยทีเดียวทางฝ่ายแต้หลุนได้จัดแจงทหารแล้วก็ยกออกมาหน้าค่ายคิวอินฮูจองกับตันซีรู้ว่าแต้หลุนมาก็ออกไปจากค่ายว่ากับแต้หลุนบอกว่าวันนี้เราอย่าสู้กันด้วยความรู้และอาวุธเลยสู้กันด้วยมือเปล่าตัวต่อตัวดูกำลังกันเถอะแต่หลุนก็รับคำแล้วก็ต่อสู้กันจนค่ำถึงค่ำแล้วก็ยังไม่แพ้ไม่ชนะกันต่างคนต่างก็กลับไปที่อยู่ขณะนั้นอึ้งป่วยหอปรึกษาด้วยโลเฉียว่าแต่หลุนออกไปรบถึงสองครั้งแล้วหาได้ชัยชนะไม่เราคิดว่าเวลาค่ำวันเนี้ยจะให้เขาปล้นค่ายคิวอินฮูจองท่านจะเห็นเป็นประการใดโลเจียได้ฟังดังนั้นก็บอกว่าการที่ท่านคิดดังนี้ข้าพเจ้าเห็นชอบด้วยว่าแล้วอึ้งป่วยหอก็สั่งโทเฮงศูนย์บอกว่าเวลาค่ำวันนี้ท่านจงดำดินเข้าไปอยู่ในค่ายของคิวอินฮูจองถ้าเห็นพวกเราเข้าตีค่ายแล้วท่านจงถอดอึ้งเทียนหลกกับไถหลวนออกทำการข้างในทางค่ายให้พร้อมกันแล้วก็สั่งทหารทั้งปวงนั้นให้เตรียมการไว้จงพร้อมทางฝ่ายคิวอินฮูจองเห็นตันสีต่อสู้กับแต่หลุนไม่แพ้ไม่ชนะกันกลับมาค่ายก็มีความวิตกด้วยการศึกเห็นว่าน่าจะเหลือกำลังก็คิดแต่หนังสือจะบอกไปที่เมืองจิวโกขอทหารมาเพิ่มเติมเรียกกันว่าขอกำลังช่วยดาวาเถอะแต่ตึกตรองทำหนังสืออยู่ในเวลากลางคืนวันนั้นหาได้ให้ทหารตรวจราค่ายไหมทั้งฝ่ายโทเฮงสุนครั้นเวลาดึกก็ดำดินก็ไปในค่ายคอยอยู่ที่จำของคนทั้งสองนั้นครั้นเวลาสามยามอึ้งป่วยฮอกับโลเฉียยกทหารไปถึงค่ายของคิวอินฮูจองแล้วก็ให้ตีกลองจุดประทัดเสียงดังอื้ออึงแล้วขับทหารเข้าตีค่ายคิวอินฮูจองอยู่ในที่นอน

แต่ว่านอนจวนจะหลับพอได้ยินเสียงอื้อๆก็ตกใจขึ้นม้าออกไปดูที่ประตูค่ายเห็นอึกป่วยฮอใส่เสื้อแดงยืนอยู่กับโลเฉียเทงซิวเตียวเสงซุนโทหองแต่หลุนรวมทั้งทหารไปอันมากคิวอินฮูจ๋องกับตันซีขับทหารทั้งปวงเข้าต่อสู้กับอึ้งป่วยฮอเป็นสามารถโทเหงซุนเห็นดังนั้นก็ถอดอึ้งเทียนหลบกับไทหลวนออกมาไล่ฆ่าฟันทหารของคิวอินฮูจ๋องที่อยู่ในค่ายเห็นคิวอินฮูจ๋องยืนอยู่ที่ประตูค่ายโทเหงซุนก็เอากระบองเหล็กตีถูกคิวอินฮูจ๋องตกม้าลงมาอึ่งเปยฮอเห็นก็เอาทวนแทงถูกคิวอินฮูจ๋องทหารคิวอินฮูจ๋องเห็นคิวอินฮูจ๋องถูกทวนก็พากันเข้าแก้เรียกว่าดึงเอาตัวของคิวอินฮูจ๋องหนีไปได้โลเฉียเห็นได้ทีก็รุกไล่เข้าไปเอากำไลทองทิ้งถูกตันสีตกลงมาจากหลังม้าอึ่งป่วยหอเอาทวนแทงซ้ำถูกตันสีตายทหารในค่ายก็แตกกระจายไปอึ่งป่วยหอครั้นได้ด่านแซเหลงกวนแล้วก็ให้ทำบัญชีคนรวมทั้งสิ่งของเกณฑ์ทหารรักษาเอาไว้แล้วโลเฉียก็รีบไปบอกเกียงจูแยเกียงจูแยพอรู้เขาก็มีความยินดีก็บอกว่าเออเราได้ด่านสองตำบลนี้แล้วจะได้เดินเสบียงอาหารได้ง่ายหน่อยขณะนั้นอึ้งป่วยหอก็ยกทัพมาถึงเกียงจูแยรู้ก็ให้เชิญเข้ามาที่อยู่ต่างคนต่างคำนับกันเกียงจูแยไม่เห็นหน้าของอึ้งเทียนเสียงกับเต็งจิวโกงมาด้วยก็คิดถึงมีความสงสารนักแล้วก็สั่งให้ยกโต๊ะมาตั้งรินสุราสู่กันกินพลางปรึกษากันจะเข้าตีด่านกีหยุยกวนจึงเขียนหนังสือฉบับถึงเป็นใจความว่าพระเจ้าติวอ๋องเสวยราชสมบัติในเมืองจิวโกหาสุจริตเหมือนกษัตริย์แต่ก่อนไม่อาณาประชาราษฎรได้ความเดือดร้อนนักบัดนี้พระเจ้าบูอองผู้ทรงสัตย์สุจริตมีความเมตตาแก่ไพร่ฟ้าพลเมืองยกกองทัพมาจะปราบปรามผู้คนผิดให้ราบคาบทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เป็นสุขถ้าฮั่นเอ็งรู้จะสามีพักเข้าด้วยก็เร่งออกมาคำนับแม้จะต่อสู้ก็ให้ออกมารบโดยเร็วพอเขียนเนื้อความดังนี้เสร็จแล้วก็ส่งหนังสือให้สิมกะนั้นถือไปให้กับฮั่นเอ็งถึงค่ายเลยทีเดียวความต่อจากนี้เป็นอย่างไรคงต้องติดตามต่อกันในครั้งหน้านะครับเพราะช่วงเวลาของอ่านเล่าเรื่องสัปดาห์นี้หมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคุณต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องสินกันต่อในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเช็คความพร้อมเหล่าทัพรับมืออุทกภัยย้ำพื้นที่เป็นผู้นำกองทัพเติมในส่วนที่ขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: เชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเช็คความพร้อมเหล่าทัพรับมืออุทกภัยย้ำพื้นที่เป็นผู้นำกองทัพเติมในส่วนที่ขาดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหารือร่วมกับผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังปัญหาจากหน่วยปฏิบัติพร้อมสรุปกำลังพลเรือยานพาหนะอาหารและการแพทย์เพื่อสนับสนุนประชาชนให้ตรงกับความ

0: ต้องการในแต่ละพื้นที่โดยกองทัพจัดเรือสนับสนุนภารกิจประมาณ95ลำจัดอาหารช่วยเหลือประชาชนแล้วกว่า 35,000 ชุดพร้อมเพิ่มกำลังการผลิตในพื้นที่สะพานสูงเป็น 3,000 ชุดต่อวันรวมถึงจัดชุดแพทย์ลงพื้นที่และสนับสนุนเวชภัณฑ์เพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบเน้นย้ำให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์และความต้องการของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่เป็นผู้กำหนดความต้องการและเป็นผู้นำในการปฏิบัติขณะที่กองทัพทำหน้าที่เป็นกำลังสนับสนุนเติมกำลังและทรัพยากรในส่วนที่ยังขาดเพื่อให้ทุกหน่วยทำงานไปในทิศทางเดียวกันลดความซ้ำซ้อนและนำทรัพยากรที่มีอยู่ไปใช้ในพื้นที่ที่จำเป็นที่สุดด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยังชีพและอาหารปรุงสุกจากครัวโอท็อปมหาดไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยทีมปฏิบัติการปภ.นำรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์3คันพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจากศูนย์ปภ.เขต3แห่งสนับสนุนภารกิจแจกอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มและถุงยังชีพรวมกว่า 6,200 ชุดถึงมือประชาชนในพื้นที่เคหะร่มเกล้าทั้งโซน1 2และ5และยังคงช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ซ่อมสร้างสุขกระทรวงแรงงานและพบปะประชาชนผู้ใช้บริการณแฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครซึ่งกระทรวงแรงงานได้ระดมสรรพกำลังจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขกระทรวงแรงงานเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนครบวงจรการให้บริการภายในศูนย์ประกอบด้วยบริการตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมเบื้องต้นสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ถูกน้ำท่วมบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นพร้อมทั้งประเมินและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตเพื่อเยียวยาผลกระทบจากภาวะความเครียดนอกจากนี้ยังมีรถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านการประกอบอาชีพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการมีงานทำได้อย่างสะดวกรวมไปถึงการให้บริการด้านแรงงานจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานกรมควบคุมโรคเตือนหลังน้ำลดประชาชนอย่าเพิ่งวางใจให้ระวังยุงและแมลงวันอาจเพิ่มความเสี่ยงโรคและเร่งจัดการบ้านและสิ่งแวดล้อม
1: นายแพทย์บุญเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าแม้ระดับน้ำจะลดลงแต่ความเสี่ยงด้านสุขภาพยังไม่หมดไปเนื่องจากหลังน้ำท่วมอาจมีภาชนะหรือสิ่งของต่างๆที่มีน้ำขังอยู่ทั้งภายในและบริเวณรอบบ้านโดยเฉพาะสิ่งของที่ถูกน้ำพัดผ่านหรือเคลื่อนย้ายระหว่างเกิดน้ำท่วมซึ่งอาจกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ขณะที่ขยะเศษอาหารและสิ่งปฏิกูลที่ตกค้างอาจเป็นแหล่งอาหารและแหล่งสะสมเชื้อโรคที่แมลงวันสามารถนำไปปนเปื้อนอาหารหรือภาชนะได้ขอให้ประชาชนเร่งสำรวจและจัดการสภาพแวดล้อมหลังน้ำลดหากพบภาชนะที่มีน้ำขังให้เทน้ำทิ้งทันทีหากเป็นภาชนะที่จำเป็นต้องใช้เก็บน้ำควรปิดให้มิดชิดส่วนขยะหรือเศษอาหารควรใส่ถุงหรือภาชนะที่มีฝาปิดเพื่อช่วยลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและแหล่งอาหารของแมลงวันทั้งนี้หากประชาชนมีอาการเจ็บป่วยเช่นมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยอ่อนเพลียหรือมีอาการผิดปกติควรเข้ารับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้านและแจ้งประวัติการอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมให้บุคลากรทางการแพทย์ทราบณรุมนอุดมพรรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go

0: ม99ท่าสู่เมกะเฮิร์ตสวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
2: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
1: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
2: ใช่ๆๆก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญ

0: ือให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
1: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
3: พ่อทำไมรถรอควันดำแบบนี้ล่ะคะ
4: ฮะไหนดูสิ
5: เออจริงๆด้วยพ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
3: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได
5: ้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันนะครับ
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: การแผ่นดินไหวที่ไม่ใช่แค่ในตำนานหรือเรื่องเล่าในอดีตโลกทุกวันนี้ภัยธรรมชาติใครจะรู้ว่าจะเกิดขึ้นกับเราได้เมื่อไหร่การรับมือแผ่นดินไหวต้องเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนเกิดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินยาไฟฉายและน้ำดื่มยึดตู้หรือสิ่งของหนักติดผนังเพื่อกันล้มทับศึกษาวิธีการปิดวาล์วแก๊สและสะพานไฟขณะเกิดและหลังเกิดเหตุตั้งสติหาที่หลบใต้โครงสร้างแข็งแรงหมอป้องกันศีรษะห้ามใช้ลิฟต์และติดตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดหรือสายด่วนกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว1182กด3ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการมีอะไรก็บอกค่ะ
8: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปฟังได้ทุกวัน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับมีอะไรก็บอกครับขยับกันเข้ามาพบกันกับผมวิทูลไตรวรัตน์วงศ์ครับพบกันที่นี่นะครับพร้อมด้วยเรื่องราวต่างๆมากมายครับอยากให้ทุกวันเป็นวันที่มีคุณค่าเพราะผมว่าเรื่องราวรอบตัวเราข่าวสารต่างๆเยอะมากจริงๆนะครับบางข่าวก็ทำให้เรารู้สึกหดหู่ได้ซ้ำไปข่าวที่เกี่ยวข้องกับสงครามเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้นเลยนะครับและตามมาด้วยข่าวเกี่ยวกับภัยธรรมชาติอีกต่างหากด้วยค่อนข้างจะแรงกันอยู่นะครับช่วงนี้ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือต้องประคับประคองจิตใจของเราให้ผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้ไปให้ได้เพราะฉะนั้นในข้อมูลอีกด้านนะครับที่ทำให้เราเกิดพลังบวกในใจขึ้นมาก็ต้องมาติดตามกันนะครับในมีอะไรก็บอกวันนี้ครับ

พิ่งผ่านไปนะครับในวันที่ทุกคนเขานัดดูดวงจันทร์กันนะครับบางคนอาจจะไม่ทราบว่าทั่วโลกเขามีวันนัดดูดวงจันทร์กันเป็นวันที่ดวงจันทร์อยู่ครึ่งดวงนะครับก็ผ่านพ้นไปแล้วแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ดูตอนนั้นอาจจะต้องมาติดตามข่าวกันเพิ่มเติมอีกสักนิดนะครับว่าทำไมเขาถึงให้ความสำคัญกับดวงจันทร์ถ้าตอนสมัยเด็กๆนะครับเราคงรู้เพราะว่าดวงจันทร์นั้นเกี่ยวข้องกับน้ำขึ้นน้ำลงครับและน้ำขึ้นน้ำลงก็เกี่ยวข้องกับอะไรต่างๆบนโลกของเรานะครับดวงจันทร์ที่เรามองเห็นบนฟ้าแทบจะทุกคืนรู้ไหมครับว่าตอนนี้กำลังตีตัวออกห่างโลกเราแล้วนะครับกำลังค่อยๆถอยห่างออกไปจากโลกของเราด้วยระยะห่างประมาณ 3.8 เซนติเมตรต่อปีพอมันหลายๆปีเข้าเนี่ยมันก็มากขึ้นนะครับสาเหตุสำคัญที่ทำให้ดวงจันทร์ตีตัวออกห่างจากโลกในทุกๆปีเกิดมาจากแรงเขาเรียกว่าแรงที่ทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงนะครับซึ่งดวงจันทร์ทำให้มวลน้ำในมหาสมุทรนั้นเพิ่มโป่งนูนขึ้นมาอย่างที่ได้ทราบกันนะครับในตอนที่เข้าใกล้ดวงจันทร์ใช่ไหมครับพร้อมกันนี้การหมุนของโลกก็ทำให้น้ำนำหน้าดวงจันทร์ไปเล็กน้อยไอ้พวกแรงโน้มถ่วงจากมวลน้ำที่นำหน้าเนี่ยนะครับเหมือนเป็นการดึงเร่งดวงจันทร์ไปข้างหน้าพร้อมกับถ่ายโอนพลังงานส่งไปที่ให้ดวงจันทร์ขยับสู่วงโคจรที่ไกลโลกมากกว่าเดิมก็เลยเห็นเป็นว่าดวงจันทร์นั้นถอยห่างมันเป็นเรื่องของฟิสิกส์นะครับเป็นการถ่ายโอนพลังงานและโมเมนตัมเชิงมุมอย่างนี้นอกจากที่ดวงจันทร์เนี่ยนะครับดวงจันทร์จะถอยห่างจากโลกของเราไปไกลขึ้นแล้วมันทำให้โลกของเราก็หมุนช้าลงนิดหนึ่งทุกๆวันด้วยเหมือนกันโอ้เรื่องโลกกับดวงจันทร์เนี่ยผมว่าถ้าเกิดไม่มีใครที่สนใจเรื่องของดาราศาสตร์คงไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่ามันน้อยมากๆแต่ว่ามันมีค่าของมันอยู่นักวิทยาศาสตร์สามารถจะวัดค่าการตีตัวห่างของดวงจันทร์ได้อย่างแม่นยำวิธีการเขาใช้วิธีการยิงเลเซอร์จากโลกไปสะท้อนกระจกบนพื้นผิวที่ถูกวางไว้โดยนักบินอวกาศในสมัยตั้งแต่อพอลโลครับแล้วก็จับเวลาแสงที่ใช้ในการสะท้อนกลับมาเขาก็เลยวัดระยะห่างจากดวงจันทร์ได้อย่างแม่นยำแต่ว่าถอยห่างไปเรื่อยแบบนี้เดี๋ยวโลกก็ไม่มีดวงจันทร์เป็นของตัวเองไม่ต้องกังวลไปขนาดนั้นนะครับว่าดวงจันทร์จะหายไปตลอดกาลเพราะยิ่งดวงจันทร์จะอยู่ห่างออกไปมากแค่ไหนการถ่ายโอนพลังงานก็อาจจะอ่อนกำลังตามไปด้วยคือพอไปถึงระยะหนึ่งก็ไม่ห่างไปกว่านั้นอยู่แล้วหมดแรงดึงกันแล้วนะครับเรายังคงเห็นดวงจันทร์อยู่เหมือนเดิมแล้วนะครับไม่ถึงขั้นจะหลุดวงโคจรไปได้ด้วยการถอยห่างแบบนี้ครับเรื่องของดวงจันทร์เรื่องของดวงดาวเป็นเรื่องน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าผมมองแม้กระทั่งเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะว่าถ้าเราพูดถึงดวงดาวและชะตาชีวิตเนี่ยนะครับผู้คนก็มีการอ้างอิงถึงกันใช่ไหมครับดวงดาวขึ้นลงเป็นจักรราศีไปขอนแก่นมีบางอำเภอนะครับที่มีท้องฟ้าที่ค่อนข้างจะเปิดต้นไม้น้อยนะครับมีทุ่งเยอะเอามองขึ้นไปเห็นดวงจันทร์ภูผาม่านครับผมเคยไปพักที่นั่นแล้วก็บอกว่ากิจกรรมหนึ่งที่เราน่าที่จะใช้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวก็คือมานอนเพื่อจะได้ดูดาวในตอนกลางคืนนะครับกลับตอนนั้นก็ไม่ได้ก็ทำให้เขาต้องมาพักที่อำเภอของเราด้วยแล้วนอกจากนั้นถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงต้องมีคนเล่าให้ฟังใช่ไหมครับว่าดวงดาวไหนเป็นยังไงเหมือนที่เราเข้าไปที่ท้องฟ้าจำลองแต่เดี๋ยวนี้เขามีแอปพลิเคชันนะครับเปิดในแอปพลิเคชันเพื่อจะได้ดูเลยว่าดวงดาวที่เราเห็นแค่เทียบแผนที่ดาวในมือถือกับดาวบนท้องฟ้าตามระยะเวลาวันที่ฤดูกาลนั้นได้ด้วยนะครับถ้าเกิดอำเภอไหนจังหวัดไหนอยากจะลองเอาไปเล่นดูผมก็ว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรื่องของกลางคืนความมืดมิดความเงียบเนี่ยคนในเมืองไม่ค่อยได้เจอแล้วครับเจอแต่แสงสว่างความอึดอัดคึกโครมแล้วก็อยู่หน้าจอจนดึกลองไปสัมผัสอย่างบรรยากาศแบบนั้นผมว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเขาจะประทับใจก็จะทำให้การท่องเที่ยวบ้านเรานั้นเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับวันนี้กับเพลงเพราะๆรออยู่เหมือนเคย

คุณผู้ฟังครับคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะพูดถึงเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับผมพูดถึงบ่อยมากเลยพูดถึงตั้งแต่ช่วงที่กำลังฮิตกันตอนแรกคือถ้าเราย้อนกลับไปสัก 2-3 ปีก่อนเวลาพูดถึงปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หลายคนอาจจะนึกถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์อัจฉริยะที่ตอบคำถามได้เร็วปานสายฟ้าแลบถามอะไรตอบได้เลยค้นคว้าอะไรค้นให้ได้เลยภายในเสี้ยววินาทีแต่ความเป็นจริงนะครับ AI ในชุกนั้นยุคนั้นทำงานเหมือนกับเขาเรียกอะไรฮะเป็นคนที่ท่องจำได้คือหาอะไรสั่งให้หาอะไรก็หาเจออันนั้นเป็นคนที่มีความจำว่าที่ไหนอะไรมันอยู่ตรงไหนไม่ได้ความเข้าใจความหมายจริงๆว่าเราให้หาอะไรหรอกนะครับใช้หลักการทางสถิติเพื่อจะคาดเดา ว่าคำศัพท์นี้นะครับคืออะไรให้ไปหยิบที่มันตรงกันมาใช่ไหมครับแม้กระทั่งการคาดเดาคำบนแป้นพิมพ์ของเราบางทีก็คาดเดาผิดคาดเดาถูกเหมือนกันครับแต่ยุคปัจจุบันนี้นะครับวงการวิทยาการคอมพิวเตอร์ก้าวข้ามเส้นแบ่งสำคัญไปสู่ยุคที่นักวิจัยเขาบอกว่าปัญญาประดิษฐ์เริ่มมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผลนี่มันจะมาแทนที่คนหรือเปล่านักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เขาได้พัฒนาให้ AI นั้นหยุดคิดก่อนตอบนะครับซึ่งในทางเทคนิคกระบวนการนี้เขาเรียกว่ากระบวนการ chain of thoughts คือการคิดแบบลูกโซ่ที่เชื่อมโยงตรรกะทีละขั้นแทนที่มันพอไปค้นเจอคำเหมือนกันก็รีบตอบออกมาเลยทันทีมันจะเริ่มตั้งสมมติฐานครับทดลองตรวจสอบความถูกต้องในระบบย้อนกลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วจึงค่อยๆสรุปผลลัพธ์ออกมาอย่างเป็นลำดับขั้นพัฒนาการตรงนี้ครับเขาเลยบอกว่าโอ้โหระบบการศึกษาของเราซึ่งบอกว่าคอมพิวเตอร์ตอบตรงๆแต่คนเราอ่ะจะต้องมีการศึกษาแล้วก็มีการวิเคราะห์ตรวจสอบความถูกผิดแล้วตอนนี้คอมพิวเตอร์ทำได้อินเทอร์เน็ตทำได้ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์นั้นทำได้แล้ววงการศึกษาจะสั่นสะเทือนกันขนาดไหนลองนึกภาพตามง่ายๆครับในอดีตถ้าครูออกข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ก็จะถามว่าสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงในปีคศใดและมีสนธิสัญญาอะไรบ้างใช่ไหมครับถ้าเป็นสมัยก่อนจะถามแบบนี้ให้ไปท่องจำนะครับหรือในโจทย์คณิตศาสตร์ก็จะเน้นการแทนค่าตามสูตรตายตัววัดความจำแล้วก็วัดผลลัพธ์สำเร็จรูปว่าถ้าเกิดมีค่านี้ค่านี้ค่านี้เอาไปใช้ในสูตรให้เราท่องสูตรเข้าไปถ้าแทนที่สูตรยังไงก็ออกมาเป็นสำเร็จรูปแต่วันนี้ AI คิดเป็นขั้นตอนทำคะแนนได้เกือบเต็มร้อยในเวลาไม่เกี่ยววินาทียิ่งไปกว่านั้นครับเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งการสั่งให้เขียนเรียงความหรือรายงานวิชาการขนาดยาวๆเนี่ยมันก็สามารถจะเรียบเรียงหาข้อมูลมาสนับสนุนได้อย่างแนบเนียนทีเดียวนะครับเขามีการทดสอบครับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอาจจะแยกแยะไม่ได้เลยได้ซ้ำไปว่าเอกสารที่อยู่ตรงหน้านั้นเป็นผลงานนักศึกษาหรือเป็นผลผลิตจาก AI ครับงานนี้คงจะต้องให้ตั้งสติกันอีกสักนิดหนึ่งแล้วนะครับแล้วเราจะไปทางไหนเด็กๆในยุคต่อไปจะใช้ AI ตอบแทนคุณครูแล้วคุณครูก็แยกไม่ออกแล้วอย่างนี้เด็กจะได้ความรู้อะไรเดี๋ยวสักครู่ผมจะมาต่อนะครับตอนนี้เติมความรู้กันเพิ่มเติมอีกสักนิดนะครับเรื่องของภาษาครับ

ฝันชวนฝันในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะทุกวันจันทร์ที่3ของเดือนมกราคมของทุกปีจะตรงกับวันมาร์ตินลูเธอร์คิงซึ่งเป็นวันรำลึกถึงสาธุคุณดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองผู้เรียกร้องความเท่าเทียมให้กับคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันในสหรัฐนะคะโดยพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่า On Martin Luther King Day, Biden says Americans must commit to King's work. หมายความว่าในวันมาร์ตินลูเธอร์คิงไบเดนกล่าวว่าชาวอเมริกันต้องอุทิศตนเพื่อสานต่องานของสาธุคุณคิงค่ะโดยสาธุคุณดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์เป็นเจ้าของสุนทรพจน์ I Have a Dream หรือข้าพเจ้ามีความฝันซึ่งเป็นสุนทรพจน์ที่กล่าวไว้ระหว่างการเดินขบวนครั้งใหญ่ในกรุงวอชิงตันเมื่อวันที่28สิงหาคมปีพุทธศักราช2506หรือปีคริสตศักราช1963กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนหลายล้านคนและยกระดับสังคมอเมริกันในด้านสิทธิพลเมืองมายาวนานค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า dream คำนี้เป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยานะคะแต่ในข่าวนี้ค่ะคำว่า dream ทำหน้าที่เป็นคำนามค่ะในสุนทรพจน์ I have a dream ซึ่งแปลว่าข้าพเจ้ามีความฝันนะคะทีนี้มาดูอีกตัวอย่างการใช้คำว่า dream ที่ทำหน้าที่เป็นคำนามในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น With most of retail businesses going onlineRandy wonders whether he should give up his dream to become a bookshop owner. หมายความว่าเมื่อพิจารณาว่าธุรกิจค้าปลีกส่วนใหญ่เดินหน้าช่องทางออนไลน์แรนดี้ตั้งคำถามว่าเขาควรทิ้งความฝันในการเป็นเจ้าของร้านหนังสือดีหรือไม่ค่ะทีนี้เรามาดูการใช้คำว่า dream ที่ทำหน้าที่เป็นคำกริยาแปลว่าฝันในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่นThe dean dares his students to dream big and to follow their ambitions. หมายความว่าคณบดีปลูกความกล้าให้นักศึกษาของเขาฝันใหญ่และทำตามความมุ่งหมายนั้นให้ได้ค่ะ Yahoo! มาต่อกันที่คำว่า dreamy. คำนี้เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าที่เปี่ยมไปด้วยความฝันช่างฝันหรือชวนฝันค่ะไปดูการใช้คำว่า dreamy ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Jose looks at his partner's dreamy eyes and professes love for him หมายความว่าโฮเซ่มองเข้าไปที่ดวงตาอันชวนฝันของคนรักและได้บอกรักเขาค่ะกรณีฝันเกินจริงหรือฝันเฟื่องนะคะให้นึกถึงคำว่า daydream หรือที่เราคุ้นหูกันว่าฝันกลางวันนั่นเองนะคะคำว่า daydream เป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยาในรูปเดียวกันค่ะไปดูการใช้คำว่า daydream ที่ทำหน้าที่เป็นคำกริยาในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey stop daydreaming about that variegated plant it's out of our price range หมายความว่าที่รักหยุดฝันเฟื่องเรื่องไม้ด่างนั้นได้แล้วนะมันเกินกว่าราคาที่เราตั้งไว้แล้วล่ะ นอกจากคำว่า daydream แล้วยังมีคำว่า pipe dream ซึ่งทำหน้าที่เป็นคำนามนะคะแปลว่าฝันเฟื่องหรือฝันเกินจริงค่ะไปดูการใช้คำว่า pipe dream ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น The company's plan to deliver double-digit growth this year may be just a pipe dream if its main factory continues to be closed. หมายความว่าแผนของบริษัทที่จะเติบโตในระดับเลข2หลักปีนี้คงเป็นแค่ฝันเกินจริงหากโรงงานใหญ่ของบริษัทยังต้องปิดตัวอยู่แบบนี้ค่ะมาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมที่มาจากสุนทรพจน์ I have a dream ของสาธุคุณคิงที่ว่า So even though we face the difficulties of today and tomorrow I still have a dream It is a dream deeply rooted in the American dream I have a dream that one day this nation will rise upAnd live out the true meaning of its creed, we hold these truths to be self-evident that all men are created equal. หมายความว่า
ถึงแม้ว่าเราจะเผชิญกับความยากลำบากในวันนี้และวันหน้าข้าพเจ้ายังคงมีความฝันเป็นความฝันที่อย่างรากลึกตามแบบความฝันอเมริกันข้าพเจ้ามีความฝันว่าวันหนึ่งประเทศนี้จะลุกขึ้นยืนหยัดและดำเนินชีวิตตามความเชื่ออย่างแท้จริงและเห็นแจ้งได้ในตัวเองว่ามนุษย์ทุกคนถูกสร้างให้เท่าเทียมกันเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ

ตอนนี้ถ้าเกิดใครที่ไม่รู้จัก AI หรือไม่มีโอกาสได้ใช้ AI ก็คงจะต้องเริ่มหันมาสนใจแล้วนะครับไม่งั้นจะโดนหลอกง่ายๆเดี๋ยวนี้เห็นภาพถ่ายก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นภาพถ่ายจริงหรือเป็น AI บางทีอย่างวันก่อนนะครับเพื่อนใน Facebook เนี่ยเขาโพสต์รูปลูกสุนัขของเขามีอยู่ 8-9 ตัวนะครับมันก็หน้าตาเหมือนกันเนาะแล้วก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันมากเลยแวบแรกที่ผมเห็นผมคิดว่ารูป AI หรือเปล่า จนกระทั่งดูภาพต่อไปมีภาพเคลื่อนไหวด้วยแล้วก็รู้ว่าคนนี้เลี้ยงสุนัขจริงๆนะครับถึงจะได้รู้ว่าอ๋อโอเคไม่ใช่ AI เนี่ยครับถ้าเกิดไปเป็นกรณีของมิจฉาชีพและการหลอกลวงและทำได้เนียนเราแทบจะเรียกได้ว่าตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นจึงต้องระวังกันไว้สักนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะการเห็นภาพการได้ยินเสียงแม้กระทั่งวิดีโอภาพเคลื่อนไหวเนี่ยก็ต้องเอาปัจจัยอื่นๆมาชั่งน้ำหนักด้วยเพราะว่าตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นดีเฟกก็คือการโกหกแบบลึกล้ำมากๆเลยนะครับเพราะมันเป็นภาพเคลื่อนไหวได้หน้าก็หน้าจริงเสียงก็เสียงจริงแต่ข้อความที่พูดนั้นถูกบิดเบือนเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามไม่ว่าจะในโซเชียลมีเดียหรือในสื่ออื่นๆนะครับทั้งส่วนตัวและส่วนรวมเนี่ยก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบในการที่จะรับสื่อกันทุกวันนี้ด้วยนะครับการที่ทุกวันนี้ทุกอย่างเร็วไปหมดเนี่ยครับทำให้เราขาดความรอบคอบเพราะฉะนั้นคำเตือนนี้ก็ให้ช่างใจคิดเพราะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเองก็มาทุกรูปแบบใช่ไหมครับเมื่อตอนที่แล้วครับผมคุยกันถึงเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงมิจฉาชีพเอาไปใช้หลอกคนแต่ลองมามองในมุมของประเด็นการศึกษาที่คุยค้างเอาไว้สักนิดหนึ่งนะครับที่บอกว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์นั้นมันไม่เอาแค่ความจำหรือผลลัพธ์สำเร็จรูปมาตอบเราแล้วมันจะมีการเรียบเรียงตรรกะความเป็นไปได้มีการหาข้อมูลมาสนับสนุนจนกระทั่งแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอันนี้คนคิดหรือว่า AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์คิดนะครับมีรายงานวิจัยด้านการศึกษาขององค์การยูเนสโกที่ร่วมกับสถาบันวิจัยการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับเขาชี้เห็นตรงกันเลยนะครับว่าข้อสอบแบบปรนัยและการสั่งการบ้านแบบเขียนรายงานวิชาการแบบเดิมๆนั้นกำลังจะหมดอายุการใช้งานครับเพราะว่าอะไรมันไม่ได้วัดความรู้ที่แท้จริงของผู้เรียนอีกต่อไปมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งก็เริ่มเปลี่ยนวิธีการสอบใหม่แล้วนะครับแทนที่จะบอกว่าผลลัพธ์คืออะไรแต่เปลี่ยนมาวัดกระบวนการทางความคิดของผู้เรียนครับซึ่งเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับที่เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาหลายแห่งในต่างประเทศอาจารย์เริ่มปรับปรุงรูปแบบของการวัดผลจากที่แบบปรนัยเครื่องตรวจกลับมาเป็นวิธีโบราณคือสอบปากเปล่าครับแบบตัวต่อตัวภาษาสอบเขาเรียกว่าเป็น oral examination ใช่ไหมครับคือให้นักศึกษานั่งคุยกับอาจารย์เพื่ออธิบายว่าทำไมถึงคิดอย่างนั้นหรือในการทำโครงงานเนี่ยอนุญาตครับให้ใช้ AI ได้อย่างเปิดเผยทีเดียวนะครับแต่การสอบนั้นจะเป็นการจับผิด AI ว่า AI เขียนมีช่องโหว่หรือมีตรรกะตัวไหนที่ผิดนะครับที่กุเรื่องขึ้นมาที่อวยเราอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับเราต้องใช้ความเป็นมนุษย์นั้นดูว่าอะไรที่เราลึกซึ้งกับคอมพิวเตอร์มันเป็นเรื่องที่กำลังก้าวไปกับโลกยุคนี้นะครับเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้กระพริบตาไม่ได้เลยทีเดียวนะครับโลกเปลี่ยนไปไวจริงๆครับ

ขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนและก็ติดตามมาตลอดชั่วโมงนี้กับมีอะไรก็บอกนะครับผมอยากให้คุณผู้ฟังลองแวะไปที่ Facebook Fanpage ชื่อมีอะไรก็บอกเหมือนกันครับผมมีลิงก์มีข้อมูลอะไรดีๆเอาไว้เพราะปกติการติดตามข่าวสารต่างๆเนี่ยนะครับบางทีก็ต้องเลือกที่รับแล้วเราสบายใจนะครับรับแล้วเรามีมุมมองมีอะไรที่กว้างขึ้นมีทักษะมีสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตนะครับผมคัดเลือกให้แล้วครับมีอะไรก็บอก Facebook Fanpage พิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนะครับหากันได้เจอกันได้ฝากข้อความได้ด้วยครับสำหรับวันนี้ครับอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้ามีอะไรก็บอกครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับปภ.เกาะติดสถานการณ์ฝนและน้ำทั่วไทยเตือนฝนเพิ่มวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้รวมถึงต้องรับมือน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่5ถึง10ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เกาะติดสถานการณ์ฝนและน้ำทั่วไทยเตือนฝนเพิ่มวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้รวมถึงต้องรับมือน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่5ถึง10ตุลาคมนี้
6: การประชุมสั่งการของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือปภ.ประจำวันนี้รายงานฝนตกสูงสุดที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา132มิลลิเมตรกรุงเทพมหานครมีฝนตกหนักช่วงบ่ายสูงสุดที่เขตจตุจักรย้ำให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังฝนเพิ่มทุกภาคทั่วประเทศในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้สำหรับสถานการณ์น้ำท่าและน้ำในแม่น้ำภาพรวมต้นน้ำมีแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากปริมาณฝนเหนือเขื่อนหลักลดลงส่งผลให้การระบายน้ำมีแนวโน้มคงที่หรือลดลงด้วยเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนลดลงทุกจุดน้ำแม่กลองยังไม่มีแผนเพิ่มการระบายน้ำจากอัตราปัจจุบันส่วนน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่5ถึง10ตุลาคมนี้ช่วงบ่ายจะมีภาวะน้ำทะเลหนุนสูงจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับช่วงน้ำขึ้นน้ำลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชน

0: รุมนอุดมพรรายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานสั่งทุกพื้นที่ระดมกำลังช่วยประชาชนต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กำชับทุกสำนักงานชลประทานให้เตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติย้ำโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมรับมือฝนจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่6ถึงวันที่11ตุลาคมนี้ให้ติดตามสภาพอากาศและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและจุดเฝ้าระวังให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีกระทรวงแรงงานรับแจ้งความต้องการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านระบบแทรฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมประสานทีมช่างช่วยประชาชนต่อเนื่อง
2: นางสาวบุญญากรดำรงรัฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้เร่งประสานทีมช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีประชาชนแจ้งความประสงค์ขอรับบริการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆเป็นจำนวนมากเพื่อให้การตรวจเช็คและซ่อมแซมดำเนินการได้อย่างครอบคลุมและรวดเร็วจึงขอเชิญชวนประชาชนที่สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ได้ให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสิ่งของที่ชำรุดมาติดต่อรับบริการณจุดให้บริการซ่อมแซมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งมีความพร้อมทั้งทีมช่างอะไหล่และเครื่องมือซ่อมบำรุงอย่างครบวงจรสำหรับอุปกรณ์ขนาดใหญ่หรือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์มายังจุดบริการได้สามารถแจ้งข้อมูลระบุความจำเป็นผ่านระบบทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดคิวและประสานทีมช่างลงพื้นที่ช่วยเหลือตามลำดับความจำเป็นต่อไปนิตยาขุนสิมรายงาน
1: รัสเซียเปิดฉากโจมตีสะพานข้ามแม่น้ำดนิโปรในกรุงเคียฟของยูเครนส่งผลให้การจราจรหยุดชะงักนายวิตาลีคริสโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเปิดเผยผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลแกรมในวันนี้ที่ระบุว่ารัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีสะพานข้ามแม่น้ำดนิโปรที่เชื่อมพื้นที่ทางตะวันออกและทางตะวันตกของกรุงเคียฟซึ่งถือเป็นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนครั้งล่าสุดส่งผลให้การจราจรติดขัดรวมถึงพื้นผิวถนนและสายไฟรถรางบนสะพานแห่งนี้ได้รับความเสียหายทั้งนี้สะพานข้ามแม่น้ำดนิโปรถือเป็นหนึ่งในสะพานหลักของกรุงเคียฟตกเป็นเป้าหมายโจมตีหลายครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้การเดินทางของประชาชนในกรุงเคียฟหยุดชะงักท่ามกลางสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีแล้วน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.erd.go

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ามาชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในคืนวันเสาร์นะครับพอดีลูกสาวเพิ่งตื่นขึ้นมาเขาจะต้องไปสอนต่อที่ต้องปิ่นเกล้าหนึ่งเด็กๆ เขารออาจารย์ไหนอยู่นะครับเด็กที่จะติวเข้ามหาวิทยาลัยผมต้องขออนุญาตพอดีต้องไปส่งลูกสาวก่อนขอบคุณมากครับคุณตื่นใจที่ส่งเพลงก่อนลามาให้ของวัสันต์17นะครับแล้วก็ในไลน์ก็แจ้งมาให้ทราบแล้วนะฮะว่าเป็นศิลปินท่านใดอะไรไงเดี๋ยวผมรอให้คุณบุญประกอบอุปกรณ์ได้เอาไปใส่ไว้เดี๋ยวผมขอฟังก่อนแล้วกันนะครับเนื้อเพลงเนื้อหาดีปลอดภัยหายห่วงค่ะก่อนลาคุณมาดามออยวันที่17ดังมา 2-3 ปีแล้วแต่ไม่เคยได้ยินใครขอเพลงนี้ในทนดนตรีเลยค่ะเสียงนักร้องก็แนวเพื่อชีวิต

พลงโกดำร้องคู่กับอ้อไม้เหมือนด้วยว่า37อ๋อคุณพัด438โอ้นะฮะผมตกข่าวอย่างมากขอบคุณมากนะครับเราจะได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้อ๋อพรุ่งนี้ไม่ได้ละพรุ่งนี้จะนำเทปบันทึกของมาริโฮน่ามานำเสนอกันอะไรขอญาติพอดีจะต้องไปส่งสาวน้อยเขาเป็นห่วงเขานะครับไม่อยากจะให้เขานั่งแก็บไปก็เลยจะนำเทปของนังหงามาออกพร้อมๆกันกับช่อง NBT กันแล้วก็แล้วกันนะครับเพราะว่าน่าจะตรงกันพอดีสำหรับการได้นำเสนอกันทางช่องNBT ก็จะต่ออาจจะเพลงอาจจะไม่ได้ตรงกันมากนักนะครับแต่ว่าน่าจะใกล้เคียงกันเพราะว่าจะมีคาราวานน้อยแล้วก็มีดวงดาวเดียวดายด้วยนะครับขอบคุณคุณทุนชัยคำรอดนะครับขอบคุณทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองประจิตหลังการจันทร์วัฒน์วงสว่างสมเกียรติท่านเมธีวรุณิภาเทียมแสนเตือนใจชุมนันในเมืองและแอดมินทัศดินเทพัสดินนัทยานะครับเดี๋ยวผมขอวางเทปไปสัก2ชั่วโมงแล้วกันนะครับสำหรับทนดนตรีไลฟ์จุดพักของนักตื่นทาน78ปีงานคาราวานและคาราวานน้อยกับดวงดาวเดียวดายแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาทำหน้าที่ใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าก็คงจะต้องฝากไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางด้วยพอดีตรงนี้ต้องไปที่ภูเก็ตพังงาสารจะไทยสุดใต้นะครับเรายังเป็นนักเดินทางนะครับเดินทางตลอดเวลาก็พรุ่งนี้ก็คงจะได้พบกับถนนดนตรีในภาคของการแสดงสดของถนนดนตรีไลฟ์ที่เป็นเอเบนทิกของมาริโฮน่านะฮะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงครับคือวันนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมประโยชน์ลุงสมัยลาคุณไปก่อนนะครับดังติสวัสดีครับ

0: ครับประการนะครับจริงๆเพลงนี้ระหว่างร้องไว้นะครับ
1: ครับผม
0: ครับหลายคนคงคุ้นกับเสียงระหว่างนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นเป็นคาราวานน้อยเนาะดูสิมือสั่นหมดแล้วเนี่ย ปกติไม่เคยสั่นเลยนะครับมือสั่นหมดเลยแนะนำสมาชิกหน่อยดีกว่านะครับขอบคุณครับซ้ายมือสุดครับพี่โยครับพี่โยมาจากวงทีโบนครับมาจากวงทีโบนนะครับนะครับน้องอาร์ตนะครับอาร์ตนะครับ
2: ครับ
0: ด้านหลังพี่ต้าพี่ต้าครับอีกคนหนึ่งพี่เติมครับพี่เติมครับผมชื่อก๊อฟครับผมครับผมกำลังจะเล่นเพลงที่น่าจะฮาร์ดคอร์ที่สุดเพราะว่าเป็นเพลงมีจังหวะเพลงเดียวเพลงนี้ต้องให้พี่อาร์ตพูดแล้วครับว่าเป็นเพลงของคุณพ่อพี่อาร์ตนะครับ
2: ครับก็สมัยก่อนนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงบูบูนะครับเป็นเกาะหนึ่งที่จังหวัดกระบี่พ่อผมก็เป็นแบบ

0: คุกคีกับวงคาราวานนะครับแต่งเพลงพวกกระต่ายกับเต่าหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็เมื่อก่อนก็จะเป็นแก๊งครับนางาครับก็เอาไม่มีแขกรับเชิญหรอเพลงเนี้ยไม่มี
1: จะรับเชิญจะเชิญไหม
0: เชิญเนี่ย
1: เชิญมันก็ออกมาเขินอีกอ่ะเดี๋ยวค่อยเชิญทีเดียวไหม
0: โอเคได้
1: เดี๋ยวให้เชิญทีเดียวแต่เราให้อัดเล่าเรื่องเป
0: ็
1: นเรื่องลับๆนะมีเรื่องที่แบบไม่พี่ๆน่าจะไม่เคยได้ยิน
0: เมื่อก่อนน้าว่องอะไรเงี้ยไปเที่ยวเกาะปูปูด้วยกันปรากฏว่าโดนหอยเม่นตำ
1: น้าว่องโดนหอยเม่นตำขาก
0: ูมีขาข้างนี้ข้างนึงเว็ดยังโดนหอยเม่นตำ
1: ดันไปตำข้างที่ดีด้วยนะฮะข้างไม่ดีไม่ตำหอยเม่นมันรู้ไง
0: แล้วแกก็โอ้เจ็บมากเลย
1: ได้อยู่ได้เลย
2: ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู
1: ่เตรียมมาเรื่องเดียว
0: ผมเตรียมมาแค่นี้ครับ
1: เอาธรรมดาปกติวงนี้คุยไม่รู้เรื่องไงคุยไม่รู้เรื่องไม่เน้นคุยคุยกันเองก็ยังไม่รู้เรื่องเป็นเพลงที่ผมกลัวที่สุดเลย
0: เพลงนี้เราจะเล่นครับสไตล์ลอง
1: เดี๋ยวเรามาเล่นแล้วแบบพี่ๆน้องๆร้องไปพร้อมๆกันไหมครับเดี๋ยวพี่ๆร้องไปด้วยนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ไม่ได้ซ้อมเลยครับว่าใช้ความพยายามเล่นนะครับ
3: ตบมือตามก็ได้นะครับ

จริงๆเรายังมีอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นทายาทของคาราวานเลยนะครับขอเสียงตบมือดังๆให้กับน้องต่อตระกูลสุทกนะครับแล้วส่งต่อให้น้องต่อเลยนะครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีพี่ๆทุกคนครับ
0: สวัสดีครับผมชื่อต่อนะครับชื่อจริงชื่อตระกูลอุทกนะครับก็ซึ่งพี่ตึมหายอีกแล้วทิ้งกันอีกแล้วครับเล่นมา 3-4 คอนเสิร์ตแล้วครับของคาราวานน้อยนะครับก็ผมโดนทิ้งเนี่ยประจำทิ้งอีกแล้ว
2: ยังเหลือช่วย
0: กันผมตอนนี้ยังเป็นทหารอยู่นะครับออกจากค่ายมาเล่นงานเนี้ยผมไม่รู้สคริปต์ไม่รู้เวลาไม่รู้อะไรเลยครับก็มารู้เมื่อถึงงานเมื่อกี้เล่นเพลงอะไรผมยังไม่รู้เลยเนี่ยก็น่าจะเล่นเพลงปู่แหละครับ

ครับโอเคครับก็มาเพลงเดียวมันก็กระไรอยู่นะครับก็ไม่ได้ซ้อมกับเขาเลยนะเนี่ยกับรุ่นพี่เขาเนี่ยไม่ได้ซ้อมนี่สดจริงๆนะครับสดแบบสดมากเอาจริงผมตื่นเต้นนะครับโอ้โหคนเยอะเหมือนกันอีกเพลงหนึ่งนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเจ้าของเพลงด้วยนะครับแล้วก็ขออนุญาตปู่ขออนุญาตปู่งาปู่อ่องนะครับ

0: คงจะเป็นเพลงสุดท้ายนะครับของคาราวานน้อยก่อนจะได้ฟัง
1: จะได้รู้บ้างครับ
2: แม่สายเขียวทำตัวไม่ค่อยถูกครับแอร์เย็น
0: ฮะอ้าวดันพูดเก่งขึ้นมาสักการะเราไม่พูดต่อปูมาเขาพูดไม่รู้จะพูดอะไรต่อ
2: ก็เขาไม่ตอบไม่คุยกันจริงๆเขาไม่ตอบผมเลย
0: ครับวงนี้เขาเน้นพลังจิต
2: เชื่อมจิต
0: นี่จริงๆยังไม่มีใครได้ยินเสียงพี่โยนะ
2: คร
0: ับ จริงๆพี่โยน่าจะลุกขึ้นทักทายหน่อยไหมครับสวัสดีแบบมีเสียงหน่อยครับผมเขาบอกเพลงสุดท้ายนี่ผมต้องเล่นเพลงของตัวเองนะครับครับผมนี่ก็เกิดมากับเพลงของวงคาราวานนะครับเวลาร้องเพลงคาราวานก็จะมันเขาเรียกอะไรนะมันเหมือนแบบร้องได้โดยอัตโนมัตินะครับแต่พอวันนี้ต้องมาร้องจริงๆเนี่ยก็เขินว่าจำเนื้อไม่ได้ก็ต้องดูเนื้อด้วยนะครับป้องกันไว้เพราะว่าพี่ๆข้างล่างนี่เป็นแฟนพันธุ์แท้ไงครับ

ว่าร้องผิดแล้วโดนตำหนิก็พี่ตึมหลับไปแล้วได้ยังส่วนน้องตานี่ข้างหลังนี้จริงๆต้องรอบนี้ต้องขอบคุณน้องตานะครับที่เป็นคนเขาเรียกว่ารวมพลให้คารวาน้อยกลับมาอีกครั้งนึงนะครับเดินตบมือให้น้องตาพี่ครับผมเองก็เป็นนักร้องอยู่วงดวงดาวเดียวดายนะครับก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขาถึงเลือกผมมาอยู่เป็นนักร้องของเขานะครับอยู่ดีๆก็ไปหาที่บ้านแล้วก็ไปตะล่อมผมมานะครับผมก็ยอมเป็นคารวาน้อยไปซึ่งก็ยินดีครับเราก็หวังว่าพวกเราจะทำเพลงของตัวเองนะครับเพราะว่าคารวาลใหญ่เขาทักท้วงมาครับว่าให้คารวาลน้อยทำเพลงของตัวเองได้แล้วนะครับที่เรายังไม่ทำเพราะว่าเรากลัวทำแล้วประสบความสำเร็จมากครับแล้วตัวละครของคารวาลใหญ่จะไม่มีคนเล่นด้วยนะครับยิ้มเลย

ผมลืมครับตบมือให้กับคาราวาน้อยอีกคนนึงนะครับเอ้าที่คุยกันไว้ไม่ใช่คาราวานคนนี้นี่

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตั้งวอร์รูมรับมือวิกฤตอุทกภัยเร่งประเมินผลกระทบประสานงานกับภาครัฐเยียวยาภาคธุรกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตั้งวอร์รูมรับมือวิกฤตอุทกภัยเร่งประเมินผลกระทบประสานงานกับภาครัฐเยียวยาภาคธุรกิจ
7: นางจินใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเปิดเผยว่าสอทได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับเครือข่ายทั่วประเทศในการประเมินผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลต่อสถานประกอบการและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานพร้อมบูรณาการความช่วยเหลือผ่าน3แนวทางหลักได้แก่ response เตรียมความพร้อมจัดหาอุปกรณ์และวางแผนป้องกันก่อนน้ำถึง rescueระดมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์บรรเทาทุกข์เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยและ recover ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำด้านการซ่อมแซมและฟื้นฟูเครื่องจักรหลังน้ำรถนอกจากนี้สอทกำลังเร่งรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประสานภาครัฐในการผลักดันมาตรการเยียวยาทั้งด้านการเงินด้านภาษีและด้านโลจิสติกส์เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนเสริมสภาพคล่องและผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถกลับมาเดินหน้าการผลิตได้อย่างต่อเนื่องโดยเร็วที่สุดปฏิคนสัตพมมารายงาน
1: เจ้ากรมการทหารช่างลงพื้นที่ราชบุรีติดตามภารกิจเร่งเสริมแนวกระสอบทรายรับมือมวลน้ำพร้อมเร่งระบายน้ำลดผลกระทบประชาชนพลโทธีรพลศรีเกษมเจ้ากรมการทหารช่างลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริเวณถนนท้าอู่ทองจังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และกำลังพลกรมการทหารช่างซึ่งกำลังเร่งกรอกและลำเลียงกระสอบทรายเพื่อเสริมแนวคันกั้นน้ำและป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและบ้านเรือนของประชาชนหลังมีการระบายน้ำจากเขื่อนส่งผลให้มวลน้ำไหลเชี่ยวและมีระดับน้ำสูงขึ้นโดยเฉพาะบริเวณบ้านเรือนที่ปลูกสร้างอยู่ริมคลองพร้อมกันนี้ได้ตรวจติดตามการดำเนินงานด้านการระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อเร่งลดระดับน้ำและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านเรื

0: และการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ย้ำกรมการทหารช่างพร้อมเคียงข้างประชาชนเดินหน้าช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเผยผลตรวจอาคารพาณิชย์นนทบุรีเสามุมเฉือนขาดคาดโครงสร้างทรุดตัวไม่เท่ากันแนบปิดอาคารและทำค้ำยันเสาเร่งด่วนพร้อมตรวจสอบโครงสร้างและเสาต้นอื่นเพื่อความปลอดภัย
1: ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารพาณิชย์3ชั้นย่านนนทบุรีที่เกิดเหตุมีเสียงลั่นก่อนเสาแตกร้าวเบื้องต้นพบเสาต้นมุมบริเวณหัวเสาเกิดการเฉือนขาดออกจากกันคอนกรีตกระเทาะและเหล็กแกนภายในบิดงอเสียรูปสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดแต่สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการทรุดตัวของโครงสร้างไม่เท่ากันโดยคาดว่าบริเวณคูหาด้านในทรุดตัวมากจนดึงรั้งเสามุมให้เกิดการเฉือนเบื้องต้นให้ปิดอาคารและกั้นพื้นที่โดยรอบห้ามประชาชนเข้าใกล้เพื่อป้องกันอันตรายและลดภาระน้ำหนักอาคารพร้อมติดตั้งค้ำยันชั่วคราวด้วยท่อเหล็กขนาด6นิ้ว4ท่อนและแม่แรงเกลียวซึ่งได้ดำเนินการค้ำยันเบื้องต้นแล้วแนะนำให้ซ่อมแซมเสริมกำลังหรือเปลี่ยนเสาต้นดังกล่าวทั้งต้นโดยเร็วเนื่องจากเสาเดิมไม่สามารถใช้งานได้โดยให้ดำเนินการเร็วที่สุดเมื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเสาแล้วจึงสามารถถอดค้ำยันได้ขั้นตอนหลังจากค้ำยันเสาอาคารแล้วควรต้องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวและค่าระดับของอาคารโดยใช้กล้องสำรวจเพื่อตรวจสอบการทรุดตัวอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมั่นใจว่าอาคารนิ่งแล้วและควรตรวจสอบเสาต้นอื่นๆเพิ่มเติมด้วยว่ามีความเสียหายหรือไม่ซึ่งทั้งหมดควรใช้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาตามหลักวิศวกรรมนฤมลอุดมพรรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
2: www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับยังมีอีกหลายเพลงต้องตัดนั่นเองตัดดีไหมดีไหมครับตัดดีไหมครับก็มีเรื่องอยากเล่าให้ฟังเป็นเพลงนะครับอินโดจีนครับ

ันใจค่ะที่เคยนอนมองไปกองไปสุดควายตาคอผมยังไม่หมดจะเหนื่อยช่วยหอให้ลมช่วยบัง

lambat. Tak mau, tak mau.

ขอบคุณที่ร้องนะครับคงจะร้องได้เพลงเดียวนี่แหละเนาะมีรักแฟนเพลงทั้งหลายอายุมั่นขวัญยืนนะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องตอบคำถามบ่อยๆคำถามดังกล่าวก็คือว่าบางคนก็เรียกพี่นะครับก็ใช้คำว่าพี่ก็แล้วกันพี่ดูแข็งแรงเนาะพี่แข็งแรงมากๆอะไรทำนองนี้ลุงผมพ่อผมอายุขนาดนี้ยังเดินไม่ไหวแล้วสุขภาพดีจังผมบอกว่าไม่ดีหรอกครับมันก็เท่าๆกันนั่นแหละครับแต่บางเวลาที่เรามันเดินเหินได้ก็ดูเหมือนคล่องแคล่วแต่ที่จริงมันลดไปแล้วหายไปแล้วเยอะนะครับเมื่อสักสองสามชั่วโมงก็มีคนโทรมาพี่เตะบอลไหวไหมคือผมก็เลิกอาชีพนักบอลไปนานแล้วนะครับเพราะมันเรื้อรังมันปวดเส้นปวดเอ็นปวดข้อปวดอะไรเงี้ยกระดูกมันอธิบายไม่ถูกผมเลยหนีจากสนามบอลไม่ค่อยเจอแต่น้องเพิ่งชวนมาเนี่ยจะเตะมะรืนนี่ไหวไหมอ้าวได้อยู่กูจะไปวิ่งให้แต่ว่าเตะทีฉันเจ็บเป็นเดือนเลยนะเหมือนกันคือยอมเสียสละวันหนึ่งแต่เจ็บไปเป็นเดือนเพราะว่าเคยเป็นนักบอลไหมไม่เคยไม่รู้หรอกรองช้ำมันเจ็บข้อมันเจ็บแล้วก็ยังกัดฟันทนได้เพราะเตะที่ใดก็มีความสุขทุกทีนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ผมก็ยังติดตามบอลโลกอยู่แต่ผมไม่มีเงินซื้อน้ำมูกน้ำมันมันแพงผมก็เลยดูแต่ข่าวตามข่าวอย่างเดียวนะครับผมรู้จักหมดนะนักบอลน้องๆทั้งนั้นเลยที่ดังๆเมสซี่โรนัลโดอะไรเงี้ยน้องผมทั้งนั้นเลยว่าไปเดี๋ยวพอหาเพลงมันใกล้แล้วใกล้แล้วยังมีความสุขดีไหมครับขอบคุณทุกท่านที่เสียสละชีวิตมานะครับอยากเล่าเรื่องมากๆที่จริงผมเป็นนักเล่าเรื่องแต่มันไม่มีเวลามันมีเพลงให้เลือกจะฟังเพลงอะไรดีโอ้โหนี่ไม่ได้จัดไว้เลยเนี่ยอาคืนละ

ละครับก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันในค่ำคืนนี้นะครับส่งเกษียณคุณปิญโญรุ่งสมัยด้วยสองสามเพลงต่อไปนี้ก็แล้วกันนะครับพี่น้องครับเต้นสามซ่ากันนะครับนะ

ันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภาวะผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมปีพุทธศักราช2569นะคะก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมาก็ถือเป็นวันขึ้นปีงบประมาณใหม่ของข้าราชการทั่วประเทศกันแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมแรม8ค่ำเดือน10ปีเมียค่ะซึ่งก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านพอถึงวันอาทิตย์ก็คงจะนึกรู้แล้วล่ะว่าจะเป็นช่วงที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านจัดไว้เป็นช่วงของการที่จะตอบคำถามในข้อธรรมะต่างๆที่ท่านผู้ฟังไม่เข้าใจแล้วอยากจะให้พระอาจารย์ได้ให้ความกระจ่างนะคะเรียกว่าเป็นช่วงของการตามใจท่านเหมือนเช่นเคยค่ะขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาพร้อมอยู่แล้วนะคะที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังแล้วก็ตอบปัญหาธรรมะดีๆให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทั้งท่านผู้ถามและท่านที่รับฟังท่านอื่นๆพลอยมีความรู้มีปัญญาเพิ่มขึ้นในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนเช่นเคยค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
1: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายสบายโดยหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไม่ว่าจะเรื่องนิทานเรื่องการปฏิบัติเรื่องพระสูตรใดๆแล้วถ้าบอกว่ามีข้อสงสัยข้อที่ต้องการจะแบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับพระสูตรหรือการปฏิบัติใดๆสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะเป็นออนไลน์ก็ได้นะโดยไปที่เว็บไซต์ปัญญา .org จะมีเมนูและท่านผู้ฟังก็คลิกลงไปตรงนั้นที่เว็บไซต์นอกจากจะส่งสอบถามคำถามส่งมาแล้วยังสามารถที่จะฟังย้อนหลังอ่านพระสูตรเรื่องราวประกอบ

0: จิตกับใจแตกต่างกันหรือไม่เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: จิตกับใจแตกต่างกันหรือไม่ในที่นี้ก็มีครูบาอาจารย์ที่ท่านอธิบายเรื่องนี้มาเยอะอยู่นะคุณอาจารย์นะคือตั้งแต่ก่อนพระอาจารย์จะมาบวชอาจารย์ก็เคยได้ยินเรื่องนี้อยู่แล้วท่านอธิบายจิตอย่างนี้ใจอย่างนี้หรือแม้แต่ครูบาอาจารย์ที่มาไปศึกษาธรรมะอยู่ด้วยไม่ว่าจะหลวงปู่เทศหลวงพ่อสะอาดครูบาอาจารย์ท่านใดๆท่านก็อธิบายเรื่องจิตเรื่องใจโดยแบบว่ามีนิยามการอธิบายหรือทำการทำความเข้าใจในรูปแบบที่ให้เราเข้าใจได้และโดยก็เป็นคำอธิบายท่านใดๆทีนี้ท่านต่างๆครูบาอาจารย์ที่อธิบายเนี่ยนี่คือท่านกลั่นกรองมาแล้วคุณเดินใจกลั่นกรองจากเรื่องราวการปฏิบัติของท่านใดๆคำว่ากลั่นกรองมันนี่คือหมายถึงว่าท่านต้องได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าหรือคนที่ฟังมาต่อจากพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งเอาว่างั้นเนี่ยเช่นครูบาอาจารย์องค์นั้นหรือคารวะคนนั้นที่เขาอธิบายเรื่องจิตเรื่องใจเนี่ยก็ต้องได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์ของท่านก่อนหน้านั้นหรือไม่ก็ต้องอ่านจากในพระไตรปิฎกหรือใดๆมาแล้วกันกรองมาอธิบายเราฟังโอเคไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ซึ่งต้นกำเนิดเลยก็ต้องมาจากที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เดี๋ยวเพราะฉะนั้นเราจะเอาตรงต้นกำเนิดตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านแยกเรื่องจิตเรื่องใจยังไงตรงนี้แล้วมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วคำว่าใจก่อนตรงนี้นะมาจากคำว่ามโนคำว่าใจมาจากคำว่ามโนคำว่าจิตมาจากว่าจิตตะจิตตะนะภาษาบาลีจิตตะคำว่าคือจิตกับมโนนั่นเองซึ่งสองคำนี้เป็นคนละศัพท์เป็นคนละศัพท์คือคนละคำโดยใจหรือมโนแล้วก็จะมีบริบทที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้คือเช่นอายตนะภายในแล้วก็จะมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจคือมโนซึ่งตรงนี้หมายถึงช่องทางช่องทางถ้าตาเป็นช่องทางของแสงของรูปของภาพหูเป็นช่องทางของภาพได้ไหมคุณเดินใจว่า
0: ได้เจ้าค่ะเป็นเสียง
1: เสียงเท่านั้นใช่ไหมเป็นช่องทางของเสียงเท่านั้นต่อให้เราหูเราจุ่มลงไปในน้ำแกงคุณก็รับรู้รสไม่ได้เพราะว่าถ้าน้ำแกงรสเผ็ดรสหวานรสเปรี้ยวรสเค็มต้องเข้าทางไหน
0: ทางปากทางลิ้น
1: ทางลิ้นเท่านั้นลิ้นจึงเป็นช่องทางของรสอาหารเท่านั้นอย่างเสียงเวลาท่านผู้ฟังได้ยินเสียงใดๆสมมติมีลำโพงแล้วก็ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงเนี่ยนะหรือเขาพูดออกมาแล้วเราได้ยินเสียงคนพูดเสียงนั้นโดนตาเราด้วยโดนจมูกเราด้วยโดนลิ้นเราด้วยอ่ะโดนผิวหนังเราด้วยแต่เราไม่ได้ยินเสียงผ่านทางผิวหนังทางลิ้นทางผ่านจมูกผ่านตาเลยนะเราได้ยินเสียงผ่านทางไหน
0: ทางหูเจ้าค่ะ
1: หูเท่านั้นหูจึงเป็นช่องทางของเสียงเท่านั้นสัมผัสทางกายเย็นร้อนหยาบละเอียดก็ทางกายเท่านั้นเดี๋ยวคุณดูพื้นผิวเงี้ยเอ้ยนี่พื้นผิวนี่ก็ดูเรียบๆดีนะแต่พอเอามือไปลูบโอ้โหหยาบนี่ก็ดูเรียบๆดีนะพอมือไปลูบโอ้เรียบและหยาบละเอียดเนี่ยมันต้องเอามือสัมผัสคือการดูเฉยๆไม่ได้บอกไม่ได้ไม่แน่เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นช่องทางของเขาตาหูจมูกลิ้นกายและใจด้วยใจเป็นช่องทางของอะไรสิ่งอะไรก็ตามที่เป็นนามทั้งหมดต้องเข้าทางใจสิ่งอะไรที่เป็นนามทั้งหมดต้องเข้าทางใจอะไรเป็นนามบ้างก็อะไรที่มันไม่ใช่รูปมันก็คือนามแหละเอาแล้วอะไรที่เป็นรูปบ้างก็ของแข็งของเหลวก๊าซพวกนี้เป็นรูปหมดแสงเป็นรูปแสงนี่เป็นรูปละเอียดนะไม่ว่าจะเป็นแสงแบบแสงเขาส่องไปในไมโครชิปอย่างเงี้ยนะนั่นก็เป็นแสงประเภทหนึ่งแสงอัลตราไวโอเลตแสงอะไรก็ตามที่เป็นละเอียดพวกนี้เป็นรูปละเอียดทั้งหมดนั่นยังไม่ใช่นามอะไรที่เป็นรูปก็ไม่ใช่นามอะไรที่เป็นนามก็ไม่ใช่รูปอะแต่ถ้าอะไรที่มันเป็นความคิดความรู้สึกพวกนี้คือนามนามต้องรู้ได้ทางใจเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งคุณร้องไห้เห็นเขาร้องไห้คุณจะรู้ได้ไงว่าเขาร้องไห้ดีใจหรือเขาร้องไห้เสียใจน้ำตาเขาไหลคุณรู้ไหมคุณจะรู้ไหม
0: ก็คงต้องเดาใจเขาเจ้าค่ะ
1: ต้องเดาใจเขาใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เดาใจเขา
0: อยู่ในอารมณ์ไหน
1: ว่าเขาอยู่ในอารมณ์ไหนเดาใจเขาอารมณ์อยู่ที่ไหนในกรณีนี้
0: ในใจ
1: อารมณ์เป็นนามอยู่ในใจซึ่งเขาดีใจเขาก็ร้องไห้เราเห็นต่างๆเขาเสียใจเขาก็ร้องไห้เราเห็นต่างๆอารมณ์ดีใจหรือเสียใจมาจากไหนก็มาจากความคิดเรื่องราวสตอรี่ใดๆที่เขารับ

0: รู้มาเหล่านั้นเนี่ยคือนามแต่พระพุทธเจ้าเรียกตรงนี้ว่าธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ก็คู่กับใจเสียงก็คู่กับหูรสก็คู่กับลิ้นพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบตรงนี้เหมือนสายธรรมคำว่าสายธรรมนี่คือไอ้ที่มันล็อกคอโคอยู่บัวนะบัวควายเราไปลากเกวียนเนาะลากเกวียนเนี่ยมันจะมีสายธรรมที่เชื่อมกันล็อกเอาไว้โคตัวหนึ่งสีขาวโคตัวหนึ่งสีดำเราจะบอกว่าสีเทาใช่ไหม
1: ไม่ได้
0: โคสองตัวสีเทาไม่ใช่มันคนละตัวตัวดำก็ดำดิตัวขาวก็ขาวแต่มันล็อกอยู่ด้วยกันนี่เป็นอุปมาเปรียบเทียบกับว่าตาล็อกกับภาพเสียงล็อกกับหูจมูกล็อกกับกลิ่นลิ้นล็อกกับรสหมายถึงว่าลิ้นเนาะล็อกกับรสแล้วก็สัมผัสล็อกกับทางกายธรรมารมณ์ก็ล็อกกับใจไว้ธรรมารมณ์ล็อกกับใจเอาไว้โอเคนะใจนะคือมโนนะ
1: okay.
0: เพราะนั้นทำให้ตรงนี้เราบางทีเราสับสนว่าไอ้ใจกับมโนไอ้หมายถึงว่าใจกับธรรมารมณ์ไอ้มันน่าจะอย่างเดียวกันแต่มันไม่ใช่อย่างเดียวกันเอาใหม่ก่อนนะท่านผู้ฟังรู้ได้ไงว่าเสียงกับหูมันคนละอย่างกันดูได้ไง
1: รู้เพราะว่ามีที่รับเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์ก็มันเป็นรูปใช่ไหมล่ะเราเห็นได้เราจับได้ว่าหูฉันอยู่ตรงนี้เสียงมันอยู่ตรงนู้นมันคนละส่วนกันท่านผู้ฟังรู้ได้ไงว่ารสอาหารไปถึงอาหารเนี่ยกับลิ้นเนี่ยมันคนละอย่างกันมันก็คนละอย่างกันสิมันแยกกันได้อยู่แล้วเราเห็นกันชัดๆอยู่ใช่ไหมล่ะมันเป็นรูปแต่เป็นส่วนที่เป็นรูปรูปนี้คือกายคือคนเรามันทั้งหมดมันมีสองส่วนคือรูปนามกายใจนะ
1: ค
0: ือถ้าเป็นกายเป็นรูปเนี่ยเราสัมผัสได้เราเห็นได้มันอยู่ตรงนี้มันคนละส่วนกันนะมันก็กระจกใช่ไหมล่
1: ะ
0: แต่ที่เป็นน้ำเนี่ยมันเป็นน้ำไงเราเลยมองไม่เห็นมันเป็นน้ำแล้วมันก็ไม่ใช่ของแข็งของเหลวก็จับไม่ได้มันก็เลยมองไม่เห็นมันก็เลยจับไม่ได้เพราะมันเป็นน้ำแต่น้ำที่หมายถึงธรรมารมณ์กับใจที่เป็นช่องทางของน้ำเนี่ยมันคนละอย่างกันมันคนละอย่างกันเหมือนวัวสองตัวคนละตัวกันแต่มันล็อกอยู่ด้วยกันอย่าไปเข้าใจว่าธรรมารมณ์ความคิดนึกนั้นนี่คือใจไม่ใช่ใจคือช่องทางธรรมารมณ์ความคิดอารมณ์นั่นนี่คือธรรมารมณ์คนละอย่างกับใจคือช่องทางแล้วใจก็ไม่ใช่จิตด้วยนะเอ้าไม่ใช่เหรอไม่ใช่แล้วจิตคืออะไรก่อนที่จะไปถึงจิตมันต้องพูดถึงวิญญาณก่อนด้วยในที่ผมว่าการเข้าไปรับรู้เราจะไปรับรู้อะไรได้นะคุณเดินใจมันต้องมีวิญญาณวิญญาณแปลว่าการรับรู้คือเรียกว่าการรู้แจ้งนะแปลรู้ตัวคือแปลว่าการรู้แจ้งเรียกว่าวิญญาณแต่ไม่หมายถึงการรับรู้นั่นเองในการที่ท่านผู้ฟังรับรู้เสียงของพระมหาไพบูลย์หรือของคุณเดินใจได้ต้องมีหูต่อให้มีหูแต่ถ้าไม่มีเสียงมันก็จะไม่ได้ยินใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: หรือถ้ามีเสียงแต่ไม่มีหูเช่นเราตะโกนใส่ผนังหรือคนหูหนวกเขาจะไม่ได้ยินใช่ไหมล่ะแต่ถ้ามีเสียงมีหูก็ต้องได้ยินดิไม่แน่ อย่างเช่นว่าสมมติบางคนเขาไถเกี่ยมือถืออยู่เงี้ยนะไถมือถืออยู่ไถ TikTok หรือว่า Facebook อยู่เงี้ยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมีคนมาเรียกคุณตื่นใจคุณตื่นใจแต่ว่าเราไถมือถืออยู่เงี้ยนะหรือคุณสมใจถ่ายมือถืออยู่เงี้ยเราไม่ได้ยินนะ
1: เพราะจิตใจเราไม่ได้จดจ่ออยู่กับเสียงที่มาเรียกเราจิตใจมันจดจ่ออยู่ที่กำลังไถดูอะไร
0: โอเคโอเคนี่คือคำว่าจิตใจใช่ไหมคุณใจคำว่าใช้คำว่าจิตใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้หมายว่าเสียงมีไหมก่อนมีใช่ไหมเสียงม
1: ี
0: หูเรามีไหมหูเราก็
1: ม
0: ีหูเราก็มีมันน่าจะต้องได้ยินสิแต่ว่าเราไม่ได้ยินเพราะอะไรเพราะไม่มีวิญญาณคำว่าวิญญาณ
1: อีก
0: การรับรู้นั่นเองใจที่เราบอกว่าเราไม่ได้ใส่ใจอยู่กับเสียงเราก็เลยไม่รับรู้คำว่าใส่ใจนี่คือคุณไม่ได้รู้แต่คำว่ารู้ตรงนี้หมายถึงอะไรเจาะจงลงไปใช้คำว่าให้มันถูกคือวิญญาณไม่ได้มีโสตวิญญาณนี่พูดเจาะจงแต่โสตวิญญาณไม่ได้มีในที่นี้วิญญาณก็จะมีตามช่องทาง6ช่องทางนี้เลยจักษุวิญญาณรับรู้ทางตาโสตวิญญาณรับรู้ทางหูชิวหาวิญญาณรับรู้ทางจมูกลิ้นกายใจก็มีนะมโนวิญญาณก็มีเอ้ามีคำอะไรนี่ใช่ธรรมารมณ์ก็อย่างหนึ่งนะมโนก็อย่างหนึ่งนะ วิญญาณก็อย่างนึงนะไอ้วิญญาณที่มาช่องทางใจเนี่ยเราเรียกว่ามโนวิญญาณวิญญาณที่ไปช่องทางลิ้นเนี่ยเขาเรียกว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณที่ไปช่องทางตาเขาเรียกว่าจักษุวิญญาณวิญญาณเหมือนกันเป็นการรับรู้เหมือนกันแต่ว่าไปคนละช่องทางก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันเปรียบเหมือนกับเปลวไฟที่เกิดจากไม้มะม่วงเกิดจากไม้สักเกิดจากไม้ประดู่ก็เป็นไฟเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนกันตรงที่เราก็ไฟนี้ไฟไม้ประดู่ไฟนี้ไฟไม้สักไฟนี้ไฟไม้มะม่วงอันนี้คือเปรียบเทียบพระพุทธเจ้าเปรียบไว้รับรู้เหมือนกันแต่ว่าคนละช่องทางเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงเนี่ยมโนวิญญาณก็อย่างหนึ่งมโนคือใจก็อีกอย่างหนึ่งธรรมารมณ์ก็อีกอย่างหนึ่งนะสามอย่างไม่ใช่อย่างเดียวกัน
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคเช่นอะไรนะหูก็อย่างหนึ่งใช่ไหมเสียงก็อย่างหนึ่งใช่ไหมโสตวิญญาณก็อีกอย่างหนึ่งไงโสตวิญญาณก็อีกอย่างหนึ่งนะเพราะเมื่อกี้เราพูดตัวอย่างไปแล้วนะว่ามีเสียงมีหูแต่บางทีเราไม่ได้ยินเพราะเราไถ่ติ๊กต็อกอยู่อันนั้นคือไม่มีโสตวิญญาณไม่มีโสตวิญญาณก็เลยไม่ได้ยินแต่ว่าสามอย่างมันก็ละอย่างกันไง
1: เจ้าค่ะก็คิดว่าทั้งสามช่องทางนี้เป็นเรื่องของแตกต่างกันด้วยการรับรู้ของเราถูกไหมเจ้าค่ะอันนึงเป็นช่องทางอันนึงเป็นเรียกว่าส่งสัญญาณมาอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของการที่ว่าเรารับรู้ได้อย่างไรม
0: ี
1: ความรู้สึกอย่างไรเจ้าค่ะ
0: แล้วตรงนี้ก็จึงมีคำเรียกแต่ถ้าเป็นส่วนที่ภายนอกเราเรียกอายตนะภายนอกที่เป็นเสียงมาถ้ามันเริ่มเข้ามาข้างในแล้วเป็นช่องทางที่คุณจะใช้คำตะเกียบว่าช่องทางนี่นะไม่ใช่สามช่องทางนะช่องทางมีอันเดียวนะคือตรงกลางตรงนี้นั่นคือหูแล้วก็ข้างในละข้างในเนี่ยไหนใจแล้วเนี่ยในใจแล้วนี่คือวิญญาณแล้ววิญญาณนี่อยู่ในใจแล้วนะใจนี่เป็นช่องทางด้วยนะแล้วในใจเนี่ยยังมีวิญญาณที่อยู่ในใจเพราะในช่องทางใจเนี่ยมันจึงมีหลายอย่างอยู่ในนี้นี่ไง
1: ธ
0: รรมารมณ์นะธรรมารมณ์เป็นนามอยู่ในไหนในช่องทางใจแล้วเรารู้ได้ไงมโนวิญญาณเสียงอยู่ข้างนอกใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วมาทางไหนทางหูแล้วรับรู้เข้าสู่ใจทางไหนเข้าทางโสตวิญญาณเพราะฉะนั้นมันเลยพอแยกอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจได้อย่าไปเข้าใจว่าธรรมารมณ์อยู่ข้างในธรรมารมณ์คืออายตนะภายนอกพระพุทธเจ้าจัดว่าเป็นอายตนะภายนอกใช่มันอยู่ในช่องทางใจเหมือนหูเหมือนเสียงนั่นแหละก็อยู่ในช่องทางหูเหมือนลิ้นนั่นแหละก็อยู่เหมือนรสนั่นก็อยู่ในช่องทางลิ้นนะมันเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็คิดว่าคงจะเข้าใจนะ
1: เข้าใจเจ้าค่ะ
0: ทีนี้พอเราแยกแยะได้แล้วว่าธรรมารมณ์ก็อย่างหนึ่งใจก็อย่างหนึ่งมโนวิญญาณคือวิญญาณก็อีกอย่างหนึ่งเราจะเข้าใจคำนี้ได้เลยเนาะว่าจิตก็อีกอย่างเนาะเพราะว่าหน้าที่ของการรับรู้คือวิญญาณเนี่ยคือจิตไปทำจิตไปทำหน้าที่ในการรับรู้คือวิญญาณจึงไปรับรู้ถ้าผ่านทางหูก็อะไรรสอาหาร
1: เสียงเจ้าค่ะ
0: เสียงเท่านั้นใช่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: จิตไปทำหน้าที่ในการรับรู้คือวิญญาณผ่านทางจมูกก็รับรู้แสงได้เหรอ
1: ท
0: ั้
1: งกล
0: ิ่
1: นเท
0: ่
1: าน
0: ั้
1: น
0: ทั้งกลิ่นเท่านั้นใช่ๆแล้วจิตที่ไปรับรู้ธรรมารมณ์ต่างๆล่ะจะผ่านทางหูได้เหรอต้องผ่านทางไหน
1: ทางใจเจ้าค่ะ
0: ทางใจเท่านั้นเพราะถ้าเป็นธรรมารมณ์ใช่ไหมความคิดนึกอารมณ์ความรู้สึกต่างๆต้องเกิดในทางใจเท่านั้นก็คือมโนโอเคนะเรื่องจิตก็อย่างหนึ่งใจก็อย่างหนึ่งธรรมารมณ์ก็อย่างหนึ่งวิญญาณก็อีกอย่างหนึ่งวิญญาณกับจิตมันก็ไม่ใช่อย่างเดียวกัน
1: อืมเจ้าค่ะ
0: แต่ว่านะจิตเนี่ยมันจึงจัดอยู่ในวิญญาณขันธ์ไงแต่เราพูดถึงขันธ์5นะขันธ์5ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปขันธ์ทั้งหมดนี่ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือรูปขันธ์ทั้งหมดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพวกนี้4อย่างเนี่ยจัดว่าเป็นนามจัดว่าเป็นนามนามส่วนที่เป็นความรู้สึกก็แยกมาเป็นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สัญญานี่หมายถึงความรู้ นะสังขารขันคือการปรุงแต่งแล้วก็วิญญาณขันคือการรับรู้นะจิตนี่ก็จัดอยู่ในวิญญาณขันจิตจะไม่ได้จัดอยู่ในเวทนาขันไม่จัดอยู่ในสังขารขันโอเคเพราะว่าผู้ที่จะไปทำหน้าที่ในการรับรู้นี่คือจิตเท่านั้นโอเคนี่คือความแตกต่างกันคือเขาถามมาแค่คำว่าจิตและใจใช่ไหมแต่นี่ถามให้เลยวิญญาณด้วยแล้วก็ธรรมารมณ์ด้วย4อย่างนี้เป็นคนละคำทั้งหมดเลย
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ที่เหมือนกันคืออะไรเหมือนกันมันคือเป็นนามเหมือนกันจิตก็เป็นนามใจก็เป็นนามเป็นช่องทางแต่เป็นนามนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ธรรมารมณ์ก็เป็นนามแล้วก็วิญญาณก็เป็นนามด้วยแต่พอมันเป็นนามหมดเลยอ่ะแล้วถ้าเราไม่สังเกตอ่ะมันเราคิดว่ามันก็เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างสมมติอาหารมาจานหนึ่งเขาทำอะไรส้มตำมาถ้าคนที่เขาไม่สังเกตนะคุณใหญ่ส้มตำก็ใส่ซีอิ๊วก็ได
1: ้
0: เออไม่ต้องใส่น้ำปลาทำมาโอเคเหมือนกันก็กินไปไอ้คนไม่รู้เรื่องมันไม่รู้เรื่องเฮ้ยทำไมส้มตำนี้ไม่ค่อยอร่อยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรว่าคนไม่สังเกตแต่พอกินไปมันไม่อร่อยทำไมไม่อร่อยนะโอ้มันไม่ได้ใส่น้ำปลามันใส่ซีอิ๊วมันจะไปอร่อยไงเข้าใจไหมส้มตำใส่ซีอิ๊วมันไม่น่าจะกินได้ว่าอาจารย์ว่าม
1: ันไม่เข้ากัน
0: เออมันไม่เข้ากันมันไม่อร่อย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าบางคนก็จะไม่รู้หรอกคือก็กินไปอะไรเงี้ยโอ้ยถึงมันต้องรู้สิถ้าคุณรู้ได้เพราะคุณสังเกตเช่นเดียวกันนะในทางใจในทางนามเนี่ยจิตความคิดธรรมารมณ์ใจวิญญาณก็เรียงหมดเลยนะถ้าคุณไม่สังเกตคุณไม่รู้มันปนกันมาแต่ปนกันมาประเด็นคือเราจะสังเกตและแบบแยกแยะไปได้เพื่ออะไรโอ้มีประโยชน์เพราะถ้าเราเหมารวมมึนตึงเนี่ยมันวุ่นวายแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าเราต้องแยกอะไรดีอะไรไม่ดีเราจะไม่รู้เลยเราจึงต้องสามารถที่จะแยกแยะได้นี่คือข้อสำคัญ
1: เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวก่อน
1: สาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าท่านผู้ถามแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะเข้าใจกระจ่างแล้วนะคะเพราะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านชี้แจงอย่างละเอียดทีเดียวต่อไปเป็นคำถามที่สองเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นเรื่องของการภาวนาหรือว่าการทำสมาธินั่นเองนะเจ้าค่ะท่านผู้ถามนี่บอกว่าเคยฟังหลวงพ่อเทศให้บอกว่าตอนทำสมาธิให้วางจิตลงไปนะคะให้วางจิตลงไปแล้วก็ให้เหลือแต่เฉพาะตัวรู้อย่างเดียวท่านผู้ถามก็เลยบอกว่าคำว่าตัวรู้ในที่นี้มันคือสติหรือใจเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: คำว่าตัวรู้คือสติหรือใจอะแต่กี้เรานี่คือคำถามจากท่านผู้ถามคนเดียวกันคุณปริชาติเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่กี้พอเราได้ฟังข้อมูลตรงนี้แล้วเนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ที่ว่าจิตใจคือมโนใช่ไหม
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็วิญญาณคือการรับรู้แล้วก็ธรรมารมณ์คือความคิดนึกอะไรต่างๆเหล่านี้พอท่านผู้ฟังหรือคุณใจโอเคเข้าใจละในความหมาย4อย่างละเพราะฉะนั้นลองทำโจทย์ก่อนนี้ดูสมมติว่าถ้าเราฟังเทศน์ครูบาอาจารย์แล้วครูบาอาจารย์ให้วางจิตลงไปเหลือแต่ตัวรู้อย่างเดียวคำว่าตัวรู้อย่างเดียวในที่นี้ท่านผู้ฟังคิดว่าเป็นอะไรใน4อย่างอันนึงที่นี่เขาแถมมาอีกอย่างนึงคือสติ1สตินะ2ใจหรือมโนนะใจคือมโนกันเดียวกัน3วิญญาณคือการรับรู้นะคือการรู้แจ้งคือวิญญาณ4เป็นธรรมารมณ์หรือ5เป็นจิตกขคงแล้วก็จอด้วยฮะ1 2 3 4 5
1: เจ้าค่ะ
0: เรามาตัดช้อยส์ดีกว่าคุณใหญ่เขาบอกว่าอาจจะตอบผิดแล้วตัดช้อยส์ที่ไม่ใช่กันนะตัดช้อยส์ที่ไม่ใช่กันคำว่าวางจิตลงไปจนเหลือแต่ตัวรู้อย่างเดียวใน5ช้อยส์เนี้ยคือคิดว่าไม่ใช่อะไรกันนะมีอะไรบ้างนะ5อย่างนะก็คือนี่สติแล้วใจใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็มีอะไรอีกธรรมารมณ์เนาะ
1: ธรรมารมณ์
0: วิญญาณก่อนนะวิญญาณธรรมารมณ์
1: วิญญาณธรรมารมณ์
0: แล้วก็จิตอะไรที่ไม่ใช่ที่บอกเราวางนี่วางอะไรกัน
1: วางอะไรธรรมารมณ์เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ธรรมารมณ์แสดงว่าธรรมารมณ์เนี่ยไม่ใช่ตัวรู้แน่นอนถูกป่ะโอเคธรรมารมณ์เราตัดทิ้งไปได้เลย
1: เจ้าค่ะ
0: ถูกไหมอ่ะ พราะในห้าข้อนี้เราตัดคำว่าธรรมารมณ์ไปธรรมารมณ์ไม่ใช่เนี่ยเพราะเราระวังความคิดระวังอารมณ์ระวังความรู้สึกไอ้ความคิดอารมณ์ความรู้สึกนี่คืออะไรนะ
1: ธรรมารมณ
0: ์ธรรมารมณ์ถ้าระวังไปแล้วไอ้ตัวรู้นี่ไม่ใช่ธรรมารมณ์ไงคือว่ามันจะเหลือตัวรู้ไง
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคไหมถ้าระวังอื่นๆแล้วเราจะเหลือตัวรู้โอเคไม่ใช่ธรรมารมณ์แล้วถามว่าแล้วมันเป็นอะไรล่ะอีกสี่อย่างสี่อย่างมีอะไรซับซ้อนตบตัวจริงๆหนึ่งสติใจวิญญาณหรือจิตสติใจวิญญาณหรือจิตเอาตัดอีกช้อยนึงอะอะไรที่คิดว่าไม่ใช่ที่ว่าไม่ใช่ตัวรู้อะ
1: ใจเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใจนะใจนี่ไม่ใช่แน่เพราะว่าใจนี่เป็นอะไร
1: เป็นช่องทาง
0: เป็นช่องทางนะเป็นช่องทางถ้าเราต่อให้เราวางอะไรลงไปแล้วเนี่ยช่องทางมันก็เป็นช่องทางอะมันก็ยังอยู่ของมันอยู่ดีอะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เหมือนหูเหมือนตาเหมือนลิ้นต่อให้ไม่มีเสียงลิ้นมันก็ยังอยู่ดีแต่ว่าเราจะรับรู้เสียงไม่ใช่ทางลิ้นนะโอเคมากไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังอย่างฟังอยู่เนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: ต่อให้ไม่มีเสียงก็ยังมีหูอยู่ดีแต่เราอาจจะไม่ได้ยินเสียงเราก็เลยอาจจะไม่รู้ว่าหูเรามีว่าหูเราหวาหรือเปล่าก็เลยมันไม่มีเสียงคือตอนนี้เราจะไปรู้ได้ไงว่าหูหนวกเปล่าถ้าบอกว่าเราไม่ได้ยินเสียงอะไรถูกไหม
1: รู้เจ้าค่ะเราถ้าเผื่อเราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย
0: คือหมายว่าป้าแต่หมายความว่าถ้าเราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยตอนนี้
1: เจ้าค่ะ
0: เราอาจจะหูหนวกก็ได้นะเราไม่รู
1: ้
0: จนกว่าเราจะแน่ใจว่าเอ้ยมีคนเขาพูดหนึ่งว่าแล้วเราไม่ได้ยินเสียงก็หูเรื่องหัวเปล่าวะเราถึงจะค่อยสงสัยใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีใครพูดอะไรแล้วเราก็ไม่ได้ยินอะไรหูเราอาจจะหนวกแล้วหูเราอาจจะหนวกก็ได้หรืออาจจะไม่หนวกก็ได้เราไม่รู
1: ้ถูกค
0: ่
1: ะ
0: อาจจะหนวกก็ได้อาจจะไม่หนวกก็ได้คือหูอาจจะหนวกก็ได้แต่ว่ามันไม่มีเสียงเราก็เลยไม่ได้ยินเข้าใจไหมต่อให้หูเราดีอ่ะก็มันไม่มีเสียงเราก็เลยไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ได้ยินโดยที่มันมีเสียงก็คือหูหนวกแต่ถ้ามันไม่มีเสียงแล้วหูเราจะหนวกก็ได้เราก็ไม่รู้อะทีนี้เหมือนการใจในที่นี้มันเป็นช่องทางจะมีหรืออะไรไม่มีก็ยังมีใจอยู่ดีเอาในที่นี้มันมีน้ำนี่แต่มันต้องมีใจโอเคไหมตัดทิ้งคำว่าใจนี้ไปเลยเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับการรู้การไม่รู้ใดๆก็มันคือช่องทางเฉยๆอ่ะเหลืออะไรบ้างเหลืออะไร
1: สติ
0: จิตแล้วก็วิญญาณสามตัวสติจิตหรือวิญญาณเนี่ยที่บอกวางลงไปวางอะไรลงไปนะวางธรรมารมณ์ไปละวางธรรมารมณ์ไปละทั้งหมดอยู่ในช่องทางใจละพอเราวางธรรมารมณ์ลงไปการวางธรรมารมณ์ลงไปคือเราธรรมารมณ์มันดับไปแล้วไม่ว่าจะความคิดนึกความรู้สึกอารมณ์ใดๆความคิดนึกความรู้สึกอารมณ์ใดๆดับไปแล้วแล้วเหลืออะไรคุณเดาได้ว่า
1: เหลือสติใช่ป่ะ
0: เหลือสติใช่ไหมเหลือสติก็ต้องมีนะสติก็ต้องมีสติคืออะไรก่อนสติคือตะกี้เรายังไม่ได้พูดนิยามคำว่าสตินะสติพระพุทธเจ้าอธิบายอย่างนี้บอกว่าให้นิยามไว้บอกว่าคือการระลึกได้สติคือการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้ระลึกได้นี้คืออะไรคือการที่เรานึกถึงอย่างเช่นลมหายใจได้การใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือแล้วเรานึกถึงลมหายใจได้การระลึกได้นั้นเนี่ยที่ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือนั่นน่ะเรียกว่าอานาปานสติการที่เรานึกถึงแล้วใช้พระพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือเรียกว่าพุทธานุสติการที่เรานึกถึงแล้วใช้พระธรรมเป็นเครื่องมือก็เรียกว่าธรรมานุสติแล้วเราใช้กายเป็นเครื่องมือล่ะก็เรียกกายคตาสติเป็นต้นการที่เราระลึกได้คือนึกได้นั่นเองระลึกได้นึกได้คือไม่ลืมนั่นเองก็หมายความว่าการที่เรานึกถึงลมอย่างเงี้ยเดี๋ยวเถียงอนาปานสตินะคุณเดชนะ
1: ถูกค่ะ
0: นึกถึงลมเวลาท่านผู้ฟังจะมานึกถึงลมเนี่ยทำยังไงนึกยังไงคืออย่างสมมติว่าคือว่าแต่ต้องการจะพูดถึงขั้นตอนเป๊ะๆหน่อย
1: เช่น
0: เราบอกว่าคุณทำกับข้าวคุณทำซาลาเปาคุณทำไงเอาแป้งมาแป้งอะไรแป้งข้าวเจ้าเอ๊ะไม่น่าจะใช่แป้งอะไรก็ไม่รู้ทำซาลาเปาก็ไม่เป็นมากมายไปบูดเอาผัดผักแล้วผักต้มแล้วกันต้มผักอ่ะต้มผักคุณก็ต้องเอาผักมาเอาผักอะไรผักอะไรก็ได้เอาผักชี เอาต้นหอมมาเสร็จแล้วมาหั่นเสร็จปุ๊บคุณเปิดเอาหม้อละกี่นิ้ว5 นิ้วมันน่าจะน้อยไปเอาหม้อ8 นิ้วอ่ะหรือ10 นิ้วอย่างงี้ใช่มั้ยใส่น้ำเท่าไหร่3 ลิตรต้มน้ำให้เดือดอุณหภูมิเท่าไหร่100ใส่เครื่องปรุงลงไปนี่คือขั้นตอนเป๊ะๆๆๆเข้าใจมั้ยเ
1: จ้าค่ะ
0: ในการทำคำถามคือเวลาคุณจะนึกถึงลมเวลาคุณจะดูลมเวลาคุณจะเจริญอานาปานสติคุณทำยังไงคุณทำยังไงเป๊ะๆคุณทำยังไงเป๊ะ
1: ๆเราก็เอาจิตไปจดจ่อที่ลมหายใจเลยเหรอคะณจุดใดจุดหนึ่งในจมูกของเรา
0: เอาจิตมาจดอันนี้คือขั้นตอนที่พระอาจารย์จะอธิบายในช่วงของจิตวิเวกเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เวลาสังเกตดูลมหายใจเนาะเราก็หายใจอะไรสัก 2-3 ครั้งหายใจอะไร 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมตรงไหนเราเอาจิตตั้งไว้ตรงนั้นเอาคำว่าเอาจิตมาตั้งไว้ตรงนั้นหมายถึงว่าสังเกตดูตรงนั้นแล้วอะไรมาเป็นการสังเกตอะไรเป็นผู้ที่มาสังเกตได้ไหมผู้ที่มาสังเกตดูลมก็คือจิตนั่นเองเอาจิตมาสังเกตดูเอามาดูนี่คือดูยังไงก็สังเกตกำหนดใส่ใจจดจ่อนี่คือซินโนนิมคำที่มีความหมายเหมือนกันเลยรับรู้ถึงสัมผัสของลมตรงไหนเอาจิตมาจดจ่อตรงนั้นรับรู้ถึงสัมผัสของลมตรงไหนเอามาใส่ใจตรงนั้นเอามาใส่ใจคือสังเกตคือมาจดจ่อกำหนดสนใจเพ่งดูกำหนดดูเนี่ยการมานึกถึงนี่คือตรงนี้แทนที่คุณจะไปนึกถึงอาหารนึกถึงการเดินทางนึกถึงคนนั้นคนนี้เรามันนึกถึงลมเลยคือทำอย่างนี้นี่คือขั้นตอนเพราะฉะนั้นการที่จิตมานึกถึงลมการระลึกได้นั่นคือสติโอเคนะการที่จิตมาระลึกถึงลมการระลึกได้นั่นคือสติโอเคการระลึกได้นั่นคือสติเพราะฉะนั้นจิตที่มาทำหน้าที่ในการระลึกนั่นคือจิตที่มีสติคือจิตที่มีสติแล้วต่อไปอีกในขณะที่เรารู้ลมมาคุณใจรู้เนี่ยคำว่ารู้ลมนี่รู้ลมคือคุณสังเกตดูลมใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วในขณะเดียวกันที่เรารู้ลมแล้วก็ฉันก็ได้ยินเสียงด้วยแล้วก็ถ้ามีกลิ่นขยะกลิ่นคนทำอาหารเราก็ได้กลิ่นด้วยอย่างเช่นท่านผู้ฟังไปดูภาพยนตร์อย่างเงี้ยนะไปดูหนังหรือไปพัฒนาการกินข้าวอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เปิดเพลงในพัฒนาการนั่นแหละแล้วเขาก็มีการแสดงล็อกก็แก๊กบนเวทีด้วยอย่างเงี้ยนะท่านผู้ฟังเนี่ยก็ดูการแสดงด้วยตาก็เห็นแล้วปากก็กินข้าวไปด้วยก็รู้รสด้วยหูก็ฟังเสียงไปด้วยแล้วจมูกเนี่ยก็ได้กลิ่นของอาหารไปด้วยแล้วเขาเปิดแอร์เย็นๆเราก็รู้สึกเย็นๆไปด้วยถามว่า5 อย่างนี้เรารับรู้ได้หมดพร้อมกันเลยถูกปะ
1: ใช่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะเพราะว่าเสียงก็มา
1: ทางช่องทางกัน
0: เป็นคนละช่องทางกัน
1: โอเค
0: ต่อให้ช่องทางเดียวกันเช่นรสอาหารรสอาหารแล้วก็เอาส้มตำมากินให้เรากินเราก็กินส้มตำโอ้ส้มตำนี่ทั้งเปรี้ยวด้วยทั้งเผ็ดด้วยทั้งเค็มด้วยแล้วเค็มเขาก็มีหวานด้วยแล้วบางทีเราไปกินโดนเม็ดมะนาวอ่ะก็ขมด้วยอยู่ในคำเดียวกันโอเคไหมแต่เราจะแยกแยะตรงละเอียดๆเนี่ยเราต้องมาเอามาใส่ใจนิดนึงมาจดจ่อนิดนึงการที่เราไปรับรู้คนละช่องทางหรือช่องทางเดียวกันนี่ก็ตามนี่นั่นคือวิญญาณทั้งนั้นเลยนะวิญญาณในการรับรู้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้การรับรู้ที่เรารับรู้ในช่องทางใจนั่นคือมโนวิญญาณเนาะมโนวิญญาณคือวิญญาณตรงนี้นะหรือจะเป็นโสตวิญญาณคือวิญญาณเดียวกันที่มันอยู่ในช่องทางใจเหมือนกันแหละเพราะโสตวิญญาณก็อยู่ในช่องทางใจขณะวิญญาณอยู่ในช่องทางใจผู้ที่จะมาทำหน้าที่ในการรับรู้นี่คือจิตที่เราพูดไปเมื่อสักครู่จิตมาทำหน้าที่ในการรับรู้จิตมาทำหน้าที่ในการรับรู้การรับรู้นี่คือวิญญาณการที่ท่านผู้ฟังไม่ว่าจะรับรู้อะไรก็ตามมันต้องมีวิญญาณเกิดขึ้นคือจิตทีนี้บางทีเนี่ยเรารับรู้เสียงเรารับรู้รสรับรู้กลิ่นรับรู้แต่แบบไม่มีสติก็มีเขาก็อย่างเช่นทุกวันนี้อ่ะคนที่เขาไม่มีสติอย่างเงี้ยเขาก็มีการรับรู้เขาด่ามีคนด่า ด่าเราฉันรู้แล้วแล้วฉันก็ต้องโกรธด้วยอ่านี่ไม่มีสติหมายถึงว่าคุณรับรู้แล้วเขาด่าแล้วก็โกรธด้วยก็คือมีวิญญาณแต่ไม่มีสติโอเคไหมมีจิตนะมีวิญญาณแต่ไม่มีสติโอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
0: บางทีรับรู้แล้วก็เขาชมแล้วก็โอ้ดีใจแต่ไม่มีสติบางทีโกรธหรือชมหรือว่าดีใจแต่มีสติก็มีทำไมนะอย่างเช่นเขาด่ามาปุ๊บแล้วเราก็โกรธแต่โกรธน้อยหน่อยแต่เรามีสติอยู่ถามว่าการรับรู้คือวิญญาณเนาะแล้วมีสติหรือไม่มีสติต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ว่าถ้ามีสติความเพลินจะลดน้อยลงถ้าไม่มีสติความเพลินจะมีกำลังมากหมายความว่าสติกับความเพลินนี่คือสิ่งที่ตรงข้ามกันถ้าเรารับรู้แล้วเราเพลินไปตามอารมณ์ที่เราไปรับรู้นั้นความเพลินมีกำลังมากสติมีกำลังน้อยถ้าเรารับรู้แล้วคำว่าเพลินนะคือไปตามอารมณ์นะไม่ว่าจะอารมณ์ที่น่าพอใจหรืออารมณ์ที่ไม่น่าพอใจก็ตามคุณเพลินไปตามอารมณ์นั้นแสดงว่าสติมีกำลังน้อยการรับรู้นั้นนะคือวิญญาณนะสติน้อยแต่ถ้าเราไม่เพลินไปตามอารมณ์นั้นแต่รับรู้นั้นนะวิญญาณนั้นนะสติมีกำลังมากโอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะในคำที่บอกว่าวางจิตลงไปคำว่าวางจิตลงไปคือวางธรรมอารมณ์ใช่ไหมธรรมอารมณ์คืออารมณ์ทั้งหลายแหละคุณวางได้แต่ว่าคุณไม่เพลินไปตามธรรมอารมณ์แล้วไม่เพลินไปตามธรรมอารมณ์ไม่เพลินไปตามธรรมอารมณ์ถ้ามันไม่เพลินก็แสดงว่ามีอะไร
1: มีสติ
0: มีสติแล้วสติต้องมีแน่อยู่ในช่องทางใจแต่ใจนี่ไม่ใช่ว่ามันเป็นช่องทางเพราะมันเหลืออะไรบ้างสติวิญญาณแล้วก็จิตถูกไหมสติวิญญาณแล้วก็จิต
1: เจ้าค่ะ
0: ต้องเหลือสามอย่างว่าเราตัดช้อยไปสองนะตัดช้อยไปสองแต่ว่าสตินี่ก็ยังอยู่แน่จิตที่ไปทำหน้าที่วิญญาณก็ต้องมีจิตกับวิญญาณมันต้องไปกองเดียวกันมันอยู่กันเดียวกันใช่ไหมจิตก็ต้องไปทำหน้าที่วิญญาณแน่รู้กับอะไรรู้กับลมอย่างเงี้ยเป็นต้นในที่นี้ก็อาจจะรู้อยู่กับความว่างแต่ว่าตรงนั้นวิญญาณอาจจะมีถ้าเราไปรับรู้ใดๆก็ตามในที่นี้เรารับรู้ความว่างๆวิญญาณต้องมีแน่เป็นมโนวิญญาณเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยเหลือ3อย่างนี้แน่นอนแล้วเพราะเพลินไปตามอารมณ์อารมณ์วางไปแล้วไม่เพลินแล้วเพราะอะไรเพราะมีสติต้องมีตรงนั้นแน่จิตวิญญาณสติอยู่ด้วยกันจิตวิญญาณสติอยู่ด้วยกันวิญญาณในที่นี้ถ้าเราจะพูดถึงว่าลมนั่นคือไปรับรู้ลมหายใจเพราะฉะนั้นก็จะมีคำอธิบายว่าจิตลมสติให้อยู่ด้วยกันนี่ตีนะจิตของน้องผู้ฟังที่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้ลมการรับรู้นั่นน่ะหมายถึงการนึกถึงลมนั่นน่ะคือสติเพราะฉะนั้นจิตสติและลมให้อยู่ด้วยกันจิตสติและลมให้อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันนะอยู่ด้วยกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถ้าบอกว่าเราไม่ได้ใช้ลมไอ้ที่ไปรับรู้เนี่ยก็คือวิญญาณนั่นเองเพราะนั้นจิตวิญญาณและสติอยู่ด้วยกันจิตวิญญาณสติและอยู่ด้วยกันโอเคนะ
1: ค่ะ
0: ตรงนี้ก็คือส่วนนี้นั่นเองจิตวิญญาณจิตไปทำหน้าที่วิญญาณอยู่กับสิ่งอะไรก็ตามว่างๆตรงนั้นไม่เพลินนั่นคือมีสติประเด็นที่เนี้ยที่ว่าตัวรู้เนี่ยสติคือจิตใช่ไหมตามคุณเดินใจกัน
1: ไม่ใช่
0: จิตกับสติไม่ใช่อย่างเดียวกันเนื่องเพราะบางทีเรามีจิตที่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้แต่บางทีเราไม่มีสติแสดงว่าจิตไม่ใช่สติเห็นไหม
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: จิตไม่ใช่สติแสดงว่าสตินี่เราตัดออกได้ไม่ใช่ตัวรู้แน่นอนเพราะบางทีเรามีตัวรู้แต่ว่าเราไม่ได้มีสติ
1: เข้าใจเจ้าค่ะ
0: ก็อย่างเช่นว่าเราถูกด่าแล้วแล้วเราก็โกรธไปตามอารมณ์นั้น
1: ที่เขาด่า
0: ก็คือรู้อยู่นะว่าเขาด่าแต่ฉันเพลินไปตามอารมณ์นั้นแล้วก็คือไม่มีสติมีตัวรู้แต่ไม่มีสติโอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
0: มีตัวรู้แต่ไม่มีสติมันสติเราตัดออกได้เพราะเหลือจิตกับวิญญาณ หรือจิตกับวิญญาณเอาแล้วมันอะไรกันแน่จิตกับวิญญาณต่างกันยังไงตะกี้เราอธิบาย
1: เจ้าค่ะวิญญาณก็คือการรับรู้ของเราเจ้าค่ะเป็นธรรมอารมณ์เป็นธรรมอารมณ
0: ์อืมใช่
1: เจ้าค่ะ
0: วิญญาณไม่ใช่ธรรมอารมณ์นะธรรมอารมณ์คือธรรมอารมณ์คือความคิดอารมณ์ความรู้สึกนะที่คือธรรมอารมณ
1: ์
0: วิญญาณคือการเข้าไปรับรู้ในธรรมอารมณ์ก็ตามต้องผ่านทางใจวิญญาณคือการทำหน้าที่ในการรับรู้ถ้าเป็นเสียงก็ต้องผ่านทางหูเป็นต้น
1: หูอ๋อเจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นวิญญาณกับธรรมอารมณ์ก็คนละอย่างโอเคนะคำถามที่นี้ก็คือว่าเหลือจิตกับวิญญาณจิตกับวิญญาณต่างกันยังไงเอาจิตก็ไปทำหน้าที่ในการไปรับรู้ไงจิตก็ทำหน้าที่ในการวิญญาณแต่ถ้ามันยังมีการรู้อยู่นั่นคือวิญญาณที่มีจิตอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นคำถามตอนนี้จึงเหลืออยู่แค่ว่าจิตกับวิญญาณต่างกันยังไงแต่ไม่ใช่ว่าสติและใจสติกับใจนี่เราตัดทิ้งไปแล้วนะจากห้าช้อยส์นะเราเหลือแค่สองช้อยส์คือจิตและวิญญาณต่างกันยังไงวิญญาณเนี่ยจัดอยู่ในวิญญาณขันธ์แล้วจิตนี้ก็จัดอยู่ในวิญญาณขันธ์ขันธ์นี้คือกองที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ว่าหมายถึงการรับรู้เนาะทางตาทางหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นโสตวิญญาณจนถึงมโนวิญญาณที่วิญญาณเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับช่องทางเป็นช่องทางหูเงี้ยก็คือเป็นโสตวิญญาณหูมันรับเสียงคือเสียงทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นเสียงคนร้องเพลงเสียงคนพูดเสียงอะไรนี่คือเสียงหูเป็นช่องทางผ่านมาวิญญาณก็ไปรับรู้เสร็จปุ๊บใครก็ไปรับรู้วิญญาณใช่ไหมด้วยอะไรจิตไปรับรู้ทางวิญญาณไอ้ส่วนที่มันจะมีอารมณ์ขึ้นลงไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่หูนะตามเสียงนั้นน่ะแต่มันคือจิตเนี่ยจะเป็นผู้ที่เข้าไปรับรู้อารมณ์แต่รับรู้นั้นคือวิญญาณอารมณ์นั้นคือเสียงผ่านมาทางหูแล้วพอเกิดอารมณ์ขึ้นได้อารมณ์นั้นคือธรรมอารมณ์ที่อยู่ในช่องทางใจแต่ใครเข้าไปรับรู้จิตเข้าไปรับรู้ใช้อะไรไปรับรู้วิญญาณเพราะนั้นวิญญาณเนี่ยมันจะแค่ไปเป็นเหมือนกับกระบวนการในการที่ให้จิตไปรับรู้มันก็จะไม่ใช่ตัวจิตไง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคู่ที่คำว่าตัวรู้ในที่นี้ต้องหมายถึงจิตจะไม่ได้หมายถึงวิญญาณแต่ว่าจิตจัดอยู่ในวิญญาณขันธ์นะถ้าพูดถึงขันธ์5ก็คือวิญญาณขันธ์เจาะจงลงไปในวิญญาณขันธ์คืออะไรคือจิตเพราะฉะนั้นคำว่าเหลือแต่ตัวรู้อย่างเดียวคือคำตอบ
1: จ
0: ิตนั่นเองนั่นจิตนั่นเองที่เขาไปทำหน้าที่ในการรับรู้นั่นคือวิญญาณผ่านทางใจนี่เฉพาะเจาะจงว่ามโนวิญญาณการระลึกได้นั้นคือสติเพราะมันไม่เพลินไปตามธรรมารมณ์ใดๆแล้วแต่ทั้งหมดนี่คนละอย่างกันหมดเลยแล้วก็เหลือตรงตัวว่าตัวรู้นี่คือจิตนั่นเอง
1: คือคุณปริชาตินี่ก็คงจะเข้าใจแล้วนะเจ้าคะว่าแตกต่างกันอย่างไรเจ้าคะคำถามสุดท้ายในรายการวันนี้นะเจ้าคะก็จะเป็นคำถามที่ถามมาจากคุณแม็กซ์นะเจ้าคะคุณแม็กซ์บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดมาในชาตินี้นะเจ้าคะถ้าไม่ใช่พระอริยะเลยเนี่ยก็ทราบว่ามันจะมี3ประเภทบุคคลนะเจ้าคะก็คือ 1. สุคติอาเหตุกะบุคคล 2. ทวิเหตุกะบุคคลและ 3. ติเหตุกะปุถุชนคำถามก็คือถามว่าการเกิดในปัจจุบันชาตินี้เนี่ยไม่สามารถบรรลุมรรคผลใดๆได้สำหรับบุคคล2ประเภทก็คือสุคติอาเหตุกะบุคคลและก็2คือทวิเหตุกะบุคคลนะเจ้าคะแต่จะเป็นเพียงปัจจัยสำหรับชาติถัดไปใช่หรือไม่ที่เราจะบรรลุธรรมนะเจ้าคะแล้วก็ติเหตุกะปุถุชนเท่านั้นถึงจะสามารถเจริญญาณได้ใช่หรือไม่เจ้าค่ะ
0: เต็มวัน
1: แล้วคำถามสุดท้ายนะเจ้าค่ะที่จะรวบไปเลยก็คือว่าแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราเป็นมนุษย์ประเภทไหนเจ้าค่ะ
0: เจ้าค่ะในคน3ประเภทนี้นี่คือเป็นศัพท์ทางหรืออภิธรรมในคัมภีร์อภิธรรมเนี่ยก็จะแบ่งบุคคล3ประเภทนี้อยู่3ประเภทนี้เราจะไม่เห็นในพระสูตรใดๆเลยแต่ไม่มีในพระสูตรไม่มีในพระวินัยไม่มีเลยมีแต่อยู่ในพระอภิธรรม เราก็จะมีส่วนที่เป็นบทเรียนอยู่ในประเด็น8หรือประเด็น9นี่แหละนะป้าอาจารย์ไม่ผิดน่าจะ8แต่บุตรกว่าคน3ประเภทบุคคล3ประเภทนี้ก็คือคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะนี่คือพูดถึงมนุษย์เท่านั้นแล้วมนุษย์ที่แบบสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานน่ะทําอย่างงี้
1: ถูกค่ะ
0: ในมนุษย์เนี่ยสุคติถือว่าเป็นสุคติประเภทหนึ่งมนุษย์เนี่ยนะก็คือสุคติประเภทที่ว่าจะไม่บรรลุธรรมนี่คือประเภทที่1สุคตินะมนุษย์เนี่ยสุคติละแต่จะไม่บรรลุธรรมเพราะว่าคุณไม่ได้สร้างเหตุแห่งการบรรลุธรรมมาคำว่าเหตุนี่คือหมายความว่าในปัญญาที่จะตรัสรู้ในปัญญาที่จะเข้าใจอะไรได้เนี่ยมันไม่มี
1: ใช่ค่ะไม่ได้สั่งสมมา
0: ไม่ได้สั่งสมมาเช่นบางทีบางคนอาจจะเกิดมาหูหนวกตาบอดเป็นใบ้พิกลพิการอะไรเงี้ยเกิดมาเป็นมนุษย์ก็สุขอยู่ก็จริงมีข้าวกินมีอายุยืนมีอะไรใดๆแต่ว่าแบบไม่สามารถจะบรรลุธรรมได้นี่คือสุคติอาเหตุกะบุคคลอันนี้คือคนที่หนึ่งแต่คนหนึ่งคนที
1: ่ประเภทแรก
0: หูหนวกเนี้ยจะไม่ได้ต่อมาคือบุคคลที่เรื่องของทางจิตใจละแต่ไม่ใช่แค่ทางกายทางกายอาจจะดีไม่มีลักษณะที่เป็นหูหนวกตาบอดเป็นใบ้ใดๆแต่ว่าทางใจมันยังมีเรื่องปัญญายังไม่ถึงนี่คือจะสามันนี้นะคือเป็นศัพท์ทางด้านอภิธรรมนะ
1: okay.
0: นี่คือตอนไปดูคำอธิบายด้านอภิธรรมปัญญายังไม่ถึงก็ยังมีโมหะอยู่มากแต่ว่าราคะโทสะเนี่ยเขาโอเคละแต่ว่าโมหะเนี่ยยังมีอยู่มากเลยทำให้ยังบรรลุธรรมไม่ได้และอันที่สามพอจะมีปัญญาที่จะบรรลุธรรมได้แต่ยังไม่บรรลุนะยังไม่บรรลุเขาก็เลยพูดถึงติเหตุกะเหตุกะนี่คือเหตุนั่นเองเหตุสามอย่างคุณมีแล้วเหตุสามอย่างคืออะไรนะคือความไม่มีโลภะความไม่มีโทสะความไม่มีโมหะคุณมีเหตุที่จะทำให้คุณถึงความไม่มีนั้นได้แต่ถ้าทวิเหตุกะนั่นคือสองทวิแปลว่าสองแล้วก็คือมีเหตุสองอย่างละที่จะบรรลุธรรมคือโลภะกับโทสะเนี่ยมันเบาบางละหมายถึงว่าจะทำให้มันหายไปได้แต่ว่าโมหะนี่ยังไม่ได้แล้วก็จึงทำให้ท่านพุทธาเนี่ยเขาส่งข้อความมาว่าไอ้สองประเภทแรกเนี่ยไม่ได้นะสองประเภทแรกไม่ได้แต่ประเภทที่สามเนี่ยอาจจะได้แต่ยังไม่ได้เข้าใจไห
1: ม
0: สองประเภทแรกที่ไม่ได้แน่นอนเนี่ยเพราะอะไรเพราะประเภทแรกนี่โอ้โหแบบไม่เปียเสียขาหูหนวกตาบอดเป็นใบ้ที่มีความอาภัพใดๆทางกายไม่สามารถที่จะเจริญฌานสมาธิใดๆได้แต่ประเภทที่สองได้ฌานสมาธิใดๆได้แต่ไม่มีปัญญาแต่ประเภทที่สามนี่จะทำได้อยู่นะคำว่าจะทำได้นี่คือไม่ใช่ว่าจะได้นะไม่แน่นะถ้าคุณจะสามารถทำได้คุณก็จะทำใช่ไหมถึงถ้าคุณจะทำคุณทำได้แต่ถ้าหนึ่งสองต่อให้คุณพยายามแค่ไหนคุณก็จะไม่ได้ผมยังพร่องอยู่คำถามของท่านผู้ถามคืออันนี้คือว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นประเภทไหนเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นประเภทไหนคุณผู้ชายนั่นแหละสิเอาไหมเราควรชงคำถามนี้ดีกว่าที่เราจะบรรลุธรรมได้ยังไงนี่คือคำถามที่เราควรจะเป็นคำถามเราควรจะบรรลุธรรมได้ไงทำไงเราถึงจะบรรลุธรรมได้อย่างนี้กันเพราะว่าต่อให้เราอยู่ในประเภทที่หนึ่งหรือประเภทที่สองสมมติต่อให้เราอยู่ในประเภทที่หนึ่งหรือประเภทที่สองสมมติเราอยู่ในประเภทที่หนึ่งหรือประเภทที่สองแล้วเราจะไม่มีความพยายามหรอคุณเดินใจว่า
1: ก็พยายามอยู่นะเจ้าค่ะแต่มันไม่มีทางได้เพราะว่ามัน
0: เป็
1: นสาเหตุ
0: ก็ตรงนี้ไง
1: มันมาไม่ได
0: ้ก็ตรงนี้ไงเขายังพูดไว้ว่าก็ถ้าเป็นหนึ่งหรือสองคุณก็แค่สะสมบารมีไปในชาติต่อไป
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แต่ต่อให้คุณเป็นหนึ่งและสองสมมติเรารู้เลยว่าอันนี้คุณสมหญิงคุณเป็นประเภทที่หนึ่งนะคุณสมชายคุณเป็นประเภทที่สองนะไม่มีคนบอกเลยแล้วไงแล้วคุณจะไม่พยายามในการที่จะบรรลุธรรมก็เขาบอกว่าหนึ่งหรือสองเนี่ยคุณจะสะสมบารมีไปในชาติต่อไปได้นะแล้วถ้าสมมติชาตินี้เราบอกโอ้ยฉันก็เนื่องจากฉันเป็นหนึ่งหรือสองแล้วฉันก็ไม่พยายามใดๆแล้วกันฉันก็กระดิกขาแล้วก็ขี้เกียจแล้วก็กินมากแล้วก็ไม่ภาวนาแล้วถ้าคุณเป็นอย่างนี้คุณยิ่งไม่ได้นะเพราะว่าชาติต่อไปมันไม่ได้ จะดีขึ้นได้เลยจะไม่ได้สะสมไปได้เพื่อตรงโลกด้วยถูกปะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นต่อให้เรารู้ว่าเราเป็นหนึ่งหรือสองก็ต้องทำยังไงอยู่ดี
1: ต้องพยายามสั่งสม
0: ใช่ถูกปะ
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: ต่อให้เรารู้ว่าเป็นหนึ่งหรือสองเราก็ต้องพยายามทำความเพียรอยู่ดีไม่เห็นต่างกับสามเลยคำถามในที่นี้ที่ควรจะเป็นคำถามเสียมากกว่าคือทำไงถึงจะบรรลุธรรมแล้วเวลานะช่างมันเถอะต่อให้เวลามันจะภายในชาตินี้ได้หรือต่อให้ไปชาติหน้าก็ไม่เป็นไรนี่คำถามคือ
1: ทำอย่างไรเราถึงจะบรรลุธรรมได้เจ้า
0: ค่ะใช่นี่คือคำถามทีนี้เพื่อให้แนวเพิ่มเติมขึ้นไปพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบนี้คนเรามันไม่ได้มีการเกิดครั้งเดียวเปรียบเหมือนไก่หรือว่านกไก่เนี่ยเวลามันออกมาจากแม่ไก่อ่ะหรือนกออกมาจากแม่นกนะคุณใจมันออกเป็นไข่หรือมันออกเป็นตัว
1: เป็นไข่เจ้า
0: เป็นไข่นะสัตว์พวกนี้ก็ออกเป็นไข่แล้วมันจะมาเป็นตัวได้มันต้องทะลุออกจากไข่อีกทีหนึ่งถูกปะพระพุทธเจ้าจึงเรียกสัตว์ประเภทนี้ว่าเป็นสัตว์ประเภทที่เกิดสองครั้งเกิดสองครั้งเกิดครั้งแรกตอนออกมาเป็นไข่เกิดครั้งที่สองตอนออกมาเป็นตัวยังมีสัตว์ประเภทที่เกิด3ครั้งด้วยนะเช่นผีเสื้อเกิดครั้งแรกออกมาเป็นไข่เกิดที่2ออกมาเป็นดักแด้หมายถึงว่าเป็นหนอนเนาะแล้วก็มันก็ทำตัวเป็นดักแด้แล้วเกิดครั้งที่3นี่คือเป็นผีเสื้อ
1: ผีเสื้อเจ้าค่ะ
0: มนุษย์นี่ก็เหมือนกันว่ามันมีการเกิดหลายครั้งมนุษย์เราเนี่ยมีการเกิดหลายครั้งเดี๋ยวตอนแรกเราก็เกิดจากครรภ์แม่นี่นะออกมาจากครรภ์แม่อู้แว้แว้นี่เกิดครั้งที่1เกิดครั้งที่2นี่คือการที่เราเกิดแบบเกิดมาเป็นคนดีอ่ะการที่คุณมาพูดทางสรณังคัจฉามิเนี่ยจิตใจเราเนี่ยเกิดมาตามทำนองครองธรรมแล้วหรือบางทีการที่เราบรรลุโสดาบันอย่างเงี้ยนี่คือคุณเกิดในอริยชาติแล้วอย่างนี้เป็นต้นหรือการที่เราแบบมามีความมั่นใจว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไม่เที่ยงแน่นอนคุณเห็นอย่างนี้อันนี้แสดงว่าคุณมีความเชื่อมีจิตน้อมไปแล้วคุณมีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากๆเลยคุณก็เกิดเป็นโสดาปัตติมรรคละเพราะฉะนั้นการเกิดของมนุษย์มันมีหลายครั้งเราอยู่ที่ว่าจิตเราเนี่ยเป็นยังไงเราถ้าทางฟิสิกอลอย่างเงี้ยนะทางรูปร่างร่างกายอย่างเงี้ยคุณจากเด็กมาเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะวัยรุ่นแล้วมาเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยนี่มันก็เหมือนเป็นการเกิดทางด้านร่างกายละคุณเรียนจบหมอเขาก็เรียกว่านายแพทย์หรือแพทย์หญิงอย่างเงี้ยคุณมีงานมีอะไรนี่มันก็ชีวิตใหม่ของเรานะเนี่ยเป็นอีกแบบนึงอีกในขณะที่อีกคนหนึ่งแต่งงานแต่งงานนี่ก็เป็นอีกชีวิตหนึ่งแล้วเนี่ยเหมือนการเกิดใหม่เพราะฉะนั้นลักษณะที่เราต้องเข้าใจในที่นี้คือว่าเอ๊ะทำไงเราถึงจะให้มีการเกิดในอริยชาตินี้ให้มันได้การเกิดในอริยชาติคือการเกิดที่อยู่ในชาติอันประเสริฐคือให้อยู่ตามตำนองกรองธรรมให้อยู่ในมรรคแปดนั่นเองคำถามที่ตั้งไว้เมื่อสักครู่ที่ว่าควรจะเป็นคำถามมากกว่าก็คือว่าเอ๊ะทำไงเราจะบรรลุธรรมเพราะเวลาที่เราปฏิบัติตามมรรคแปดคุณใจจะเป็นทางที่ให้เราถึงการเกิดเป็นอริยชาติดีขึ้นดีขึ้นได้ซึ่งการเกิดนั้นเนี่ยไม่รู้ละว่ามันจะอยู่ในชาติปัจจุบันที่เรายังชื่อนี้นามสกุลนี้อยู่แล้วหรือจะไปเป็นชาติหน้าต่อไปที่เราจะมีชื่ออื่นนามสกุลอื่นได้หมดเพราะว่าถ้าเป็นชาติหน้าต่อไปก็คือสะสมไว้สำหรับชาติหน้าต่อไปที่มันจะดีขึ้นได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าชาตินี้มันจะไม่ดีเพราะมันดีชาตินี้แล้วไงคุณเดชก็ใช่ไหมมันจึงสะสมไปชาติหน้าต่อไปได้แล้วถ้าชาตินี้เราจะบรรลุธรรมได้ก็บรรลุไปเลยแล้วถ้าเราสมมติว่าเราคิดว่าเอ้ยฉันควรจะเป็นประเภทที่หนึ่งแต่คุณเดชจะเป็นประเภทที่สามก็ได้งั้นฉันเป็นประเภทที่หนึ่งแต่จริงๆเราเป็นประเภทที่สามอย่างนี้นะฉันก็เลยไม่พยายามได้หรอกโอ้มันก็เสียประโยชน์ไงถูกป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการที่เราจะบรรลุทำได้คำถามคือเราทำไงเราจะบรรลุทำเนาะการที่เราจะบรรลุทำได้ก็คือการปฏิบัติตามมรรคแปดเราต้องปฏิบัติตามมรรคแปดวันนี้ปฏิบัติตามมรรคแปดวันนี้ไม่ว่าเราจะเป็นคนประเภทที่หนึ่งหรือสองหรือสามเราต้องปฏิบัติตามมรรคแปดวันนี้เต็มที่เพื่อเราจะบรรลุทำได้ อาจจะชาตินี้หรือชาติต่อๆไปไม่เคยเสียประโยชน์เลยการปฏิบัติตามมรรคแปดได้ประโยชน์แน่นอน
1: อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้ก็คงจะเป็นคำตอบที่กระจ่างสำหรับท่านผู้ถามไปแล้วแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งก็คงจะพลอยมีความรู้มีปัญญาแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดว่าการที่จะถามว่าเราจะอยู่ในประเภทไหนนี่ไม่ต้องไปถามเลยแต่ให้นึกแต่ว่าเราจะสามารถบรรลุธรรมได้อย่างไรก็ให้เริ่มกันที่ตัวของเราเลยเริ่มฝึกปฏิบัติเลยเริ่มภาวนาเลยในชีวิตนี้เดี๋ยวนี้ณบัดนี้แล้วก็เหมือนอย่างที่เขามีคำอธิษฐานกันนะคะคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะเคยได้ยินว่าส่งท้ายคำสวดมนต์หรือคำอธิษฐานของเราเนี่ยมักจะมีคำสุดท้ายที่ว่านิพพานะปัจจโยโหตุก็คือขอให้สิ่งที่เราทำบุญที่เราทำเนี่ยจงเป็นเหตุปัจจัยให้เราไปถึงพระนิพพานได้ในอนาคตการเบื้องหน้าโน้นนะคะซึ่งอันนี้ก็ขอฝากไว้จากรายการธรรมรับรุณในเช้าวันนี้ค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการวันนี้หมดลงแล้วจริงๆนะคะดังนั้นดิฉันก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่กับตามใจท่านในวันอาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้กราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: จะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักเร่งจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับประชาชนและเตรียมฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
6: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: แรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักเร่งจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับประชาชนและเตรียมฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าเพื่อเตรียมการรับมือฝนตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนได้สั่งการให้กรมประมงจัดชุดเฉพาะกิจพร้อมเจ้าหน้าที่รถยนต์และเรือตรวจการประมง30ลำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยโดยให้ความสำคัญกับพื้นที่น้ำสูงชุมชนที่เดินทางลำบากและการขนส่งสิ่งของจำเป็นก่อนรวมถึงประสานจังหวัดคัดเลือกพื้นที่ปลอดภัยหรือ safety area เพื่อเป็นจุดรับและกระจายสิ่งของข้าวสารอาหารนมและอาหารสัตว์โดยต้องเข้าถึงอย่างปลอดภัยมีผู้รับผิดชอบและสัตว์ส่งต่อถึงประชาชนพร้อมประสานสนับสนุนศูนย์พักพิงในพื้นที่เบื้องต้นสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.จัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกจากนี้ยังให้หน่วยงานด้านพืชประมงและปศุสัตว์ประเมินความช่วยเหลือและเตรียมฟื้นฟูเกษตรกร พร้อมสำรวจและตรวจสอบความเสียหายตั้งแต่ขณะเกิดภัยเพื่อเตรียมช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งยังจัดเตรียมก้อนจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพหรือ EM Ball แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยชวนใช้สิทธิ์ไทย

0: ที่สถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการ117สถานีทั่วประเทศใช้ได้กับรถไฟทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวทั้งนี้มีข้อควรระวังคือต้องซื้อตั๋วเฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นและตั๋วที่ซื้อในโครงการนี้ไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีจึงขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนใช้สิทธิ์คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดข้อมูลโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักต่อเนื่องมียอดใช้จ่ายอันดับ13ของประเทศกว่า 3,357 ล้านบาทพร้อมชวนประชาชนใช้จ่ายในเดือนนี้ถึงเดือนหน้าน
1: ายวรสิทธิ์จาตุรัสคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีออกมาจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อย่างต่อเนื่องจากข้อมูลล่าสุดในเดือนกันยายนสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดได้กว่า 3,357 ล้านบาทคิดเป็นอันดับที่13ของประเทศและอันดับ3ในภาคใต้มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า 22,642 ร้านโดยเม็ดเงินที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่กระจายอยู่ในร้านอาหารและเครื่องดื่มรองลงมาคือร้านธงฟ้าและร้านค้าทั่วไปสะท้อนให้เห็นถึงการจับจ่ายใช้สอยที่ยังคงกระจายตัวสู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้งนี้คลังจังหวัดได้เดินหน้าส่งเสริมการใช้จ่ายในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนในวงเงิน 1,000 บาทด้วยอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
2: เสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้าครับวันนี้ตรงกับแรม8ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะครับอยู่กับคุณกุ้งอรวรรณหมอยาดีและโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับคุณกุ้งครับ
1: สวัสดีค่ะคุณโดนัทวันนี้นะคะก็เป็นการโคจรกลับมาเจอกันของเรานะคะเป็นประจํานะคะก็จะเจอกันบ่อยๆนะคะวันนี้ก็ฟ้าฝนตอนเช้าที่เดินทางมาทำงานก็ถือว่าไม่ตกนะยังไม่ตกนะ
0: ไม่ตกนะครับวันนี้ก็เรียกว่าท้องฟ้าสดใสนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร4ตุลาคม2569
1: ใช่แล้ว
0: นะครับวันนี้พวกเราสองคนก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมานานแต่จริงๆแล้วหลังบ้านนี่คือโอ้โหแทบจะเบื่อหน้านะครับวันนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าวยามเช้านะครับผ่านทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891 กิโลเฮิรตซ์และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับแล้วก็ผ่านทางแฟนเพจด้วยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับตอนนี้ทางช่างเทคนิคของเรานะครับพี่แดนอัครเดชคัมภีระจะพาเราไปออนแอร์ผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะซึ่ง Facebook ของเรานะคะชื่อตรงตัวเลยข่าวยามเช้า
0: ครับ
1: นะคะก็กำลังขึ้นไลฟ์ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันหน่อยดีกว่าเนาะ
0: ครับ
1: นะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเขาแจ้งเตือนมาว่าวันนี้วันแรกเลยนะคะ4ถึง7ตุลาคมฝนเนี่ยจะตกหนักหลายพื้นที่เลยค่ะครอบคลุมทั้งกาญจนบุรีปราจีนบุรีเพชรบุรีนะคะโดยฝนเนี่ยสะสมสูงถึง100 ถึง 150 มิลลิเมตรนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศเตือนอย่างใกล้ชิดค่ะทางด้านผู้อํานวยการส่วนพยากรอากาศเชิงตัวเลขนะคะคุณประภาพรวงสมิงค่ะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็บอกว่าจากข้อมูลสภาพอากาศนะในช่วงวันนี้จนถึงวันที่7ตุลาคมนี้นะคะหลายพื้นที่เนี่ย

0: ฝนตกหนักเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปะทะอากาศอุ่นของไทยค่ะทําให้เกิดแนวฝนตามขอบมวลอากาศเย็นและมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกคาดว่าฝนสะสมตลอดช่วงดังกล่าวนะคะบางพื้นที่เนี่ยอาจจะสูงถึง150มมเลยสําหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะคะได้แก่กาญจนบุรีปราจีนบุรีโดยเฉพาะอําเภอกบิลบุรีค่ะบ้านเกิดดิฉันเองนะคะแล้วก็จังหวัดเพชรบุรีตะวันตกนะคะโดยพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีฝนสะสมถึง150มมขอให้พี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้นะคะระหว่างที่เฝ้าระวังเนี่ยคือในช่วง11ถึง16ตุลาคมนี้ค่ะในช่วงที่คาบเกี่ยวกับไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม IMF World Bank นะคะในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะที่กรุงเทพนะคะจะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ค่ะเฝ้าลงมานะคะส่งผลให้แนวฝนเนี่ยเคลื่อนตัวลงมาในพื้นที่ภาคใต้สําหรับพื้นที่กรุงเทพนะคะในวันที่14ตุลาคมคาดว่าฝนจะเพิ่มขึ้นแล้วก็กระจายตัวครอบคลุมหลายพื้นที่ค่ะอย่างไรก็ตามนะเฝ้าระวังกันไว้ค่ะดูแลตัวเองดีๆนะคะช่วงฝนตกหนักก็อาจจะมีเบียงบางพื้นที่เท่านั้นค่ะอาจจะมีแนวโน้มฝนตกเล็กน้อยประชาชนควรติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฝนตกหนักระยะนี้ค่ะ
1: ครับยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพของคุณผู้ฟังด้วยนะครับในส่วนของทางกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อสักครู่ที่คุณกุ้งเล่าไปเนี่ยก็คือออกประกาศเตือนมาเป็นฉบับที่6แล้วนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการร้อนออกมาแล้วนะครับเรียกว่าเป็นการเผยแพร่ออกมานะครับผ่านทางในส่วนของเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเองนะครับแล้วก็ทางสื่อต่างๆของกรมอุตุนิยมวิทยาครับตอนนี้ก็ถือว่าในเรื่องของการเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองเป็นเรื่องที่เราจะต้องจับตานะเพราะว่าไม่ใช่แค่เพียงในต่างจังหวัดเองนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครก็ยังคงที่จะต้องมีการเกาะติดเรื่องนี้เพราะว่าในหลายพื้นที่เนี่ยแม้ว่าในส่วนของจะมีการคลี่คลายลงแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของการเกิดเหตุการณ์น้ำท่ว
0: ม
1: นะครับตอนนี้ก็ถือว่าหลายพื้นที่เนี่ยก็ยังคงมีผลกระทบที่รับกันต่อเนื่องอยู่นะครับอย่างเช่นในกรณีของแฟดคลองจันนะครับแล้วก็ฝั่งเคหะร่มเกล้านะครับฝั่งทางกรุงเทพฝั่งตะวันออกเนี่ยก็ยังคงได้รับผลกระทบเรื่องนี้อยู่นะครับทางรัฐบาลเองก็ยังคงเรียกว่าช่วยเหลือกันต่อเนื่องในทุกภาคส่วนนะครับ
0: แล้
1: วก็ฝั่งทางบ้านคุณกุ้งเองด้วยนะครับปราจีนบุรีนะที่มีประกาศแจ้งเตือนออกมา
0: ใช่แล้ว
1: นะครับฝั่งนั้นจะเป็นเขื่อนอะไรครับ
0: เรียกว่าจะเป็นเขื่อนไม่แน่ใจว่าเป็นเขื่อนอะไรแต่โดยมากจะเป็นอ่างเก็บน้ําตามธรรมชาติค่ะซึ่งก็ยังเก็บน้ําได้ดีอยู่แต่หลายพื้นที่ด้วยความเป็นแอ่งกระทะก็อาจจะทําให้แบบฝนเนี่ยสะสมแล้วพอท่วมมาเนี่ยก็ท่วมหนักเลย
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีฝั่งกาญจนบุรีที่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ราชบุรีด้วยนะครับที่เป็นอีก1พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงฝั่งเมืองเก่าก็มีนะครับฝั่งพระนครศรีอยุธยา
0: ใช่ที่กลุ่มของเราที
1: ่
0: กลุ่มอัปเดตในFacebook นะคะว่าน้ำขึ้นเนี่ยอู๋แบบเรียกว่าประมาณสักเลยหัวเข่ามาแล้วนะแล้วก็ในพื้นที่นะคะก็มีการคือด้วยความที่พระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วเขาก็เตรียมตัวกันได้รับมือได้ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทางภาครัฐเนี่ยก็เข้าไปแจกทั้งโฟมรวมถึงดูแลในพื้นที่ในส่วนของที่น้ำท่วมหนักนะคะก็พยายามเข้าไปช่วยก่อนที่น้ำเนี่ยจะท่วมหนักตรงนี้ก็ส่งกำลังใจให้กับทั้งประชาชนแล้วก็บุคลากรต่างๆเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เข้าทำงานในพื้นที่ตลอดเวลาค่ะ
1: ครับเราจะไปอัปเดตในส่วนของเว็บไซต์ทาง Facebook Fanpage นะครับของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกันหน่อยนะครับว่ามีพื้นที่ไหนบ้างที่มีการแจ้งเตือนไปเมื่อวานนี้นะครับหลายพื้นที่ยังคงต้องติดตามนะครับในส่วนของปภ.ก็มีการลงพื้นที่เองนะครับที่ในเพจของ DDPM นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็มีการเผยภาพในการช่วยเหลือนะครับในพื้นที่ของศูนย์ปภ.เขต17จันทบุรีตอนนี้มีการเร่งระบายในเรื่องของน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับใช้กำลังสูบอยู่ที่ 50,000 ลิตรต่อนาทีเลยนะครับในส่วนของทางคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะครับท่านก็ดูแลในเรื่องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเป็นรัฐมนตรีที่กำกับในเรื่องนี้อยู่ก็มีการ
0: ลงพื้นที่ต่อเนื่องจริงๆ
1: ลงพื้นที่ต่อเนื่องนะครับตอนนี้ทางผู้อำนวยการขออภัยครับทางอธิบดีปภ.ท่านใหม่นะครับคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรนะครับอดีตผู้ว่าแซมเบ
0: ้
1: นะก็มีการเรียกว่ากำชับนะครับแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนแต่ละพื้นที่เนี่ยให้อัปเดตข้อมูลสำหรับผู้ประสบภัยที่เรียกว่าจะต้องได้รับ เรื่องเยียวยากันนะครับมีรับเรื่องเยียวยาแล้วก็ในเรื่องของการที่ไม่ให้ตกหล่นจากสิทธิ์ต่างๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการเปิดในเรื่องของการเยียวยากันแล้วนะน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: ทั้งในส่วนของปภ.นะครับที่มีการให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับในแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็ในเรื่องของทางมีแอปอีกหลายแอปนะแล้วก็วิธีการไปลงทะเบียนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับที่จะมีการเรียกว่าให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้เนี่ยได้มีการไปยื่นเรื่องกันนะครับ
0: เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเยียวยาที่ทางปภ.เนี่ยเขาชี้แจงเรื่องนี้มาเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดนะคะคือเขาเปิดเริ่มลงทะเบียนเนี่ยตั้งแต่ในช่วงของ4กรณีนะคะซึ่งเปิดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ65จังหวัด50เขตในกรุงเทพมหานครยอดลงทะเบียนตอนนี้นะคุณ 700,000 กว่ารายแล้วนะคะพร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางปภ.ก็เผยความคืบหน้าในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีในวันที่29กันยายนที่ผ่านมา4กรณีนะคะกรณีแรกเลยคือการที่อยู่อาศัยเนี่ยน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่2นะคะอยู่ในที่อาศัยที่น้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกันค่ะส่วนกรณีที่3ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมจนส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปนะคะช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงอย่างเช่นคอนโดหอพักนะคะที่น้ำท่วมไม่ถึงก็จริงค่ะแต่ไม่สามารถที่จะออกไปทำงานได้ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกตินะคะก็ติดต่อกันเกิน7วันช่วยเหลือ 5,000 บาทค่ะในกรณีที่เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยจะช่วยเหลือเป็นค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทนะคะโดยผู้ที่ได้รับการเยียวยาต้องเป็นผู้ที่อยู่อาศัยที่มีการประกาศในพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้วก็ประกาศในเขตให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉินค่ะซึ่งเกิดอุทกภัยในวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายนที่ผ่านมานะคะใน65จังหวัดและกรุงเทพมหานครค่ะก็เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่ถนัดโซเชียลมีเดียนะก็สามารถเดินทางไปทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงสำนักงานเขตนะคะของกรุงเทพเนี่ยได้50เขตเลยแล้วก็ข้อมูลล่าสุดนะคะตอนนี้ 700,000 กว่ารายแล้วนะคะที่ลงทะเบียนมากที่สุดส่วนผู้ที่ลงทะเบียนมากที่สุดนะคะนั่นก็คือกรุงเทพมหานครค่ะเกือบ 100,000 รายนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่ถนัดนะในแอปทางรัฐนะคะไม่ค่อยถนัดเนี่ยก็สามารถเดินทางไปที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งอบต.เทศบาลหรือจะเป็นอบจ.ก็ได้นะคะให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยลงทะเบียนให้ค่ะ
1: ครับก็ยังไงก็คงติดตามกันต่อเนื่องนะครับสำหรับในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเราจะขึ้นไลฟ์สดผ่านทางเพจข่าวยามเช้าตอนนี้น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการขึ้นไลฟ์สดนะคร
0: ับ เชิงเทคนิคหน่อย
1: เชิงเทคนิคนิดนึงนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรออีกสักครู่นึงนะครับแล้วก็ในเรื่องของทางวิทยุเราก็ยังคงติดตามกันได้น
0: ะคร ับ
1: เดี๋ยวไปติดตามพวกเราผ่านทางวิทยุเดี๋ยวไปติดตามในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยนอกจากในพื้นที่ของฝั่งภาคกลางนะครับในส่วนของฝั่งกรุงเทพมหานครเองนะครับยังมีอีกหลายจังหวัดนะครับที่ก็ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับอย่างที่จังหวัดสุรินทร์นะครับก็มีการออกมาแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง10ตุลาคม2569นะครับซึ่งตรงนี้นะครับทางคุณประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับของทางสุรินทร์เนี่ยเป็นท่านเป็นรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับม
0: ี
1: การแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่4ถึง10ตุลาคม2569โดยขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับและก็ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับส่วนเกษตรกรขอให้เตรียมความพร้อมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตได้นะครับเช
0: ่
1: นเดียวกับที่ไชนาธนะครับ
0: โอ้ไชนาธนะคะก็ด้วยความที่อยู่ใกล้เขื่อนเจ้าพระยานะคะที่ระบายน้ำสูงถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะทะลักท่วมบ้านผู้พิการสัพพยาจนผู้สื่อข่าวในพื้นที่เนี่ยส่งภาพมาคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปดูได้ใน NBT Connect นะคะเป
1: ็
0: นไส้เดือนหนีน้ำนับพันบุกบ้านค่ะเจ
1: ้
0: าตัวยันว่ายังสู้ไหวขออยู่ชั้นล่างก่อนนะคะผู้สื่อข่าวของเราค่ะลงพื้นที่หมู่ที่ 4ตำบลหาดอาสาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทค่ะหลังเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยปรับเพิ่มการระบายน้ำมาแตะในระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้เข้าท่วมบ้านของนายเชนบุญแต้มอายุ65ปีค่ะท่านเป็นผู้พิการทั้งแขนและขาขาดนะคะโดยระดับน้ำเนี่ยยังไม่ทะลักเข้าสู่ตัวบ้านแต่กลับพบปรากฏการณ์ไส้เดือนดินจำนวนมากค่ะไปหนีน้ำขึ้นมาอยู่รอบบ้านนะคะมีบางส่วนเนี่ยคลานเข้ามาในบ้านด้วยนะเจ้าของบ้านระบุว่าไม่กังวลค่ะเนื่องจากว่าไส้เดือนเนี่ยไม่มีอันตรายใดๆแต่เป็นเรื่องธรรมชาติที่เป็นประจำทุกปีที่เห็นนะคะซึ่งนายเชนเนี่ยบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้สื่อข่าวได้นำเสนอเรื่องราวของตนจนได้รับความช่วยเหลือมอบขาเทียมใหม่มาแทนของเดิมที่ใช้งานยาวนานกว่า20ปีแล้วนะคะแต่พอมีน้ำท่วมปีนี้เนี่ยตนไม่กล้าสวมใส่ขาเทียมอันใหม่เดินลุยน้ำเลยเพราะว่ากลัวจะเสียหายจึงตัดสินใจนำขาเทียมอันเก่ามาใช้งานชั่วคราวก่อนคาดว่าน้ำท่วมระลอกนี้นะคะคงใช้เวลาไม่นานสำหรับการอยู่อาศัยยังคงยืนยันค่ะว่าจะนอนพักบริเวณชั้นล่างของบ้านหากเขื่อนเนี่ยยังระบายน้ำไม่ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็สามารถใช้ชีวิตได้ค่ะแต่หากปล่อยน้ำเกินกว่านี้ก็อาจจะต้องขยับขึ้นไปอาศัยชั้น2ซึ่งเขาเองนะคะก็บอกว่าการขึ้นไปอาศัยชั้น2เนี่ยอาจจะทำให้การดำเนินชีวิตเนี่ยลำบากมากขึ้นทั้งนี้นะคะมวลน้ำได้เริ่มไหลเข้าท่วมพื้นที่รอบบ้านตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะพบว่าทั้งวันนี้ตลอดทั้งวันเลยนะคะกลุ่มไส้เดือนเนี่ยก็เรียกว่าขึ้นหนีน้ำขึ้นมานะคะก็เป็นเรื่องของธรรมชาติกันไปส่งกำลังใจให้ทางพี่น้องนะคะจังหวัดชัยนาทด้วยซึ่งทางปภ.ชัยนาทเนี่ยสรุปอุทกภัยอ่วมหนักนะคะก็บอกว่าทั้ง8อำเภอของชัยนาทนะประชาชนเดือดร้อน 20,000 กว่ารายนะคะพื้นที่เกษตรเนี่ยจมเกือบแสนไร่นะคะทางด้านหัวหน้าปภ.จังหวัดชัยนาทค่ะนายคำรณอิ่มเนยนะคะเปิดเผยข้อสรุปเกี่ยวกับผลกระทบอุทกภัยในศูนย์บัญชาการจังหวัดชัยนาทค่ะได้รายงานสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็น้ำไหลหลากประจำเมื่อวานนี้ค่ะพบว่ามีบ้านเรือนได้รับผลกระทบเนี่ยใน8อำเภอ49ตำบล347หมู่บ้าน2ชุมชนนะคะมีพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกือบ 8,000 ครัวเรือนเลยซึ่งถือว่าเยอะมากนะคะแล้วก็ในส่วนความเสียหายด้านโครงสร้างพื้นฐานค่ะพบว่าพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 112,947 ไร่ค่ะก็คาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นทั้งผลไม้เพราะว่าทางชัยนาทเขาก็อาจจะมีการปลูกผลไม้เยอะมากเลยนะคะในส่วนนี้นะคะมีสิ่งของสาธารณะได้รับความเสียหายทั้งรพสต.2แห่งนะคะวัดแล้วก็โรงเรียนถนนชำรุด3สายคันคลองชำรุดนะคะ1สายแล้วก็คอสะพานชำรุด1แห่งค่ะ
1: ครับยังไงก็คงจะต้องติดตามต่อเนื่องนะครับสำหรับพื้นที่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
0: ใช่แล้วค่ะ
1: นะครับที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องนี้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ติดตามกันต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนดีกว่านะครับไปติดตามในส่วนของตีคล้องร้องข่าวกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามในส่วนของข่าวที่เหลืออยู่นะครับมีอีกหลากหลายภารกิจของทางรัฐบาลที่ช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับแล้วก็มีข่าวดีๆมาประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่รถแมป 4P
5: Preventing ป้องกัน ันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรมเคอร์ซูอิงนำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโปรเทคติ้งปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบางโปรโมตติ้งเสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
4: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
7: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพี่บูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยครับที่ศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการในการนี้ครับองคมนตรีลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอบางพลีตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจราษฎรต่างปลื้มปิติที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ครับยังอยู่กันที่เรื่องของน้ำท่วมหรืออุทกภัยและภัยพิบัติครับนายกอนุทินกำชับทุกจังหวัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฝ้าระวังฝนตกหนัก 4-10 ตุลาคมนี้สั่งการครับบก.ปภ.ช.บูรณาการทำงานเป็นทีมเร่งแจ้งเตือนภัยและประชาสัมพันธ์สิทธิ์ประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวานที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภ.ช.เพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับโดยท่านนายกนะครับได้กล่าวว่าขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือมาร่วมประชุมติดตามรับมือสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีวันหยุดและจะช่วยสร้างความมั่นใจและลดความวิตกกังวลของประชาชนได้ว่าหน่วยงานภาครัฐนั้นคอยติดตามดูแลปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดและสำหรับสถานการณ์ในภาพรวมขณะนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะในการเร่งระดมสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและจังหวัดในภาคกลางครับรวมไปถึงในภาคตะวันตกด้วยสิ่งที่ต้องเร่งเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็คือการรับมือกับปริมาณน้ำฝนซึ่งจะเพิ่มขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่4ครับคือวันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมยาวๆไปถึงวันศุกร์หน้าเลยครับและได้มีข้อสั่งการในช่วงท้ายการประชุมนะครับว่าในเรื่องของการบริหารจัดการนั้นขอให้ทุกจังหวัดและทุกหน่วยงานจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในทุกระดับพร้อมกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและมอบหมายภารกิจให้ชัดเจนตามที่ได้เน้นย้ำในทุกครั้งโดยให้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพเพื่อให้มีจุดประสานงานที่ประชาชนสามารถจะเข้าถึงได้ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือจากกำลังพลทุกภาคส่วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจฝ่ายปกครองท้องถิ่นมูลนิธิและองค์กรการกุศลครับให้เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจรวมทั้งจัดระบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตให้มีความเหมาะสมเพื่อจะป้องกันความเหนื่อยล้าที่จะเกิดขึ้นและเป็นการรักษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานครับ มาดูกันที่เรื่องต่อไปซึ่งยังเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับนายกอนุทินลุยนครสวรรค์มอบถุงยางชีพผู้ประสบอุทกภัยสั่งเร่งคลี่คลายปัญหาขอให้ประชาชนมั่นใจรัฐพร้อมดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้ลงพื้นที่ในการติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมีการมอบถุงยางชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์นะครับที่วัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งท่านนายกนะครับได้กล่าวว่าวันนี้เนี่ยตั้งใจเดินทางมายังจังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้กำลังใจและรับฟังปัญหารวมไปถึงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมไปถึงดูว่าพี่น้องประชาชนนั้นมีสิ่งใดที่ขาดเหลือหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในเรื่องใดและขณะนี้ครับจากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการคาดการณ์นะครับว่าสถานการณ์นั้นจะทยอยกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดซึ่งอย่างไรก็ตามครับในช่วงก่อนสถานการณ์จะคลี่คลายแบบนี้ครับรัฐบาลจึงได้มีการสั่งการให้ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันในการดูแลประชาชนกันอย่างเต็มที่ทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมในทุกด้านตลอดจนการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในส่วนของการเยียวยาครับก็ขอให้ประชาชนนั้นมั่นใจว่ารัฐบาลจะให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงโดยกรณีที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมนะครับจะใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนกรณีที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30กันยายนปีหน้าเลยครับจะมีเงินจากโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาในส่วนของที่อยู่อาศัยรวมไปถึงในกรณีการเสียชีวิตครับทั้งนี้ครับรัฐบาลได้มีการดำเนินโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนครอบคลุมใน30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศโดยนะครับให้ความคุ้มครองภัย3ประเภทได้แก่ครับ1อุทกภัยครับ2วาตภัยและ3คือแผ่นดินไหวสำหรับที่อยู่อาศัยจะได้รับความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งขึ้นอยู่กับการประเมินความเสียหายขณะที่กรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมนะครับจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันครับจะได้รับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งและกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชย2ล้านบาทต่อคนโดยหลังจากนี้ครับจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายตามบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเพื่อจะเร่งดำเนินมาตรการเยียวยาให้เร็วที่สุดนั่นเองครับยังอยู่กันที่เรื่องของการเตรียมรับมือฝนตกหนักนะครับกระทรวงพาณิชย์เตรียมรับมือฝนตกหนักคุมเข้มราคาสินค้าและติดตามการส่งออกทางอากาศอย่างใกล้ชิดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์มีการติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ช่วงตั้งแต่วันนี้ครับ4ถึงวันศุกร์หน้าครับ10ตุลาคม4ถึง10ตุลาคมครับโดยมีการเน้นย้ำการเกาะติดระบบการขนส่งสินค้าทางอากาศหรือว่าคาร์โก้อย่างใกล้ชิดเพื่อจะไม่ให้กระทบต่อภาคการส่งออกและความเชื่อมั่นของประเทศภายหลังได้มีการประสานงานจนสายการบินไทยนั้นทบทวนการระงับและเตรียมกลับมาให้บริการรับส่งสินค้าได้ตามปกตินอกจากนี้ครับกระทรวงพาณิชย์เองก็ได้สนับสนุนส้วมกระดาษจำนวน 1,500 ชุดเพื่อจะบูรณาการในการกระจายความช่วยเหลือตรงนี้ไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยส่งถุงยางชีพ 2,000 ชุดมีการบรรจุอาหารน้ำดื่มและของใช้ที่จำเป็นเพื่อจะส่งไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีครับเพราะมีการกำชับกรมการค้าภายในให้เร่งเติมสินค้าจำเป็นให้ถึงพื้นที่ที่ประสบภัยครับนอกจากนี้ต้องดูแลไม่ให้ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบโดยเฉพาะนะครับอย่างไข่ไก่ได้มีการประสานฟาร์มให้เร่งส่งเข้าร้านค้าและขอให้ผู้ส่งออกลดการส่งออกชั่วคราวครับเพื่อให้มีเพียงพอต่อความต้องการในประเทศโดยหลังจากน้ำลดกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมจะจัดไทยช่วยไทยธงฟ้านำสินค้าจำเป็นครับอุปกรณ์ทำความสะอาดและวัสดุในการซ่อมแซมบ้านมาจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมเพื่อจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูบ้านเรือน พร้อมสั่งการให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเข้มงวดเพื่อจะให้มั่นใจนะครับว่ามีปริมาณที่เพียงพอกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึงและป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งหากพบเห็นความไม่เป็นธรรมนะครับพี่น้องประชาชนแจ้งเบาะแสได้เลยครับที่สายด่วน1569ย้ำ1569ครับไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรองนายกยศชนันดึง AI ปรับการเรียนเฉพาะบุคคลพร้อมยกระดับสายอาชีวะปรับเกณฑ์ T-CAS ลดความเหลื่อมล้ำพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอวครับดร.ยศชนันวงศ์สวัสดิ์ได้เปิดเผยถึงแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทยเพื่อจะเตรียมความพร้อมเด็กไทยสู่การเป็นพลเมืองโลกหรือว่า global citizen ซึ่งได้กล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินนะครับว่าการใช้หลักสูตรเดียววัดผลเด็กทุกคนนั้นหรือการใช้เกรดเป็นตัวตัดสินความเก่งเพียงอย่างเดียวไม่เหมาะสมอีกต่อไปครับเนื่องจากเด็กแต่ละคนก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวที่แตกต่างกันเช่นเด็กที่วาดรูปเก่งแม้จะไม่ถนัดวิชาการแต่ก็ถือเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่ควรจะได้รับการสนับสนุนเพื่อจะนำไปประกอบอาชีพได้โดยในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทครับการจัดการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนเข้าสู่การศึกษาเฉพาะเจาะจงสำหรับรายบุคคลโดยสามารถให้ผู้เรียนใช้ AI ในการปูพื้นฐานในสิ่งที่ตนเองนั้นสนใจสามารถจะต้องทำได้ด้วยตนเองครับขณะที่ครูผู้สอนก็จะปรับบทบาทมาเป็นผู้ชี้แนะหรือเป็นการอำนวยความสะดวกเพื่อช่วยให้ผู้เรียนนั้นดึงจุดที่แข็งครับจุดแข็งของผู้เรียนและความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ซึ่งเทคโนโลยี AI ครับจะช่วยให้ก้าวข้ามปัญหาการทิ้งเด็กคนใดคนหนึ่งไว้ข้างหลังนอกจากนี้ครับท่านรองนายกยศชนันยังมองนะครับว่าการเรียนในระบบม.1 ถึงม.6 อาจจะไม่ได้เหมาะกับเด็กทุกคนเนื่องจากบางคนต้องทำงานช่วยเหลือครอบครัวการเลือกเรียนในสายอาชีวะจึงเป็นทางเลือกที่สำคัญที่ช่วยให้สามารถจะเรียนไปด้วยและมีรายได้ไปด้วยตั้งแต่ช่วงเริ่มศึกษาซึ่งพอเรียนจบเด็กต้องสามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้โดยที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเท่ากับคนที่เรียนม.1 ถึงม.6ซึ่งถ้าไปวัดว่าทุกอย่างต้องเป็นม.1 ถึงม.6 และม.6 เท่านั้นจึงจะเข้ามหาวิทยาลัยได้ตรงนี้ครับสังคมต้องปรับเปลี่ยนmindsetและในส่วนของการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาดร.ยศชนันก็ระบุนะครับว่ากระทรวงนั้นกำลังพยายามสร้างความเท่าเทียมโดยมีการขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในการปรับสัดส่วนการสอบเข้าโดยตั้งเป้าลดสัดส่วนการสัมภาษณ์ให้เหลือประมาณ 30% ในสาขาที่ไม่จำเป็นเพื่อจะลดความเหลื่อมล้ำรวมทั้งเตรียมจัดทำระบบมาตรฐานเดียวกันสำหรับการส่งแฟ้มสะสมผลงานหรือว่าพอร์ตโฟลิโอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันเพื่อให้กรรมการนั้นเห็นความสามารถของผู้สมัครทุกคนอย่างเท่าเทียมกันครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรัฐบาลเดินหน้ามาตรการประกันภัยพิบัติแห่งชาติจัดสรรงบประมาณ 15,500 ล้านบาทวงเงินคุ้มครองรวม 75,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยสูงสุด 10,000 บาทพร้อมคุ้มครองชีวิตกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติ2ล้านบาทพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเอกภพเพียรพิเศษได้มีการเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกครับถึงมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยครับว่าเรื่องนี้รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมีการจัดสรรงบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อบริหารความเสี่ยงผ่านระบบประกันภัยและให้มีวงเงินคุ้มครองรวม 75,000 ล้านบาทครอบคลุมภัยหลัก3ประเภทครับได้แก่อุทกภัยวาตภัยและฟ้าผ่ารวมไปถึงแผ่นดินไหวและสึนามิครับเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปครับและสำหรับอุทกภัยนั้นผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติก็จะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพิ่มจากระบบเดิมที่จ่าย 9,000 บาทครับขณะที่ผู้ประสบภัยจากวาตภัยแผ่นดินไหวและสึนามิครับจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 5,000 บาท นอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านที่ปรับเพิ่มวงเงินรวมถึงกรณีบ้านที่ไม่ได้ถูกน้ำท่วมโดยตรงแต่ว่าถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถจะเดินทางหรือว่าดำเนินชีวิตได้ตามปกติหากอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวเกินกว่า7วันครับจะได้รับเงินชดเชย 10,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติจะได้รับความคุ้มครองชีวิตวงเงิน2ล้านบาททั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนไม่ต้องสมัครหรือไม่ต้องดำเนินการใดๆเพื่อจะเข้าร่วมโครงการนะครับเนื่องจากรัฐบาลจะสำรวจครัวเรือนทั่วประเทศผ่านกระทรวงมหาดไทยซึ่งประมาณ30ล้านครัวเรือนครอบคลุมทั้งบ้านที่ไม่มีเลขที่บ้านและผู้เช่าบ้านก็มีสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้นเช่นกันนะครับส่วนเงินช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเป็นสิทธิ์ของเจ้าของบ้านครับขณะที่ในการประกันภัยเป็นแบบปีต่อปีและหากเกิดภัยพิบัติหลายครั้งภายในปีเดียวกันนะครับสามารถจะให้ความช่วยเหลือได้ตามเงื่อนไขของโครงการขณะเดียวกันครับกระทรวงการคลังก็เตรียมมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งเรื่องของสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษการพักชำระหนี้การประนอมหนี้การขยายระยะเวลาชำระหนี้การเติมสภาพคล่องให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้สินเชื่อสำหรับภาคธุรกิจและการเร่งรัดจ่ายสินไหมสำหรับผู้ที่มีประกันวินาศภัยครับมาดูกันต่อที่เรื่องของการเยียวยากันบ้างครับรัฐบาลสั่งการมท.เร่งอำนวยความสะดวกช่วยประชาชนลงทะเบียนรับเงินเยียวยาพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวันที่3ตุลาคมหรือว่าเมื่อวานที่ผ่านมาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ได้เปิดเผยนะครับว่าตามที่ปภ.ได้แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำที่เกิดเหตุในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยมีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคมเป็นต้นไปนั้นนะครับผู้ประสบอุทกภัยครับสามารถจะลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาได้2ช่องทางครับ1เลยครับลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อจะตรวจสอบความถูกต้องทันทีและสามารถจะติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์เลยครับหรือ2ครับพี่น้องประชาชนยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือที่สำนักงานเขตในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและจากกรณีที่มีผู้ประสบภัยหลายคนยอมรับวิธีลงทะเบียนค่อนข้างยากเรื่องนี้ครับทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพลพีสุวรรณชวีครับมีการสั่งการให้จังหวัดให้อำเภอและให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับในพื้นที่ที่น้ำท่วมครับเร่งมีการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะครับในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเจ้าหน้าที่ของรัฐข้าราชการในพื้นที่จะต้องเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้และในการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือจากรัฐบาลครับหากพื้นที่ไหนที่เกิดปัญหาผู้ว่าราชการจังหวัดครับหรือว่านายอำเภอต้องรับผิดชอบซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็มีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่ซ้ำเติมประชาชนครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องของการประชุมระดับโลกกันครับนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่7วันเท่านั้น7วันครับที่ประเทศไทยเรากำลังจะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางความสนใจของชาวโลกในฐานะที่เราจะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เบื้องหลังงานใหญ่ครับทีมงานไทยทั้งกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องผนึกกำลังการเตรียมความพร้อมต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจต้อนรับ CEO สถาบันการเงินระดับโลกและผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนซึ่งจะมาเยือนประเทศไทยครับเรื่องนี้ครับทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิได้เล่าถึงการเตรียมความพร้อมนะครับว่าองค์กรระดับโลกอย่าง IMF หรือ World Bank นั้น มีระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดและละเอียดถี่ถ้วนตั้งแต่มาตรการในศูนย์ประชุมและระบบบริหารจัดการที่ต้องตรงตามที่กำหนดนอกจากนี้ครับในด้านการรักษาความปลอดภัยและการเดินทางทีมงานต้องทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงเพื่อเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมและมีการจัดเตรียมรถยนต์ไฟฟ้ากว่า200คันพร้อมสถานีชาร์จที่สร้างขึ้นมารองรับโดยเฉพาะในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละประเทศภายใต้มาตรฐานสากลที่โปร่งใสและเท่าเทียมกันและเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยทีมงานจึงได้บูรณาการภูมิปัญญาไทยเข้าไปในรายละเอียดของการจัดงานครับเริ่มตั้งแต่การใช้ผ้าทอจากชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศมาตกแต่งเป็นแผ่นซับเสียงในห้องประชุมพร้อมเรื่องราวความเป็นมาการจัดแสดงโซนสินค้าชุมชนและโครงการหลวงรวมไปถึงมีบริการนวดไทยครับเพื่อจะผ่อนคลายความเหนื่อยล้าให้กับแขกบ้านแขกเมืองและในแง่ของเศรษฐกิจมหาภาคเม็ดเงินมหาศาลจากการใช้จ่ายของผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมนั้นก็จะกระจายสู่ผู้ประกอบการในประเทศทั้งภาคการก่อสร้างภาคการบริการและโรงแรมกว่า21แห่งและธุรกิจท่องเที่ยวรอบรัศมีของใจกลางเมืองพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของหน้าตาของประเทศครับแต่นี่คือโอกาสทองในการสร้างแอร์ไทม์หรือว่าพื้นที่สื่อสารบนเวทีโลกโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาครับเนื่องจากงานนี้จะมีสำนักข่าวระดับโลกจะพากันมาที่กรุงเทพมหานครตลอดทั้งช่วงสัปดาห์ของการประชุมนี่จึงเป็นบทพิสูจน์ครั้งสำคัญถึงศักยภาพของประเทศไทยและจะเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของคนไทยทุกคนในการทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความประทับใจที่ไม่รู้ลืมแก่สายตาชาวโลกครับและวันนี้ครับตีของร้องข่าวหมดเวลาแล้วนะครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: หาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: ปกป้องไทยไม่

0: 6:48 นะครับกลับมาพบกับพวกเราข่าวยามเช้าอีกครั้งนะครับวันนี้ทักทายไปทางแฟนเพจข่าวยามเช้านะครับกลับมาแล้ว
1: ใช่ไหมสักครู่มีปัญหาเรื่องของนั่นแหละค่ะเทคนิคนิดหน่อยนะคะ
0: ครับวันนี้ตัวนัดกับกุ้งนะครับทักทายกันเข้ามานะครับตัวนัดกับกุ้งมารายงานตัวนะครับเมื่อสักครู่โอ้โหหลากหลายข้อมูลนะครับบอกว่าไม่ได้ฟังในช่วงเช้านะครับไม่ช่วงแรกของต้นรายการเดี๋ยวอีกพอจบรายการไปเดี๋ยวเราจะ
1: มีการอัพโหลด
0: ให้ได้ติดตามกันเต็มรายการเลยไม่ต้องกังวลไปนะครับสำหรับแฟนๆข่าวยามเช้านะครับตัวนัดกับกุ้งมาเมื่อไหร่เนี่ยผมมาเท่าไหร่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ตัวนัดเนี่ยแต่ว่าคุณอรวรรณมา
1: จ้ะมันก็จะมีความพิเศษนิดนึงนะเรื่องหลายๆเรื่องก็
0: นะครับก็ต้องโทษเขาเลยล่ะเพราะว่าเรื่องอะไรที่ไม่ดีต้องโทษคนอื่นไปก่อนเราเล่นนะครับ
1: อยากจะให้แบบว่าแฟนคลับของข่าวยามเช้าไปช่วยเหลือในการกดติดตาม
0: ติดตามให้หน่อยนะครับ
1: เพจเรียกว่าเป็นเพจสำรองได้ไหม
0: เพจสำรองของเราตอนนี้ต้องแจ้งก่อนว่าเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้เรามีปัญหานิดนึงนะครับในเรื่องของถ้าเซิร์ชไปเนี่ยอาจจะไม่เจอนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์ทางเทคนิคผิดพลาดเล็กน้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ในส่วนของทางแอดมินนะครับคุณต้นอานนท์เองแล้วก็ทางทีมงานนิวมีเดียเนี่ยกำลังประสานไปยังฝั่งบริษัทเมตา
1: ถูกต้องค่ะ
0: นะครับในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการเรียกว่าเป็นการ
1: กู้คืน
0: อ่ะกู้เพจคืนมานะครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงแต่ว่าท่านผู้ฟังนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ทุกท่านที่กำลังติดตามเราข่าวยามเช้าอยู่เนี่ยไม่ต้องกังวลไปว่าจะไม่ได้ติดตามข่าวสารของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเราจะมีไปไลฟ์นะครับที่เพจสำรองของเราชื่อเพจว่า
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรดิโอไทยแลนด์นะคะ
0: ครับอันนี้จะเป็นเพจที่อัปโหลดในเรื่องของข่าวสารนโยบายต่างๆนะแต่ว่าถ้าจะติดตามไลฟ์สดของรายการรวมถึงข่าวสารของ FM 92.5 MHz นะครับจะอยู่ที่แฟนเพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับตัว P ภาษาอังกฤษแล้วก็ตัว R วักสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: 2เพจนะคะ
0: ครับมี2เพจด้วยกันนะครับเพจนี้จะใช้ในเรื่องของการอัปโหลดไม่ว่าจะเป็นทั้งข่าวภาคหลักนะครับข่าว7 นาฬิกาข่าว12 นาฬิกาก็ข่าว19ข่าว20 นาฬิกาน
1: ะ
0: ครับแล้วก็รายการต่างๆของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็เพจที่คุณอรวรรณบอกไป
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้จะเป็นในเรื่องของ
1: ข่าวสารต่างๆ
0: ถูกต้องเป็นนโยบายต่างๆนะครับที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ฟังได้ติดตามกันไม่ต้องตกใจไปเด
1: ี๋
0: ยวกลับมาแน่นอน
1: จะพยายามกลับมาแน่นอนนะคะ
0: ครับ
1: เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเมื่อวานนี้ท่านนายกนะคะก็ลุยพื้นที่นครสวรรค์มอบถุงยางชีพผู้ประสบภัยค่ะสั่งเร่งคลี่คลายนะคะปัญหาขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมดูแลอย่างเต็มที่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็มอบถุงยางชีพให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะโดยท่านนายกเนี่ยบอกว่าตั้งใจเดินทางมายังจังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้กำลังใจแล้วก็รับฟังปัญหาติดตามสถานการณ์ในพื้นที่รวมถึงดูว่าประชาชนเนี่ยมีอะไรขาดเหลือแล้วก็พร้อมช่วยเหลือเต็มที่นะคะเพราะว่านครสวรรค์ถือเป็นพื้นที่สำคัญที่รองรับมวลน้ำจากแม่น้ำสายหลักค่ะคือปิงวังยมน่านก่อนจะไหลมารวมกันที่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะประกอบกับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้หลายชุมชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ค่ะจากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าสถานการณ์จะทยอยกลับมาสู่ภาวะปกติในเร็ววันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงก่อนสถานการณ์คลี่คลายเนี่ยรัฐบาลได้สั่งการให้ระดมหน่วยงานทุกหน่วยงานนะคะร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมในทุกด้านตลอดจนดูแลประชาชนเรื่องความปลอดภัยด้วยค่ะในส่วนของการเยียวยานะคะขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจค่ะว่ารัฐบาลจะให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงโดยกรณีที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1 ตุลาคมนะคะจะใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะส่วนกรณีที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1 ตุลาคมปีงบประมาณใหม่นะคะจนถึงวันที่30 กันยายน 2570จะมีเงินจากโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีการเยียวยาในส่วนของที่อยู่อาศัยรวมถึงกรณีการเสียชีวิตซึ่งรัฐบาลไม่ได้ต้องการให้เกิดขึ้นนะคะทั้งนี้ค่ะรัฐบาลได้ดำเนินการโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนครอบคลุม30 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศโดยให้ความคุ้มครอง3 ประเภทค่ะคืออุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวสำหรับผู้ที่พักอาศัยจะได้รับ ได้รับผลกระทบนะคะจะได้รับความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนซึ่งขึ้นอยู่กับการประเมินความเสียหายในกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีพได้ตามปกติต่อวันนะคะเกิน7วันจะได้รับการชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชย2ล้านบาทต่อคนค่ะโดยหลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่สำรวจความเสียหายแล้วก็เร่งเยียวยาให้เร็วที่สุดค่ะก็ต้องขอบพระคุณเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทุกงานนะคะที่ร่วมหน่วยช่วยกันนะคะในการดูแลแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันค่ะ
0: ครับอันนี้ก็ในส่วนของท่านนายกก็มีการกำชับนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับคือในหลายพื้นที่เนี่ยคืออาจจะได้รับผลกระทบก็จริงแต่ว่าในเรื่องของเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเกาะติดแล้วก็สแตนด์ไบในการดูแลนะครับสำหรับผู้ที่ประสบภัยรวมถึงประชาชนทุกท่านนะครับมาติดตามในเรื่องของข่าวสาร PR กันหน่อยนะครับมาประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับสำหรับใครที่ติดตามในเรื่องของเงินที่เป็นดิจิทัลเซฟวิ่งนะครับเงินฝากเผื่อเรียกของธนาคารออมสินนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับธนาคารออมสินนะครับชวนเปิดบัญชีฝากเพื่อเรียกหรือดิจิทัลเซฟวิ่งนะครับบัญชีเดียวครบทั้งออมและใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงนะครับซึ่งดอกเบี้ยเนี่ยจะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากไม่เกิน 10,000 บาทนะครับและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปจะรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.35% ต่อปีนะครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของการเปิดรับเงินฝากสำหรับบุคคลสัญชาติไทยนะครับที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทเท่านั้นและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับสามารถออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถไปเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกได้นะครับหรือที่เรียกว่าดิจิทัลเซฟวิ่งได้ด้วยตนเองทั้งลูกค้ารายเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo นะครับอ่านว่าแอปพลิเคชัน MyMo นะอาจจะเป็นสีชมพู
1: นะครับ
0: ใน App Store แล้วก็ Play Store ก็จะมีให้ดาวน์โหลดนะครับหรือว่าใครที่อาจจะติดปัญหาข้อสงสัยนะครับติดต่อไปได้ที่เบอร์1115 GSB Contact Center นะครับหรือที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับก็เป็นข่าวสารที่มี
1: มาฝาก
0: คุณผู้ฟังกันนะครับเป็นข่าวสารดีๆนะใครที่ชอบเรื่องในเรื่องของการออม
1: ใช่ค่ะการธนาคารออมสินเนี่ยถือว่าโอ้อยู่คู่กับคนไทยเรานะตอนเด็กๆก็ต้องทุกๆวันเกิดของธนาคารเราก็จะต้องไปฝากเงินเพื่อได้กระปุกออมสินมา
0: ผมมันจะรอทุกวันเด็กเลย
1: เออใช่
0: ว่าจะได้รับทั้งกระปุกออมสินด้วยของที่ระลึกงานวันเด็กในแต่ละปี
1: มั้ยคะทุกคนก็ต้องรอกันใครมีสะสมก็คอมเมนต์มาได้นะคะ
0: แล
1: ้วเดี๋ยวเราปิดท้ายด้วยเรื่องดีๆค่ะนั่นก็คือช่วงเทศกาลกินเจที่กำลังจะมาถึงอีกจังหวัดหนึ่งที่เรียกว่าจัดใหญ่ทุกปีนะคะนั่นก็คือจังหวัดภูเก็ตโดยเทศบาลภูเก็ตนะคะตกแต่งเมืองพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยงด้วยจุดเช็คอินสำคัญ3จุดค่ะเชิญร่วมสัมผัสประเพณีถือศีลกินผัก2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะโดยทางเทศบาลนครภูเก็ตนะคะได้ปรับภูมิทัศน์นะแล้วก็ตกแต่งพื้นที่โดยรอบเมืองอย่างสวยงามค่ะเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความศรัทธาแล้วก็สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนนะคะโดยประดับธงสีเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของงานค่ะพร้อมจัดจุดเช็คอินสำคัญ3แห่งทั้งบริเวณแยกธนาคารชาร์เตอร์นะคะซึ่งจะมีสัญลักษณ์ของงานนะคะแล้วก็มีพี่หมีชาร์เตอร์แบร์ยักษ์ในจุดชุดเจสีขาวเหลืองพร้อมกับองค์เทพศักดิ์สิทธิ์นะคะในส่วนของจุดที่2จะเป็นวงเวียนสุรินทร์ค่ะหรือวงเวียนหอนาฬิกาตกแต่งด้วยมังกร3ตัวพร้อมแสงสีเสียงสวยงามค่ะและจุดสุดท้ายนะคะวงเวียนสุริยเดชนะคะบริเวณตลาดสดตกแต่งด้วยปิ่นโตเถาใหญ่ค่ะสื่อถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวภูเก็ตนะคะที่หิ้วปิ่นโตรับอาหารเจจากศาลเจ้าค่ะในขณะเดียวกันเทศบาลนครภูเก็ตได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็ชุดอปพรดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนที่เดินทางมาเที่ยวชมเมืองสัมผัสบรรยากาศแห่งความศรัทธาแล้วก็เก็บภาพความประทับใจตลอด9วัน9คืนด้วยความประทับใจค่ะ
0: ครับปีนี้นะครับที่ภูเก็ตคึกคักนะสำหรับเทศกาลกินเจใกล้แล้วนะครับ
1: 10ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะ
0: ผมจะร่วมด้วยปีนี
1: ้จริงเหรอ
0: แต่ไม่รู้ว่าจะได้ครบ10ครบทั้ง9วันหรือเปล่าน
1: ะครับ
0: 10วันก็รวมกับล้างท้องไม่รู้แต่ว่าก็จะพยายามให้เต็มที่ที่สุดอ
1: าจจะแบบว่าได้ไม่ครบแต่ก็ถือว่าความตั้งใจเรามีละ
0: นะครับสำหรับข่าวยามเช้านะวันนี้เราก็ครบถ้วนนะครับสำหรับข่าวสารใครที่อาจจะกังวลก็ไม่ได้ดูตั้งแต่ช่วงแรก
1: จะมีการอัปโหลดนะคะ
0: ใช่
1: ให้เต็มรายการเลยแล้วก็ติดตามการรวมถึงช่วงตีของร้องข่าวด้วยค่ะ
0: ครับสำหรับช่วงนี้นะครับพวกเราสองคนต้องลาไปแล้วตอนนี้พี่พีพืชแก้วพี่บูนะครับแล้วก็พี่เฟิร์นนฤนาถมารออยู่แล้วนะครับติดตามกันในข่าวภาค7 นาฬิกาครับสวัสดีผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: และอรวรรณหมอยาดีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมธานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา